0: งในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐ

0: ่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัฒน์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บริณฑรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นสำนักพระราชวัง
0: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

0: ประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเช่นสินสมเนียงรายงาน
1: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
4: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวิร์ลแบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
3: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและ

0: ข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
2: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30 พฤศจิกายน 69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า รัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตี

0: โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอิกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอิกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่เลดล็อกวอเตอร์ไซด์เลคฮาวาซูซิตี้รัฐอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอบาว1100โอเพ่นเหนือพิธิพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่นโปรรันอบาว GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันอาเบา 8-13 แรปชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12

0: 2ทิ้งทวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียวประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น
2: 1นาทีกับกปท.
1: ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
6: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครได้วางมาตรการต่างๆเพื่อให้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของผู้นำประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกรุงเทพมหานครครับ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ครับวันนี้ครับผมเป็นวันที่2แล้วที่จะมีการประชุม

0: สภาธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับครับกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ภูมิทัศน์เมืองหรือด้านอื่นๆครับเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้นำประเทศและผู้นำด้านเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับทางเราเองได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับซึ่งเรามีคณะกรรมการที่จะดูแลรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนนะครับซึ่งจะสแตนบาย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่สวนลุมพินีครับ
0: ครับผมแล้วนอกจากนั้นมีการดูแลถนนหรือฟุตบาทตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับโดยเฉพาะในด้านภูมิทัศน์เมืองครับท่าน
1: ก็เราปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์นะครับเรื่องการตรวจสอบถนนดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งหมดในพื้นที่แล้วก็เส้นทางของการเดินทางของผู้มาประชุมนะครับรวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยในภาพรวมของพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การขนส่งเรื่องของการติดตามเรื่องของการเดินทางเรื่องการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ
0: ครับผมในการดูแลด้านความปลอดภัยครับเรามีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างครับผม
1: ก็เรามีศูนย์ประชาการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสานงานแล้วก็มีตั้งเป็นวอลลุ่มไว้ที่สวนลุมด้วยนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เราอยู่ประจำ24ชั่วโมงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของตำรวจอยู่ด้วยแล้วก็มีประสานงานกันอย่างใกล้ชิดครับ
0: ครับผมในศูนย์บริหารสถานการณ์ตรงนี้ครับเราดูภาพหรือสถานที่ต่างๆจากกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพมหานครเลยไหมครับ
1: เรามีเราเชื่อมสัญญาณมาครับเรื่องของกล้องวงจรปิดเราจะดูในภาพรวมแล้วก็เราติดต่อกับทางศูนย์ควบคุมของกล้อง CCTV ส่วนกลางด้วยเรามีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นคอยดูแลแล้วก็ประสานงานกันด้วยครับ
0: ครับในตรงการที่เราดูภาพจากกล้อง CCTV เนี่ยฮะเราได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนตอนที่ใช้ช่วงสงกรานต์มั้ยครับที่จะมีการแบบสแกนใบหน้าถ้าเกิดว่าเจอบุคคลต้องสงสัยเนี่ยก็จะได้แบบตรวจเจอตั้งแต่ต้นๆอย่างเงี้ยครับ
1: คือตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงครับที่เขาจะมีขอบเขตของพื้นที่ของในพื้นที่การจัดงานโดยตรงของตำรวจเขาครับ
0: ครับผมครับนอกจากนั้นครับผมในช่วงที่จัดการประชุมเนี่ยครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์สภาพอากาศว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดครับท่านปลัดเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมการฟื้นฟูตลอดครับผมตอนนี้มันยังมีความน่ากังวลเกี่ยวกับน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นไหมครับหากฝนตกหนักครับเรามีน้ำท่วม
1: คือฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในพื้นที่ที่นอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนหรือมีกรณีพิเศษเนี่ยผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของข้อกังวลในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่เราจัดงานฉะนั้นความมั่นใจในเรื่องของฝนที่จะมาทำให้เกิดการเดินทางหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการประชุมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะเบาใจได้ครับ
0: ครับแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่เชื่อว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบฝนตกหรือน้ำท่วมอะไรในที่พักของผู้นำประเทศแบบนี้ครับ
1: ก็เรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เราเฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่แล้วก็มีอุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้เรารับมือได้ครับ
0: อ๋อนั่นคือเราเตรียมอุปกรณ์ไว้สแตนบายถ้าเกิดว่าน้ำท่วมก็จะรีบสูบออกรีบระบายออกใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วก่อนหน้านี้ครับจำได้ว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีการพร่องน้ำตามคลองต่างๆออกแล้วด้วยเพื่อรองรับสถานการณ์อันนี้เราดำเนินการไปยังไงบ้างครับผม
1: การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับแต่ว่าถ้าพร่องมากมันก็จะเกิดน้ำเขาเรียกว่าน้ำตายน้ำนิ่งนะครับจะเกิดน้ำจะไม่สะอาดแล้วก็จะเกิดกลิ่นได้ฉะนั้นการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
0: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงจัดการประชุมเนี่ยครับมีประเด็นหนึ่งคืออาจจะมีประชาชนบางกลุ่มออกมาเพื่อชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือแสดงความคิดเห็นครับเราได้มีการเตรียมพื้นที่หรือจัดสถานที่ดูแลประชาชนเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
1: คือเราก็มีการ เตรียมในเรื่องของ

0: การสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับ
1: อืมครับผมแล้วเบื้องต้นนะครับเราได้จัดสถานที่ไว้เป็นพิเศษไหมครับเพื่อให้ผู้ชุมนุมแบบอยู่แบบเป็นที่เป็นทางแบบนี้ครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้น
0: คือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับ
1: ครับผมแล้วก็เรามีการเตรียมอะไรไว้รองรับผู้ชุมนุมไหมครับอย่างเช่นอาจจะมีห้องรถสุขาของกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์แพทย์เอราวัณมาเตรียมรถสแตนบายไว้ไหมครับได้มีการเตรียมไหมคร
0: ับ ตรงนี้เราเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับที่มีภาวะในเรื่องของการชุมนุมหรือว่ารองรับอะไรพวกนี้เรื่องรถฉุกเฉินรถดับเพลิงนะครับเรื่องของหน่วยแพทย์หน่วยอนามัยนะครับในเรื่องของพื้นที่ที่มีการชุมนุมลักษณะนี้เราก็จะมีแผนรองรับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนอยู่แล้วครับ
1: ครับผมอันนี้ขอถามเสริมนะครับผมว่าในช่วงจัดการประชุมครั้งนี้ครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานบ้างไปบ้างไหมครับอย่างเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายจุดสำคัญอย่างเงี้ยครับให้ผู้นำประเทศได้เกิดความประทับใจครับผม
0: คือตรงนี้เราก็คงจะเน้นเรื่องดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างก็เราจะดูแลในเรื่องของความสะดวกสบายและเรื่องของการขนส่งแล้วก็การประชาสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดและการดูแลแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงในส่วนที่พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวจะไปนะครับก็มีการประสานงานกันครับ
1: ครับผมแปลว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมการทุกอย่างค่อนข้างพร้อมแล้วก็ไม่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้กังวลเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับ
0: ก็กทม.พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับ
1: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีข้อแนะนำให้ประชาชนหรือว่าให้ข้าราชการในที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับจะมีการ work from home บ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับแผนการเดินทางเพื่อดูแลในห้วงการประชุมครับอันนี้เรามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับสำหรับประชาชนที
0: ่ก็เรามีเพจนะครับเรามีข้อแนะนำแล้วก็จากการที่เราทำงาน work from home เนี่ยก็คงจะมีส่วนในการที่จะลดความวุ่นวายในการที่จะใช้ถนนใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่จะออกมาเดินทางจากข้างนอกถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะครับในวันที่12 14 15นะครับเพื่อดูในเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับในการรับการประชุม World Bank ก็อยากให้ทุกคนได้คำนึงถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
1: ครับผมสุดท้ายครับขอให้ท่านปลัดช่วยทิ้งท้ายให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครครับว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครับผม
0: ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม World Bank ครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลกับผู้เข้ามาร่วมเข้าร่วมประชุมให้ดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับขอบคุณครับ
1: ครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ยครับประชาชนกรุงเทพสามารถโทรมาแจ้งเหตุที่ศูนย์บัญชาการได้ที่เบอร์สายด่วนอะไรบ้างไหมครับ
0: ก็เราจะมีเบอร์เดี๋ยวค่อยแนบทีหลังเพราะจะเป็นเบอร์ของเป็นเบอร์มือถือหลายเบอร์นะ
1: ครับ
0: ที่ศูนย์ครับเดี๋ยวช่วยแจ้งช่วยดูในเพจกทม.นี่มันมีหลายเบอร์เลยครับ
1: ครับผมก็คือเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ไปก็ประชาชนสามารถติดตามช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันดูแลได้นะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านไทยวุฒิขันแก้วท่านปลัดกรุงเทพมหานครที่มาสรุปภาพรวมให้เราเข้าใจถึงการเตรียมการของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวสำคัญของกรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: ท่ามกลางกระแสความท้าทายระดับโลกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและปัญหาภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการกลับมาอีกครั้งในรอบ35ปีมีอีกหนึ่งจุดเช็คอินสำคัญที่กำลังดึงดูดสายตาประชาคมโลกนั่นคือ Thailand Pavilion ซึ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันคัดเลือก5หลักการทรงงานที่สำคัญจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่นำประชาชนเป็นศูนย์กลางตลอดระยะเวลากว่า70ปีมาจัดแสดงในศาลาไทยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในโลกปัจจุบันและอนาคตนายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้พาไปเจาะลึกเบื้องหลังแนวคิดการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันและอนาคตได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กมุ่งแก้ไขปัญหาระดับมหาภาคของประเทศผ่านการลงมือแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 2. ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคำนึงถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นหลักต้นแบบของการพัฒนาชนบทเชิงพาณิชย์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านแทนการยึดกิจกรรมหรือข้อจำกัดของหน่วยงานเป็นตัวตั้ง 3. พัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจปัญหาและเข้าถึงประชาชนก่อนนำไปสู่การพัฒนาอย่างเหมาะสม 4. ใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาติที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหาโดยมีตัวอย่างโครงการและแนวทางตามพระราชดำริเช่นการแกล้งดินโครงการแก้มลิงและการใช้หญ้าแฝกช่วยแก้ปัญหาการพังทลายของดินและ 5. สร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540
6: เป็นหนึ่งในหัวใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับในโลกที่เราต้องเผชิญกับความผันผวนมากๆเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นการชนที่จะรองรับแรงกระแทกต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและหลักการนี้เป็นหลักการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเป็นแนวทางให้กับคนไทยตั้งแต่ระดับปัจเจกนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศในช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540นะครับอันนี้ก็เป็น5เรื่องที่ทางคณะทำงานของทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันว่าจะเป็นในการประชุมคราวนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่หลักคิดนะครับแต่เป็นหลักที่พระองค์ท่านได้ทดลองใช้ได้ทรงทำตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านนะครับเป็นแนวทางที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายที่โลกกำลังจะเผชิญอยู่ได้ครับ
5: ส ุดท้ายนายวิรไทยยังได้เน้นย้ำ5หลักการทรงงานนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของไทยแต่ยังเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไทยพร้อมแบ่งปันให้ทั่วโลกได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
4: ภารกิจสำคัญของตำรวจในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือการดูแล

0: ความปลอดภัยเพื่อให้การประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยติดตามรายละเอียดได้ในรายงานนี้ค่ะ
1: ในโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกมาหารือแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเงินและการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบทั้งการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในทุกมิติเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมโดยยืนยันว่าไม่ปิดกั้นหากจะมีการชุมนุมของประชาชนแต่ก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ชุมนุมให้อยู่ในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้
2: ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจก็มีความพร้อมก็เราก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรักษาความปลอดภัยในการประชุมด้านในการประชุมครั้งนี้ได้อย่าง 100% นะครับส่วนการชุมนุมเรียกร้องอาจจะมีผมก็ถือว่าเป็นสีสันในระบอบประชาธิปไตยก็คงจะอยู่ให้ถูกที่ถูกทางนะครับตามที่กำหนดไว้นะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ถ้าจะให้ขอร้องได้ช่วงนี้เราคงต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันขอให้เราทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้ที่มาประชุมนะครับ
1: นอกจากการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดการประชุมครั้งนี้พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังบอกว่าตำรวจยังได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังบุคคลที่อาจใช้โอกาสนี้เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดเพื่อก่อเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น
3: มันต้องเริ่มมาจากที่เราสืบค้นหาข่าว2ทิศที่ผ่านมานะครับว่ากลุ่มต่างชาติกลุ่มแม่ต่างๆเนี่ยซึ่งเรารับผิดชอบโดยตรงผมให้คนไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วกลุ่มเนี่ยถ้าจะเข้ามานะก็จะไม่เข้ากรุงเทพก่อนจะอยู่ตามต่างจังหวัดอันนี้ไม่บอกนะจังหวัดต่างๆซึ่งนอกกรุงเทพถึงเวลาเนี่ยผมก็พูดมากไม่ได้ไงแต่เป็นเรื่องของความที่ควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นเลยว่าการประชุมครั้งเนี้ยทุกพื้นที่ปลอดภัยหมดไม่มีพื้นที่ไหนที่ต้องคอนเซิร์นเลย
1: ภารกิจของตำรวจในการประชุมระดับโลกครั้งนี้จึงไม่ได้อยู่เพียงแค่การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำบุคคลสำคัญและคณะทำงานที่เดินทางมาร่วมการหารือครั้งสำคัญแต่ยังต้องดูแลครอบคลุมไปถึงการดูแลมวลชนที่ต้องการจัดชุมนุมเชิงสัญลักษณ์หรือสืบสอดในด้านการข่าวเพื่อป้องกันผู้หวังก่อความไม่สงบใช้โอกาสนี้ก่อเหตุด้วยทั้งหมดก็เพื่อทำให้การประชุมครั้งนี้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและประชาชนไทยรวมทั้งเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้ผู้นำนานาชาติได้ประจักษ์อย่างชัดเจนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเล่าเรื่องผ่านหนังสือพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านของผู้พิการทางสายตาติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: ประโยคที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะตายเป็นประโยคที่วงการหนังสือได้ยินมาอย่างยาวนานแต่ในวันที่คนจำนวนมากหันไปเสพสื่อบนหน้าจอสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือไม่คนรุ่นใหม่ยังเปิดหน้ากระดาษอยู่หรือเปล่าและหนังสือยังมีบทบาทต่อสังคมอย่างไรคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ภายใต้แนวคิด Unleashed Messageนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุว่าวงการอ่านยังไม่ตกและยังแข่งขันกันดุเดือดร้านหนังสืออาจหายไปบ้างแต่คนยังหาซื้อหนังสือได้และกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังมางานหนังสืออย่างต่อเนื่องโดยนักอ่านเจนซีมางานหนังสือมากที่สุดถึง170และใช้จ่ายมากที่สุดด้วยรสนิยมของนักอ่านยังแตกต่างหลากหลายขึ้นจึงมีสำนักพิมพ์เปิดใหม่เพื่อตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มเช่นสำนักพิมพ์สืบสวนสอบสวนญี่ปุ่นหรือสำนักพิมพ์นิยายแฟนตาซีและโรแมนแทซีส่งผลให้งานครั้งนี้มีหนังสือออกใหม่มากกว่า 1,000 ปกนายกสมาคมยังชี้ว่าการซื้อกับการอ่านเป็นคนละเรื่องกันคนจำนวนหนึ่งมีความสุขตั้งแต่ตอนซื้อและ

0: ีความสุขอีกครั้งเมื่อได้เปิดอ่าน
1: แน่นอนว่ามีหนังสือใหม่มากกว่า 1,600 นะครับหนังสือใหม่คือไฮไลท์อยู่แล้วของงานและยังมีเทศกาลมากมายนะครับมีออเตอร์ซาลอนมีคนมาขึ้นมาพูดบนเวทีโดยให้บุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นฮิตอยู่แล้วนะครับมีเทศกาลที่เราสามารถส่งกำลังใจให้กับตัวเองผ่านทางหนังสือนะครับเทศกาลมากกว่า 10นิทรรศการนะครับและทางส่วนลดและก็โปรโมชั่นต่างๆของนักพิมพ์เนี่ยก็มีเป็นที่เท่ากับการหนังสือที่ผ่านมาทุกครั้งครับผม
0: อย่างไรก็ตามวงการหนังสือไม่ได้ปราศจากความท้าทายอุทกภัยที่ผ่านมากระทบทั้งการผลิตและกำลังซื้อซึ่งอาจกระทบต่องบซื้อหนังสือแม้สมาคมเชื่อว่านักอ่านจะยังมาเลือกซื้อหนังสือที่รอคอยในอีกด้านหนึ่งผู้อ่านให้ความสำคัญกับการออกแบบปกรูปเล่มและคุณภาพการผลิตมากขึ้นหนังสือจึงยังเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจผู้จัดพิมพ์ต้องพัฒนาหนังสือให้ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มคนที่ต้องการฉบับพิเศษสำหรับสะสมและกลุ่มที่มองหาราคาจับต้องได้นอกจากการซื้อขายงานนี้ยังมีพื้นที่ที่เปิดให้สังคมมีส่วนร่วมเช่นเวทีออเทอร์ซาลอนที่ให้คนทั่วไปขึ้นเล่าเรื่องของตัวเองทางชีวิตการเป็นหมอนักบินหรือนักเขียนอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนิทรรศการของมูลนิธิคนตาบอดไทยที่ชวนทำความรู้จักอักษรเบลและการผลิตหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงได้และนิทรรศการที่จัดแสดงหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม
1: ่ความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยก็ส่งหนังสือใหม่เข้ามาเยอะมากเป็นพิเศษนะครับและคุณภาพของหนังสือนี่ก็สูงมากๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักอ่านเนี่ยจะเข้ามาไม่น้อยกว่าคราวที่แล้วนะครับผมแน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามางานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้ครับ
0: คำตอบของคำถามที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือตามมุมมองของสมาคมคือวงการอ่านยังไปต่อและพร้อมปรับตัวให้ทันนักอ่านยุคใหม่ส่วนสิ่งที่สังคมจะได้จากงานลักษณะนี้คือพื้นที่ที่คนทั่วไปได้เป็นทั้งผู้อ่านและผู้เล่าเรื่องโอกาสของผู้สร้างสรรค์หน้าใหม่และการเปิดทางให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการอ่านได้เท่าเทียมขึ้นงานจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นที่ห .5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ในวันที่กำลังซื้ออย่างฟื้นตัวและการอ่านต้องแข่งขันกับสื่ออื่นอีกมากงานหนังสือจะพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าหนังสือจะยังมีพื้นที่ในสังคมไทยคงต้องติดตามกันต่อไปจิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: จังหวัดภูเก็ตรวบรวมช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดและประชาชนจังหวัดภูเก็ต
3: นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยจำนวน5ช่อในนามจังหวัดและอำเภอทั้ง3อำเภอรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นซึ่งได้ตั้งเป้ารวบรวมดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคจำนวน 120,000 ดอกโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569ก่อนส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
9: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่า เหมือนกั

โคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความ

ต่างๆก็มาบอกว่าล้าสมัยจริงอาจจะล้าสมัยคนอื่นเขาต้องการมีเศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียงเลยรู้สึกว่าไม่หรูหราแต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
1: ยามเช้าพี่ก็เฝ้า
0: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินทร์ไมบ่ายคล้อย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยค่ะเช้าวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะติดตามกันกับประวินทร์ไมบ่ายคล้อยและช่วงแรกคือช่วงมิติโลกมิติไทยนะคะคุยกันกับคุณกวีจงกิจถาวรค่ะกับประเด็นเรื่องที่มีงานใหญ่ของประเทศไทยนะคะที่จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ในช่วงเวลานี้พอดีนะคะก็คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็เป็นงานใหญ่ที่ประเทศไทยเตรียมความพร้อมมานานค่ะงานนี้เนี่ยมีความหมายกับประเทศไทยอย่างไรบ้างคุยกันกับคุณกวีเช้านี้นะคะคุณกวีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณประวินทร์ไมครับ
1: ค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศงานนี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างคะ
2: พูดถึงงานนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นงานช้างศาลนะครับเป็นงานยิ่งใหญ่มากที่ประเทศไทยรอถึง35ปีนะครับว่าจะได้จัดเป็นครั้งที่2หรือไม่นะครับงานนี้เป็นการประชุมที่เรียกว่าคนที่ควบคุมเศรษฐกิจของโลกเรานะครับยิ่งกว่าองค์การสหประชาชาติอีกเพราะว่าคนที่มาประชุมเนี่ยเป็นขุนคลังของทุกๆประเทศเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้บอกว่ามี191ประเทศตามจริงเนี่ยมีมากกว่านั้นอีกนะครับจะมีคนเข้ามาอยู่ในกรุงเทพนะครับประชุมที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์เนี่ยนะครับในอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นะครับก็ประมาณ 15,000 คนจนถึง 20,000 คนถ้านับคนไทยด้วยนะครับที่จะเข้าไปประชุมเพราะว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมของ IMF แล้วก็ World Bank ธนาคารโลกนะครับมีการประชุมที่เป็นการประชุมที่เป็นทางการแล้วมีการประชุมย่อยนะครับนับรู้สึกว่าจะมาประมาณพันกว่าหัวข้อย่อยนะครับในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการเงินโครงสร้างของเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่จะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจคือทุกๆมิตินะครับก็จะมีการพูดคุยเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับก็จะมาพบกันนะครับไม่ว่าประเทศไหนไม่ว่าระดับไหนนะครับจะเป็นกูรูหรือไม่เนี่ยก็จะต้องมาที่กรุงเทพนะครับในอาทิตย์นี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เป็นโอกาสอันดีของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับว่าเราจะต้องแสดงวิสัยทัศน์เรียกว่าเปิดโกดังเลยของไทยโชว์ทุกอย่างที่มีว่าเรามีศักยภาพอย่างไรนะครับมีพื้นฐานอย่างไรอนาคตเป็นอย่างไรแล้วก็พร้อมที่จะทำอะไรฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับในช่วงที่ผ่านมา 2-3 เดือนเนี้ยนะครับรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการโหมโรงนะครับคุณประวินนะมาแต่จริงๆแล้วนะครับเราจะต้องมองกลับไป 3-4 ปีก่อนโน่นตอนที่รัฐบาลชุดก่อนนะครับได้เสนอว่าเราพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับก่อนอื่นนี้เราต้องแสดงความพร้อมต้องสมัครเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมประจำปีนี้นะครับเพราะว่าเขาจะวนไปที่ต่างๆแล้วก็มี2ประเทศเท่านั้นนะครับที่ได้รับนะครับอนุญาตให้จับเป็นครั้งที่2คือประเทศญี่ปุ่นกับเทอร์เกย์สำหรับประเทศไทยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นับว่าเป็นเกียรติแล้วก็มีความยิ่งใหญ่มากเนื่องจากว่าเรามีทั้งความพร้อมนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่า1มีที่พัก2นะครับเรื่องโลจิสติกสำคัญแล้วก็หอประชุมนะครับมีห้องหับเนี่ยเยอะมากคุณปวินนามัยคงจำกันได้ว่า35ปีก่อน35ปีก่อนเนี่ยผมก็เป็นนักข่าวหนุ่มก็ไปทำรายงานที่ศูนย์ประชุมแต่ศูนย์ประชุมตอนนั้นเนี่ยเป็นศูนย์ประชุมที่เล็กแล้วก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการจัดประชุม World Bank เช่นกันนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยยังไม่ได้พัฒนาเหมือนกับปัจจุบันผมยังจำได้เลยเพราะว่าศูนย์ประชุมอยู่แถวชุมนุมของเตยใช่ไหมครับต้องมีการตั้งฉากนะครับเอาภาพต่างๆเนี่ยที่เป็นวิวสวยๆมาปิดตลาดแถวนั้นนะครับเพื่อไม่ให้ผู้แทนขุนคลังทั้งหลายที่มาประชุมเนี่ยเห็นตอนนี้เนี่ยกรุงเทพเนี่ยนะครับวิวหรือภาพต่างๆนะภาพทัศน์ทิวทัศน์ต่างๆนี่ได้เปลี่ยนโฉมไปหมดแล้วนะครับนี่คือโดยทั่วๆไปนะครับแล้วผมคิดว่ารัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยได้บ่งชัดเลยว่าคราวนี้เนี่ยมาครั้งนี้เนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายเยอะมากที่จะต้องสำคัญที่สุดนะครับคุณประวินดังไพสร้างความมั่นใจให้กับทุกๆคนที่เข้ามาประชุมว่าประเทศไทยมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจเป็นแหล่งลงทุนที่ดีมีเสถียรภาพและเราพร้อมที่จะรองรับความท้าทายที่เกิดจากความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราพร้อมทุกอย่างนี่คือภาพที่เราฉายออกไปด้วยความมั่นใจแต่ระยะยาวเราจะต้องแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยพร้อมอย่างไรในเรื่องต่างๆนะครับนี่ยกตัวอย่างให้เห็นอย่างเช่นในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมีการพูดมากที่สุดก็คือทางด้านพื้นฐานทางด้านดิจิตอลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่ามันรวมถึง AI ซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าไม่เรียกแล้วปัญญาประดิษฐ์แต่จะเรียกว่าเป็นซูเปอร์นะครับอินเทลเจนต์นะครับซูเปอร์ปัญญาหรือปัญญาพิเศษพิสดารอะไรก็ว่าไปประเด็นนี้สำคัญเพราะว่าประเทศไทยความพร้อมของทางด้าน AI ทรัพยากรมนุษย์การศึกษาของเรานี่นะครับถึงแม้รัฐบาลจะโฆษณาแล้วโฆษณาอีกว่าเราพร้อมสภาพความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องทำมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ผมเห็นแล้วว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการศึกษาความร่วมมือกับ

0: ประเทศต่างๆที่จะคุมพื้นฐานทางด้านดิจิทัลแล้วก็ AI นะครับประเด็นที่2นะครับประเด็นมันเยอะมากแต่ประเด็นที่2เนี่ยผมจะพูดรวมๆกันก็คือว่าเราจะต้องทำตัวให้ทุกคนเชื่อว่านะครับเราเนี่ยสามารถเป็นสะพานเชื่อมกับทุกประเทศได้นะครับซึ่งภาษาของรัฐบาลเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็น trust connector คือผู้ที่สามารถเชื่อมโยงได้ที่ไว้ใจได้คือแน่นอนนะครับประเทศไทยเนี่ยทำตัวเป็นสะพานเสมอเพราะว่าเราเนี่ยนโยบายของเราไม่ว่าเศรษฐกิจการเมืองต่างประเทศเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นเพื่อนกับทุกประเทศเราไม่มีศัตรูฉะนั้นในวิถีเศรษฐกิจในปัจจุบันในโลกของเราเนี่ยคุณประวินอมัยก็คงเห็นแล้วว่ามันเป็นพรรคเป็นพวกนะครับพวกหนึ่งก็วิ่งตามสายอเมริกาอีกพวกหนึ่งตามสายจีนตามจริงแล้วยังมีอีก2พวกที่3ก็คือพวกที่ผิดหวังมาจากสหรัฐก็คือพวกที่เป็นกลุ่มยุโรปส่วนอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่4ซึ่งกลุ่มนี้จะรวมทั้งกลุ่มไทยกลุ่มอาเซียนกลุ่มอินเดียคือกลุ่มที่เขาเรียกว่า Global South นะครับฉะนั้นเราเป็นเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วก็เราเนี่ยอยากจะเป็นสะพานเชื่อมทุกกลุ่มนะครับพูดนะครับต้องพูดตรงๆเลยนะครับว่าพูดง่ายทำยากและยิ่งในตอนนี้ทำยากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณในสมัยก่อนเนี่ยนะครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ยประเทศไทยทำตัวได้ดีมากคือไม่เลือกข้างนะครับหรือว่าถ้าบอกว่าเลือกข้างเนี่ยเราเลือกทุกข้างนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนโยบายนี้เนี่ยนะครับมันให้ผลประโยชน์แล้วก็ทำให้ประเทศไทยอยู่รอดแต่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายที่คมชัดมากขึ้นแต่ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานเดิมคือว่าเรายังไม่เข้าข้างใครเราจะดูเป็นประเด็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมครั้งนี้นะครับประเทศไทยต้องการอย่างเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าเรากำลังก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่นะครับของการปฏิรูปเศรษฐกิจของการที่จะเข้าไปสู้กับเศรษฐกิจโลกอื่นๆทันสมัยภายในภูมิภาคของเราเนี่ยเราตอนนี้คุณประวินนามัยก็คงทราบว่าเราต้องสู้กับประเทศอย่างเช่นเวียดนามมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญส่วนสิงคโปร์นั่นละเขาไปข้างหน้าแล้วส่วนประเทศอื่นเนี่ยก็อยู่ในระดับต่ำกว่าเรานะครับแต่เราจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมนะครับก็คือขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นประเด็นที่3ครับคุณประวินทำไมครับขีดความสามารถในการแข่งขันหรือ competitiveness เนี่ยประเทศไทยจะต้องไม่ลดนะครับใครจะเพิ่มภาษีเท่าไหร่ใครจะลงทุนเท่าไหร่ไม่สำคัญเท่ากับว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของเราในเศรษฐกิจโลกกับเพื่อนบ้านเรานะครับอย่างเช่นเวียดนามมาเลเซียเนี่ยเราลดน้อยลงไปหรือเปล่านะครับเราต้องคำนึงถึงขีดความสามารถนี้เป็นประเด็นแรกไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นถ้าขีดความสามารถเราต่ำนี่แสดงว่า1การศึกษาเราไม่ดี2โครงสร้างไม่ดีโลจิสติกเราไม่ดีพื้นฐานต่างๆของเราเนี่ยเลวลงไม่มีการปรับปรุงนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญครับคุณประวินนามัยครับอันนี้โดยทั่วไปครับ
1: อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะสำหรับการประชุมแห่งนี้แล้วก็ถือว่าเป็นบทบาทของประเทศไทยด้วยนะคะที่จะได้แสดงขีดความสามารถของประเทศไทยเนี่ยให้เวทีโลกได้เห็นในมุมต่างๆด้วยนะคะความคาดหวังจากการประชุมนี้เนี่ยหลังจบการประชุมแล้วเนี่ยคุณกวีคิดว่าอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นเร็วที่สุดคะ
0: สิ่งที่คาดหวังสิ่งแรกเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าสดๆร้อนๆเลยก็คือว่าประเทศไทยต้องการแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยสนับสนุนนะครับแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถให้กับคนหนุ่มสาวก็เลยไม่น่าแปลกใจคุณปวินอมัยนะครับทางรัฐบาลก็เชิญเนเน่โรยัลนะครับเนเน่เนี่ยมาแสดงดนตรีในเลี้ยงวันอาหารค่ำอาทิตย์นี้นะครับในรู้สึกว่าจะเป็นในวันพฤหัสนะครับนี้แหละครับที่จะเชิญมาให้มาร้องเพลงนะครับให้กับผู้

0: แอนรัฐมนตรีจากประเทศต่างๆประมาณ400กว่าคนที่ทำเนียบนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเห็นไหมคนหนุ่มสาวของเราเนี่ยพอให้โอกาสหรือมีโอกาสเนี่ยสังคมเราเป็นสังคมเปิดเรามีซอฟต์คัลเจอร์อะไรนะรัฐบาลก็โดดเข้ามาเลยใช้โอกาสนี้แต่ตามจริงแล้วเราจะต้องให้เครดิตเนเน่นะครับว่าเนเน่เขามีความอุตสาหะมีความขยันขันแข็งแล้วก็มีความตั้งใจของเขาเองนะครับสังคมไทยยังไม่ได้ส่งเสริมในลักษณะที่เป็นจริงเป็นจังแล้วผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยคงจะมีไอเดียต่างๆว่าการที่จะสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไม่ใช่ให้เงินเป็นพันๆล้านแล้วก็แจกเงินให้กับคนที่รู้จักซอฟต์พาวเวอร์ลองคิดดูสิรัฐบาลชุดก่อนเนี่ยแจกเงินเป็นพันๆล้านแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรสู้เน่ๆคนเดียวไม่ได้เลยนะครับไม่ต้องลงทุนกับใช้ประโยชน์นะครับอันนั้นเป็นประเด็นแรกที่ประเทศไทยได้ก็คือเห็นว่าเราเป็นสังคมเปิดมีซอฟต์พาวเวอร์ก็มีโอกาสแสดงนะครับโดยเน่ๆนี่นะครับสดๆร้อนๆนะครับเป็นสัญลักษณ์ของที่ภาษาอังกฤษเรียกว่ามีไดนามิกมากสังคมไทยนี่แปลกมากนะครับจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าบางทีมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นหมูเด้งหรือถ้ำหลวงเนี่ยนะครับถ้าลองดูเหตุการณ์ฉะนั้นในเรื่องของการประชุมอาทิตย์นี้เนี่ยของขุนคลังทั้งหลายเนี่ยก็หวังว่าฝนฟ้าจะดีแล้วก็ประเทศไทยก็สามารถที่จะโปรโมทสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นปฏิญญากรุงเทพซึ่งจะมีสิ่งที่ต้องการให้ธนาคารโลกให้นักลงทุนต่างๆเนี่ยเข้ามาลงทุนเข้ามาช่วยเหลืออย่างกรณีธนาคารโลกเราก็อยากจะให้เข้ามาช่วยเหลือการจัดการเรื่องน้ำซึ่งเรื่องน้ำเนี่ยทางธนาคารโลกเคยให้เงินมาช่วยแล้วนะครับก็ดีก็จะให้เงินช่วยเหลือต่อไปนะครับส่วนทางด้านเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทางด้านการเงินประเทศไทยก็มีประสบการณ์ที่ดีก็จะมาแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบพร้อมเพย์เป๋าตังนะครับถุงเงินนะครับรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องการใช้เงินเนี่ยค่อนข้างเก่งรัฐบาลก็ใช้เงินก็เก่งประชาชนก็ใช้เงินก็เก่งก็เลยทำให้ระบบการใช้เงินเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบดิจิทัลนะครับอันนั้นก็สำคัญส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็จะพูดถึงขีดความสามารถของความยืดหยุ่นการที่สามารถต้านทานในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับไม่สามารถคาดคะเนได้นะครับเรียกว่าresilient นะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องใช้เวลานานนะครับที่จะต้องสร้างสมกันมาแล้วผมคิดว่าหลังจากการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยนะครับก็จะมีโปรไฟล์ที่ดีขึ้นในเวทีการเมืองระหว่างประเทศตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะทำตามอย่างที่เราคุยไว้ในช่วงอาทิตย์นี้หรือไม่นะครับทุกคนจะเฝ้าดูนะครับแล้วทุกคนก็จะโดดเข้ามาว่าโอ้ยเรามีโอกาสแล้วเรามาลงทุนกันเถอะนะครับอย่างที่ประเทศไทยตอนนี้อยากให้นักลงทุนเข้ามาแล้วก็ในช่วง 3-4 เดือนนี้เนี่ยนักลงทุนเข้ามาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง Data Center ซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะเอาออกมาตรการที่คุมเข้มมากกว่านี้นะครับคุณประวินทร์ไมค์ครับ
1: ก็เป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราจะได้ติดตามนะคะจากการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีความหมายสำหรับประเทศไทยอย่างมากนะคะไทยก็เคยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดนี่35ปีที่แล้วเลยแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยกลับมาจัดที่กรุงเทพนะคะบทบาทของไทยก็น่าจะมีบทบาทที่เรียกได้ว่าเป็นที่จ้องมองของนานาประเทศมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณกวีเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันเช่นเคยค่ะกับคุณกวีจงกิจถาวรกับช่วงแรกมิติโลกมิติไทยนะคะเราจับตาการประชุมที่สำคัญนะคะที่สัปดาห์นี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครหน่วยงานราชการก็ประกาศเป็นวันหยุดแล้วก็วัน Work From Home กันด้วยนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่า IMF ก็จะได้ยกประเด็นนะคะที่พูด

ถึงเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจความเสี่ยงและโอกาสต่างๆนะคะเช่นเรื่องของ AI ทั้งในโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจนะคะซึ่ง AI เนี่ยอาจจะเพิ่ม productivity ได้แต่ว่าอีกด้านก็จะกระทบเรื่องแรงงานนะคะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญสำหรับการประชุม IMF ในครั้งนี้ด้วยนะคะแต่ว่าที่ประเทศไทยน่าจะได้แน่ๆเลยนะคะก็คือประเด็นที่ประเทศไทยก็จะได้ยกระดับแล้วก็ได้พูดถึงขีดความสามารถของประเทศไทยนี่ให้นานาประเทศได้รับทราบนะคะจากผู้เข้าร่วมการประชุมนี้ก็นับหมื่นคนจาก190ประเทศได้เลยนะคะดังนั้นนี่คือเวทีสำคัญค่ะสำหรับการประชุม IMF World Bank ที่กรุงเทพนะคะก็จะเป็นภาพสะท้อนเศรษฐกิจโลกในยุคนี้ที่น่าสนใจอย่างมากในหลายๆแง่มุมด้วยนะคะแล้วก็ประเทศไทยจะขับเคลื่อนอย่างไรเดี๋ยวจบการประชุมเราจะได้มาคุยกันอีกครั้งนึงนะคะและพาคุณผู้ฟังมาดูเทศกาลกินเจปีนี้กันหน่อยค่ะที่ทางททคาดว่ากินเจปีนี้ตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมนะคะจะเป็นอีกช่วงเวลาสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประเพณีถือศีลกินเจแล้วก็มีการจัดงานใหญ่กันนะคะอย่างกรุงเทพก็จะมีที่เยาวราชภาคใต้ก็จะเป็นที่ภูเก็ตที่มีงานใหญ่นะคะพังงาสุราษฎร์ธานีสงขลาหาดใหญ่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่จัดงานใหญ่ทุกปีค่ะทางททคาดการว่า10จังหวัดสำคัญจะมีนักท่องเที่ยวกว่า1ล้าน3แสนคนนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวประมาณหมื่นล้านบาทค่ะดังนั้นก็ถือว่าจะได้ใช้เทศกาลกินเจเนี่ยเป็นการเดินทางที่เชื่อมโยงทั้งเรื่องของศรัทธาวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตของผู้คนด้วยนะคะเทรนด์ที่น่าสนใจก็คือเทศกาลกินเจเนี่ยยังขยายจากกลุ่มผู้ที่ถือศีลตามประเพณีไปสู่คนรุ่นใหม่ทั้งสายสุขภาพหรือว่าสายมูที่เดินทางไหว้พระขอพรสัมผัสวัฒนธรรมแล้วก็ไปค้นหาประสบการณ์อาหารท้องถิ่นกันด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นบรรยากาศที่เยาวราชแล้วก็ประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ตก็ถือว่าอันนี้คือจุดขายที่เรียกว่าเป็น cultural tourism ที่โดดเด่นของบ้านเราด้วยนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีเรื่องของวันหยุดแล้วก็มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนเรื่องน้ำท่วมเรื่องต้นทุนการเดินทางเรื่องของกำลังซื้อด้วยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะมีการปรับพฤติกรรมมาเป็นการเดินทางระยะใกล้ๆใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ต้องมีความคุ้มค่าด้วยนะคะก็ต้องยอมรับว่ากินเจปีนี้เนี่ยมาพร้อมๆกับเรื่องของฟ้าฝนที่ไม่เป็นใจในบางพื้นที่นะคะแล้วก็มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของราคาผักไปแล้วนะคะปีนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงทีเดียวนี่คือสิ่งที่ทางททก็เดินหน้าขับเคลื่อนนะคะสำหรับเทศกาลกินเจที่จะได้กระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะส่วนเรื่องของค่าครองชีพคนกรุงเทพค่ะมีอัปเดตนะคะมาจากทางกระทรวงคมนาคมค่ะที่ในวันที่1มกราคมปี70นี้นะคะจริงๆแล้วก็เลยอีกไม่ถึง3เดือนแล้วสำหรับปีใหม่ปี70นะคะก็มีแผนที่จะใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลที่เป็นระบบใหม่เนี่ยก็คือเรื่องของการลดค่าครองชีพค่าเดินทางนะคะหัวใจสำคัญที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกก็คือระบบใหม่เนี่ยค่าแรกเข้า17บาทค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อการเดินทางนะคะแม้ว่าจะเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำก็จะให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางค่ะซึ่งระบบตั๋วร่วมนี้เนี่ยยังจะรองรับการจ่ายผ่าน EMB หรือว่าบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลด้วยนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติมาก็สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันทีแล้วก็จะมีให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยมาดูแลระบบหลังบ้านและคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยนะคะคุณพิพัฒน์บอกว่าจุดที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้เนี่ยก็คือสายสีเขียวค่ะซึ่งปัจจุบันใช้บัตรรับบิดอยู่ทางกระทรวงก็อยู่ระหว่างหารือว่าจะมาเชื่อมเข้าสู่ระบบ EMV ทัน
วันที่1 มกราคมปี70ได้อย่างไรเพราะว่าสายสีเขียวเนี่ย

0: คือแกนหลักเลยที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นทั้งสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็เส้นทางที่จะเปิดเพิ่มเติมในอนาคตนะคะทางคุณพิพัฒน์บอกด้วยบอกว่าค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ของคนกรุงเลยคือหลายคนเนี่ยต้องเสียวันละ60 บาท80 บาทหรือมากกว่า100 บาทดังนั้นการกำหนดเพดานสูงสุดไว้45 บาทต่อขาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยลดรายจ่ายโดยตรงนะคะอันนี้ก็เป็นการลดค่าครองชีพในการเดินทางค่ะนอกจากนี้คุณมีพัฒน์บอกว่ายังจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรถเมล์ขอสอมกด้วยนะคะปี70ค่ะจะมีรถเมล์ EV 1,520คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมแล้วก็รับอีก800คันในช่วงปลายเดือนธันวาคมนะคะเท่ากับปีหน้าเนี่ยเราจะมีรถเมล์ EV ทั้งหมด2,320คันค่ะแล้วก็ตั้งเป้าให้รถขอสอมกเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดภายในสิ้นปี70ด้วยนะคะซึ่งรถเมล์ EV ชุดใหม่เป็นติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นรถเมล์แอร์ทั้งหมดนะคะมีพื้นที่สำหรับผู้ใช้วีลแชร์มีทางลาดให้สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกแล้วก็ผู้สูงอายุมีส่วนลดค่าโดยสาร50%นักเรียนนักศึกษาลดอีก50%แล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า7 ปีก็ใช้บริการฟรีเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งพูดถึงเรื่องการเดินทางมีหลายเรื่องเลยนะคะก็จะมีการปรับเส้นทางรถเมล์ใหม่ให้สอดรับกับเมืองและชุมชนที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะจะปรับให้รถเมล์ทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ก็คือรับผู้โดยสารจากชุมชนและถนนสายหลักมาสู่สถานีรถไฟฟ้าแล้วก็กำหนดความถี่ว่าแต่ละเส้นทางเนี่ยควรจะมีรถเข้ามาในช่วงเวลากี่นาทีด้วยนะคะคุณมิพัฒน์ก็บอกว่าเป้าหมายเนี่ยไม่ได้จะหยุดแค่รถเมล์รถไฟฟ้านะแต่ว่าอยากจะเชื่อมการเดินทางแบบน้ำล้อรางมาอยู่ในระบบเดียวกันนะคะโดยสมาร์ทเพียร์ตั้งเป้าพัฒนาให้แล้วเสร็จ16จาก29ท่าเรือภายในไตรมาส4ปี70ก็คือภายในปีหน้านะคะถ้าไหนพร้อมก็สามารถเชื่อมเข้าระบบตั๋วร่วมได้ทันทีเลยนอกจากนี้เรือคลองแสนแสบก็จะถูกนำมาเข้าสู่ระบบด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยท่านใดที่เดินทางจากเรือมาต่อรถเมล์หรือต่อรถไฟฟ้านี่ก็สะดวกมากขึ้นนะคะก็คือใช้บัตรใบเดียวเนี่ยเป็นตั๋วร่วมใช้บริการได้ทันทีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแผนเรื่องของการคมนาคมในกรุงเทพมหานครในปี70ค่ะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะ
1: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์16:30 น.ถึง17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
2: วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันเช่นเคยกับนักวิจัยของทาง TDRI ค่ะไปดูเรื่องของมาตรการเยียวยาน้ำท่วมนะคะหรือว่าสิ่งที่ควรจะต้องขับเคลื่อนหลังจากน้ำท่วมกับการช่วยเหลือกลุ่ม SME นะคะ SME หลังน้ำท่วมฟื้นธุรกิจอย่างไรให้ได้ไปต่อวันนี้คุยกันกับคุณชาครเลิศนิทัศน์นักวิจัยอาวุโสของ TDRI นะคะคุณชาครคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณประวินไมครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
0: ค่ะคุยกันในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ก็ยังไม่คลี่คลายนะคะแล้วก็มีผลกระทบในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะกับกลุ่ม SME เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของมาตรการความช่วยเหลืออะไรออกมาบ้างสำหรับกลุ่ม SME นะคะ
3: ครับผมจริงๆเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องค่อนข้างปัจจุบันนะครับที่หลายฝ่ายเห็นภาพตรงกันว่าน้ำกำลังท่วมอยู่แล้วก็ภาครัฐมีหลายมาตรการเข้ามานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราถอยกลับไปดูในเชิงของมาตรการภาครัฐเนี่ยครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างมีมาตรการแบ่งเป็น2 ส่วนหลักๆ นะครับก็คือว่าส่วนแรกเนี่ยก็คือส่วนที่ทําหน้าที่ในการประคับประคองสภาพคล่องของตัว SME เองนะครับแล้วก็ส่วนที่2คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกิจการนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยครับที่เขาจะประคับประคองตัวสภาพคล่องของตัว SME เนี่ยเราจะเห็นมาตรการที่เป็นมาตรการพักหนี้ลดภาระรายจ่ายนะครับตรงนี้เราจะเห็นมาในทุกครั้งซึ่งก็จะเห็นได้อย่างธนาคาร SME D Bank นะครับก็จะมีการพักเงินต้นนะครับแล้วก็ตัวดอกเบี้ยสูงสุดในช่วง12เดือนนะครับหรือว่าที่ทางบสย.เองก็จะมีการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมประกันนะครับหรือว่าค่าผ่อนงวดต่างๆเนี่ยพวกนี้เป็นมาตรการนะครับที่เขาจะเข้ามาช่วยในแง่ของการลดภาระนะครับแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องแต่อีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือเรื่องของการเติมตัวเงินทุนครับแล้วก็การซ่อมแซมกิจการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินสินเชื่อฉุกเฉินนะครับสำหรับลูกค้าเดิมที่เขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้นะครับหรือว่าตัวกระทรวงอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็มีตัวมาตรการอย่างเช่นตัว Rebuild SME นะครับที่เข้าไปช่วยในการซ่อมแซมเครื่องจักรนะครับแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านบริการนอกจากเรื่องของเงินนะครับก็คือมีบริการอื่นๆด้วยที่เข้ามานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนึงที่อยากจะชวนท่านผู้ฟังทุกท่านคิดนะครับแล้วก็ภาครัฐคิดด้วยนะครับก็คือว่าในหลายครั้งเนี่ยครับเราอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าตัวกิจการเหล่านี้ครับมาตรการสองอย่างเนี่ยจะเพียงพอมากน้อยแค่ไหนนะครับมันไม่สามารถดูได้แค่เรื่องของจํานวนเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะมีการบอกว่าตัวกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีบอกว่ามีผู้ได้รับการพักหนี้แล้วมากกว่า200รายนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบนะครับว่าผลกระทบมันมากกว่า200รายอยู่แล้วนะครับเป็นวงกว้างหลายพันรายหรือว่าในระดับหมื่นรายนะครับแล้วก็มีเรื่องของมูลค่าเศรษฐกิจที่เสียหายดังนั้นเนี่ยเรื่องของจํานวนอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ต้องมีการติดตามต่อไปครับว่าบริการเนี่ยมันถึงมือมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยตัว SME มีการกลับมาได้เท่าไหร่เปิดเท่าไหร่แล้วก็รายได้เนี่ยครับเขายังคงเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจหรือไม่ครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็เป็นมุมนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ SME นะคะดังนั้นมาตรการที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยค่ะจะช่วยให้ SME กลับมาทำธุรกิจได้เหมือนเดิมมากน้อยขนาดไหนหรือว่าจะต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะ
3: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมทางทีมวิจัยนะครับหรือทางผมเนี่ยก็มองว่ามาตรการเหล่านี้ครับแน่นอนครับว่ามันช่วย SME กลับมาได้นะครับแต่คงต้องใช้คำว่ากลับมาได้บางกลุ่มนะครับแล้วการกลับมาเนี่ยเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวนะครับถ้าเรากลับไปดูเนี่ยการที่ธุรกิจที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับปัญหาน้ำท่วมเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหน้างานเนี่ยก็คือต้องมีการเตรียมความพร้อมใหม่ของสถานที่ถูกไหมครับเตรียมเครื่องมือใหม่เซตติ้งคนใหม่นะครับเพราะบางครั้งธุรกิจไม่โดนผลกระทบแต่แรงงานนะครับหรือเจ้าหน้าที่ในธุรกิจเนี่ยที่ต้องมาทํางานทุกวันเนี่ยกลับได้รับผลกระทบนะครับหรือว่าไปจนถึงเรื่องของเงินในการซื้อวัตถุดิบหรือซัพพลายเชนของเขานะครับบางครั้งเขาอยู่ในกรุงเทพไม่ได้รับผลกระทบแต่ผู้ผลิตที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ในภาคตอนออกนะครับหรือว่าอยู่ในภาคกลางเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้มันจะต้องมีการประสานงานกันใหม่นะครับดังนั้นเรื่องของการพักหนี้เพียงอย่างเดียวหรือว่ามาตรการที่เข้าไปช่วยระดับหน้างานเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะต้องพิจารณาจริงๆเนี่ยอาจจะก็คือปัญหาหน้างานของแต่ละกิจการครับผมอาจจะยก3ส่วนหลักๆนะครับปัญหาแรกก็คือว่าในหน้างานก็จะเป็นเรื่องของการซ่อมนะครับหรือว่าเตรียมเปิดร้านกลับมาใหม่ดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการเข้าไปช่วยเหลือในแง่ของการประเมินนะครับหรือว่าจัดลําดับสิ่งที่ต้องซ่อมแซมประสานงานหรือบริการที่จําเป็นนะครับเพื่อให้ตัวธุรกิจเนี่ยสามารถเริ่มกลับมามีความพร้อมในส่วนของเขาได้เป็นส่วนแรกนะครับและในส่วนที่2ครับผู้ที่ไม่ได้เสียหายหนักนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนี้มากนักเนี่ยอาจจะต้องเรื่องของมาตรการทางการเงินนะครับจะเริ่มเข้ามามีบทบาทนะครับเพื่อให้เขาสามารถตัดสินใจซื้อบริการในการซ่อมแซมนะครับหรือว่าต่อเติมสิ่งที่สึกหรอไปนะครับจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับเรื่องของเงินช่วยเหลือและคูปองการบริการซ่อมเนี่ยครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่สามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนได้นะครับในส่วนนี้ซึ่งบางส่วนภาครัฐอาจจะมีการดําเนินการแล้วหรือบางส่วนเนี่ยมีแล้วแต่มันอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับก็คือว่าถ้าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงระยะการฟื้นฟูเนี่ยการมีเรื่องของพื้นที่ขายชั่วคราวนะครับการเชื่อมผู้ซื้อผู้ขายการช่วยในการประสานงานสินค้านะครับหรือว่าตัวซัพพลายเชนเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่บทบาทของภาครัฐเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับผมก็เป็นอีกภาพหนึ่งครับที่เราอาจจะต้องพิจารณามากกว่าเรื่องของเงินอย่างที่เราได้นําเรียนกันเบื้องต้นครับ

0: ค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการนะคะที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อน SME ที่เจอสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็มีผลกระทบนะคะซึ่งกว่าธุรกิจเล็กๆจะกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติเนี่ยก็ต้องเจอกับปัญหาหลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ฟื้นตัวยากถ้าไม่ได้มีการช่วยเหลือนะคะทีนี้ในประเด็นความอ่อนไหวของ SME กับสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นน้ำท่วมเนี่ยเราก็เห็นชัดๆแล้วนะคะหรือว่าผลกระทบกับธุรกิจ SME ในรูปแบบอื่นๆเนี่ยค่ะอันนี้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องน้ำท่วมนะคะแต่ว่าจะทำให้ SME เนี่ยเดินได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวนี่ควรจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมบ้างคะ
1: ครับผมจริงๆแล้วถ้าเราชวนคุยกันต่อชวนมองกันต่อนะครับว่าจากสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะมีสองช่วงนะครับในช่วงปัจจุบันเลยที่เกิดขึ้นหรือว่าหลังจากการเกิดขึ้นเนี่ยบทบาทภาครัฐสามารถเข้าไปช่วยประสานงานในระดับ SME เองก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งการที่ภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยทําให้สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดนะครับผมคิดว่าตัวอย่างหนึ่งที่เราเคยเห็นผ่านมาแล้วก็คือว่าในช่วงปีที่แล้วมีกรณีของน้ําท่วมในหาดใหญ่ใช่ไหมครับแล้วเราต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเลยในการฟื้นฟูเมืองกลับมาทั้งที่ตัวน้ำครับเขาลดลงไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในระยะสั้นๆต่อจากนี้นะครับหลังจากที่สถานการณ์น้ําท่วมในภาคกลางภาคตะวันออกลดลงแล้วครับอันแรกที่ภาครัฐจะต้องเข้าไปมากขึ้นนะครับก็คือการฟื้นฟูเมืองให้กลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าน้ําประปานะครับถนนการขนส่งนะครับให้ชุมชนโดยรอบเนี่ยครับกลับมาได้แล้วก็เริ่มต้นในมาตรการที่จะเข้าไปสู่ตัว SME มากยิ่งขึ้นนะครับและพอเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ SME เนี่ยผมคิดว่าจะใกล้เคียงกับที่เรามีการพูดคุยเมื่อสักครู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราถอยกลับมาครับว่าเอ๊ะถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยอะไรคือสิ่งที่มีความน่าสนใจนะครับหรือสามารถทําเพิ่มเติมได้ผมคิดว่ามาตรการปัจจุบันที่เรามีการเตรียมการไว้นะครับเป็นพวกเรื่องของเงินกู้การช่วยเหลือเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วมีไว้แต่ว่าอีกอันนึงที่เราอาจจะต้องคุยกันคือการทำสิ่งที่เรียกว่าตัว Business Continuity Plan นะครับหรือ BCP ตัว BCP เนี่ยมันเป็นเหมือนแผนนะครับที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาความต่อเนื่องในการทำธุรกิจนะครับโดยตัวแผนเนี้ยปกติแล้วบริษัทขนาดใหญ่นะครับที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปในตลาดเนี่ยเขาจะมีอยู่แล้วนะครับแล้วตัวแผนนี้จะทําหน้าที่ในการบอกครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมานะครับเกิดอุทกภัยเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนินการต่อไปได้เนี่ยครับมันจะมีกระบวนการอย่างไรอะไรคือหัวใจสําคัญที่ควรดําเนินการต่อไปนะครับงานชิ้นไหนสามารถหยุดชั่วคราวได้นะครับแล้วก็ถ้าเราจําเป็นจะต้องดําเนินการในสถานการณ์ที่ค่อนข้างบีบคั้นนะครับสถานการณ์ที่วิกฤตเนี่ยมันจะต้องมีการใช้คนอุปกรณ์ข้อมูลหรือว่าคู่ค้าใดบ้างนะครับซึ่งแผนเหล่านี้ครับมันจะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการเตรียมการก่อนภัยพิบัตินะครับแล้วก็เมื่อเริ่มเกิดภัยพิบัตินะครับพอมันเริ่มมีการหยุดชะงักขึ้นมาจนถึงการกลับมาเปิดนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับเจ้าหน้าที่หรือคนที่อยู่ภายในองค์กรหรือภายในธุรกิจนะครับตัวแผนเนี้ยถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ผมคิดว่ามันมีการคุยกันอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าเรากลับมาดูใน SME เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างเป็นเรื่องท้าทายนะครับว่าเอ๊ะเราจะมีการเตรียมการอย่างไรแล้วก็ทําอะไรเพิ่มเติมบ้างผมอาจจะขออนุญาตยกตัวอย่างที่ให้เห็นแล้วก็เป็นเวอร์ชันง่ายๆนะครับหรือว่าเวอร์ชันที่ภาครัฐอาจจะต้องเริ่มพิจารณาว่าเราจะคุยกับทางธุรกิจอย่างไรนะครับตัวอย่างหนึ่งเช่นถ้าสมมุติว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีปัญหาน้ำท่วมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วคนที่มาทํางานเนี่ยเริ่มทํางานไม่ได้ตามปกตินะครับหรือว่าสินค้าจะพายเชนต่างๆเนี่ยไม่สามารถส่งได้เนี่ยร้านค้าครับอาจจะต้องเริ่มมีการเตรียมสถานที่ในการเก็บสํารองสินค้านะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับแต่ว่าซัพพลายเชนของเราเนี่ยเป็นคนที่จะต้องส่งวัตถุดิบเข้ามาให้เรานะครับมีการสํารองสินค้ามีช่องทางในการรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตนะครับหรือว่าผู้ขายวัตถุดิบรายอื่นๆสำรองไว้นะครับมีการสำรองเรื่องของข้อมูลบัญชีรายชื่อลูกค้าแล้วก็เอกสารสำคัญเนี่ยครับอาจจะต้องออกจากพื้นที่เสี่ยงไว้นะครับเพราะทำให้การเช็คน้ำท่วมเนี่ยถ้าตัวโรงงานหรือกิจการของเราได้รับผลกระทบอะครับเราก็จะมีเอกสารหรือว่าข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจต่อนะครับอันนี้คือตัวอย่างครับในการเตรียมทางเลือกนะครับเมื่อการดําเนินงานปกติเนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะครับนอกจากทางเลือกแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของคนครับแล้วก็จังหวะการตัดสินใจที่ชัดเจนจริงๆเรื่องนี้สําคัญไม่แพ้กันครับเพราะว่าถ้าเรามีแผนที่ดีแต่เราไม่มีคนที่ช่วยในการตัดสินใจหน้างานนะครับว่าเราควรจะใช้แผนไหนเราควรตัดสินใจอย่างไรนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับโดยที่

0: ที่คนคนนี้ครับอาจจะมีหน้าที่ในการติดตามคําเตือนจากภาครัฐนะครับหรือว่าแหล่งข้อมูลต่างๆแล้วก็ดูว่าสินค้าที่เราเก็บไว้เนี่ยควรจะย้ายไม่ย้ายควรจะอพยพหรือไม่นะครับและถ้าเราจะอพยพเนี่ยใครจะเป็นคนแจ้งพนักงานนะครับให้พนักงานมาดําเนินการขนย้ายนะครับหรือว่าจะติดต่อกับลูกค้าในหน้าเพจโซเชียลมีเดียอย่างไรนะครับไปจนถึงขั้นตอนหลังจากที่ภัยพิบัติเริ่มผ่านไปอะครับแล้วเราก็จะเริ่มประเมินได้ว่าโรงงานหรือสถานที่ของเราเนี่ยสามารถกลับมาเปิดดําเนินการได้ตามปกติหรือไม่นะครับแล้วก็ต้องมีการเตรียมเรื่องของเงินสําหรับการสําหรับจะใช้สํารองในช่วงที่หยุดกิจการนะครับแน่นอนครับอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ผมคิดว่าสําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการเตรียมแล้วก็ซักซ้อมนะครับแม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเตรียมแผนธุรกิจแผนสถานการณ์ฉุกเฉินไปได้สั้นๆนะครับเช่นสมมุติว่าหากเราไม่ได้เข้าร้านมา2-3 วันเนี่ยเราจะรับคําสั่งซื้อติดต่อพนักงานแล้วก็ส่งสินค้าอย่างไรนะครับการคิดโจทย์พวกนี้ไว้เบื้องต้นมีแผนไว้เบื้องต้นเนี่ยครับมันจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะครับในวันที่สถานการณ์มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็อาจจะเป็นการแม้เราจะไม่สามารถคอนโทรลตัวน้ําท่วมได้นะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถลดผลกระทบตรงนี้ได้ครับผมคิดว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งครับที่ค่อนข้างสําคัญเลยในมุมของผู้ประกอบการครับ
1: ค่ะก็มีหลายเรื่องนะคะที่น่าจะเป็นเช็คลิสต์ที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องมีไว้แล้วก็พอมีเหตุการณ์จริงๆเนี่ยจะได้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้หรือว่าผลกระทบนี่น่าจะน้อยลงนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นอีกนะคะทาง SME ก็จะรับมือได้ดีขึ้นผู้ประกอบการเองแล้วก็ภาครัฐเองนะคะก็ควรจะมีการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับภาครัฐเองเนี่ยค่ะเรื่องของภัยธรรมชาติก็น่าจะเป็นบทเรียนสำคัญที่จะกระทบกับธุรกิจ SME นะคะดังนั้นหลังจากเอาน้ำท่วมอย่างรอบนี้เนี่ยภาครัฐควรจะต้องเติมนโยบายอะไรเป็นอันดับแรกๆให้ชัดเจนนะคะสำหรับการช่วย SME อะค่ะ
0: ครับจริงๆนี้เป็นอันนี้เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับคือถ้าสมมติว่าเราพิจารณาแบบทุกครั้งที่ผ่านมาครับตัวมาตรการก็จะออกมาในลักษณะว่ามีเงินกู้ฉุกเฉินนะครับมีมาตรการเยียวยาอาจจะมีประกันเรื่องน้ําท่วมที่มีการพูดถึงบ้างนะครับแต่อาจจะเป็นครัวเรือนปกติพวกนี้เป็นมาตรการที่มีการดําเนินการอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมอาจจะไม่ได้เป็นเน้นย้ําแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะขออนุญาตเน้นย้ําคือเรื่องของมาตรการทําแผนเนี่ยแหละครับที่เมื่อสักครู่ผมได้มีการกล่าวในมุมของ SME แล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าตัว SME จะต้องทําสิ่งนี้ด้วยตัวเองเพียงคนเดียวแต่เรามองว่าจริงๆภาครัฐนะครับมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการส่งเสริม SME อยู่แล้วค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็มีศักยภาพในการทําแผนธุรกิจที่จะเข้าไปช่วยนะครับช่วยมองทีนี้เนี่ยถ้าในอนาคตต่อไปเราสามารถขยายตัวบริการหรือมุมมองในแง่ของการเตรียมการธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้นไปครอบคลุมเรื่องของแผนความต่อเนื่องในการทําธุรกิจนะครับผมคิดว่าเป็นอีกส่วนที่ค่อนข้างสําคัญนะครับโดยภาครัฐเนี่ยอาจจะสามารถทําตัวอย่างเบื้องต้นครับของแผนความต่อเนื่องได้โดยแผนเนี่ยอาจจะเป็นแผนสําหรับโรงงานร้านค้าธุรกิจบริการนะครับหรือว่าร้านขนมร้านกาแฟนะครับแล้วก็ถ้าผู้ประกอบการเนี่ยมีการเข้ามาศึกษาหรือว่าปรึกษาอยู่แล้วเนี่ยครับผมคิดว่าตัวบริการเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปช่วยกระตุ้นให้เขาคิดได้ครับว่าถ้าสมมติเขาจะวางแผนจริงๆเนี่ยเขาจะวางแผนอย่างไรนะครับแล้วก็เครื่องมือปัจจุบันของภาครัฐครับมีบริการที่เรียกว่าพัฒนาธุรกิจอยู่แล้วหรือ BDS นะครับของทางสสว.นะครับซึ่งตัวบริการเนี่ยครับมันมีคล้ายๆคูปองที่ปรึกษานะครับการลงพื้นที่ในการพูดคุยนะครับหรือว่าการคุยกับธุรกิจอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเพิ่มบริการนะครับหรือเพิ่มแง่มุมในการเตรียมการเพื่อรับภัยพิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นการซักซ้อมนะครับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันหรือว่าการสำรองระบบที่จําเป็นในเรื่องของข้อมูลหรืออินโฟเมชันนะครับผมคิดว่าเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งครับที่ภาครัฐสามารถทําได้โดยตรงเพื่อไปกระตุ้นให้ตัวธุรกิจขนาดเล็กครับเขามีมุมมองที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถเริ่มดําเนินการอันแผนได้ง่ายกว่าที่เขาจะต้องเป็นคนเริ่มเองจากศูนย์ทั้งหมดนะครับอีกอันหนึ่งครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นภาพรวมมากยิ่งขึ้นครับคือเมื่อสักครู่มันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจนะครับแต่ว่าตัวแผนที่เราพูดถึงเนี่ยมันจะต้องมีความสอดรับกับแผนรับภัยพิบัติระดับพื้นที่นะครับคือจริงๆแล้วในกรณีของการเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยในแต่ละพื้นที่นะครับมันจะมีรูปแบบการบังคับบัญชาเหตุอยู่แล้วนะครับมีแนวทางในการจัดการเหตุอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองไปอีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุเนี่ย ธุรกิจถ้าจะต้องมีการสำรองสินค้านะครับปรับเปลี่ยนเส้นทางขนส่งย้ายไปอยู่โกดังสินค้าอื่นๆเนี่ยภาครัฐอาจจะต้องเริ่มเข้ามาช่วยมองในภาพรวม

0: มากขึ้นนะครับว่าเราจะ merge ไอ้ข้อมูลต่างๆนะครับตั้งแต่ในระดับธุรกิจเข้ากับแผนรับภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ได้อย่างไรนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นบทบาทของภาครัฐเลยแหละเพราะว่าตัวธุรกิจคงไม่สามารถมองภาพรวมในระดับจังหวัดหรือว่าในระดับภูมิภาคได้นะครับดังนั้นเป็นหน้าที่สำคัญครับที่ภาครัฐจะต้องเข้ามามองในส่วนนี้มากยิ่งขึ้นครับ
1: อืมค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ภาครัฐควรจะโฟกัสนะคะแล้วก็จะได้มีแผนออกมาสำหรับ SME ด้วยนะคะทีนี้ในช่วงที่ SME หลายๆท่านนะคะผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะกำลังฟื้นตัวจากเรื่องของภาวะหลังน้ำท่วมเนี่ยนะคะมีคำแนะนำยังไงสำหรับผู้ประกอบการ SME ในการที่จะดูแลธุรกิจของตัวเองบ้างคะ
0: จริงๆผมคิดว่าในระดับหน้างานจริงๆหรือว่าในผู้ประกอบการทุกท่านนะครับจะมีแนวทางหรือว่าขั้นตอนที่ในการตัดสินใจที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในมุมผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะทําเต็มความสามารถของเขานะครับดังนั้นเนี่ยอันนึงที่เราจะสามารถพูดถึงได้จริงๆน่าจะเป็นของภาครัฐครับที่เข้าไปช่วยในการฟื้นฟูทําให้สถานการณ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็แผนการฟื้นฟูหรือการฟื้นตัวของธุรกิจเนี่ยครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะต้องเป็นเป้าหมายสำคัญของภาครัฐครับที่มากกว่าเรื่องของจํานวนที่บอกว่ามีการปล่อยสินเชื่อไปแล้วกี่หมื่นคนนะครับเพราะว่าตัวเลขนั้นเนี่ยมันเป็นตัวเลขเบื้องต้นครับแต่ว่าเราคงต้องไปติดตามกันต่อว่ามีธุรกิจมากน้อยแค่ไหนที่หลุดออกจากระบบนะครับหรือว่าไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วก็ต้องปิดกิจการไปหลังจากที่เกิดน้ำท่วมนะครับผมคิดว่าถ้ามันมีกรณีแบบนั้นเนี่ยเป็นกรณีที่น่าเสียดายจริงๆนะครับเพราะว่าธุรกิจที่ดําเนินการมาอยู่ได้เนี่ยแต่ว่าเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วหลุดออกไปเนี่ยอาจจะเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งครับที่ภาครัฐต้องเข้าไปทําการบ้านมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้ครับ
1: อืมค่ะอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่นะคะของภาครัฐเลยนะคะที่จะได้มีแผนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะในกลุ่ม SME ด้วยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานของภาครัฐเนี่ยก็มีเสียงสะท้อนออกมาเยอะเหมือนกันนะคะเรื่องของอาจจะมีขั้นตอนการดำเนินงานมีเรื่องของการใช้เอกสารที่ซับซ้อนซ้ำซ้อนกันนะคะรวมไปถึงเรื่องของความไม่ทันเหตุการณ์ทันสถานการณ์อันนี้เนี่ยภาครัฐควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างที่จะช่วยเหลือ SME ให้ทันสถานการณ์ขึ้นนะคะ
0: ครับผมจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นไม่ใช่แค่ในเฉพาะสถานการณ์วิกฤตนะครับแต่ว่าเป็นในระบบนิเวศปกติของ SME ไทยที่อาจจะยังต้องได้รับการปรับปรุงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยปัจจุบันแล้วเนี่ยครับเวลาธุรกิจมีการติดต่อกับภาครัฐนะครับแม้เขาจะมีตัว SME One ID แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันจะยังมีการเรียกเอกสารเข้ามาเพิ่มเติมนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเป็นค่อนข้างเป็นภาระสําหรับธุรกิจนะครับในการที่เขาจะไปขอบริการในแต่ละส่วนนะครับผมคิดว่ายิ่งในสถานการณ์ที่น้ําท่วมอยู่นะครับเอกสารหรือข้อมูลเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ครบการไอ้กระบวนการเหล่านี้ครับอาจจะต้องกลับมาคิดครับว่าภาครัฐจะทําอย่างไรให้ตลอดเจอร์นี่หรือตลอดเส้นทางของผู้ประกอบการเนี่ยครับเขาไม่ต้องมีภาระในเรื่องของเอกสารหรือการจัดการธุรการมากจนเกินไปนะครับอันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งครับแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยภาครัฐเองในแง่ของการที่เรารู้ข้อมูลนะครับว่าแต่ละธุรกิจเข้ามาขอรับบริการอะไรบ้างขอช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับภาครัฐอาจจะต้องเริ่มมองภาพของธุรกิจนะครับเป็นเจอร์นี่ในแต่ละธุรกิจในแต่ละรายมากกว่าการมองในภาพรวมที่บอกว่ามีสัดส่วนมีปริมาณเท่าไหร่นะครับเพราะเวลาเรามองปริมาณเนี่ยเราจะมองไม่ออกนะครับว่าธุรกิจนั้นอ่ะคือธุรกิจอะไรเขากำลังเจอปัญหาอะไรอยู่นะครับบางธุรกิจอาจจะเจอปัญหาเรื่องของซัพพลายเชนแต่เขาไม่โดนน้ำท่วมเลยบางธุรกิจอาจจะโดนปัญหาเรื่องดีมานด์ก็คือว่าไม่มีคําสั่งซื้อเพราะว่าลูกค้าในบริเวณบ้านเขาเนี่ยประสบน้ําท่วมอยู่นะครับไม่มีใครสามารถมาใช้บริการได้ซึ่งสองอันนี้เป็นปัญหาที่หน้าตาไม่เหมือนกันนะครับหรือบางธุรกิจจมน้ําอยู่แต่มีคําสั่งซื้อทั้ง3-4อย่างเนี่ยครับเราไม่สามารถมองในภาพรวมได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่ภาครัฐเนี่ยจะสามารถติดตามได้ต่อไปในอนาคตนะครับคือการเริ่มพิจารณาในระดับรายธุรกิจมากขึ้นมองให้ออกว่าเพอร์โซนาของแต่ละธุรกิจอะครับเป็นอย่างไรเพื่อให้ตัวมาตรการที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ได้ครับมันมีความสอดคล้องมากยิ่งขึ้นนะครับผมอาจจะยกตัวอย่างนึงครับเช่นธุรกิจที่มีปัญหาเรื่องซัพพลายเชนนะครับแล้วเขายังสามารถดําเนินการได้มีคําสั่งซื้ออยู่นะครับตัวการเข้าไปจับคู่ธุรกิจนะครับให้ผู้ผลิตรายอื่นเนี่ยสามารถส่งวัตถุดิบเข้าไปหาตัวธุรกิจหลักที่เราสนใจได้อยู่ครับอันเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้นะครับเพราะว่าเข เขาจะยังคงมีการดำเนินงานอยู่แล้วก็เป็นการหาตลาดใหม่ๆให้กับผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้ำได้ด้วยนะครับในทางกลับกันครับถ้ามีปัญหาเรื่องของตลาดในพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับไม่มีลูกค้ามาหาเนี่ยการที่ภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยจับมือนะครับดึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆหรือว่าเปิดตลาดใหม่ๆให้เขาเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นอีกช่วงนะครับที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในระดับในช่วงที่วิกฤตได้นะครับดังนั้นการเข้าใจปัญหาของแต่ละธุรกิจเนี่ยเลยเป็นเรื่องสําคัญที่ภาครัฐจะทําได้เนี่ยต้องอาศัยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ตอนนี้กระจายอยู่ในทุกกระทรวงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของนวัตกรรมนะครับเรื่องของธุรการให้มันเกิดเป็นภาพเดียวเพื่อออกแบบมาตรการได้สอดคล้องมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเรื่องของ Data ข้อมูลก็คือภาครัฐมีอยู่แล้วถูกไหมคะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วหรือว่าเรื่องของการบูรณาการข้อมูลต่างๆแล้วก็ทําออกมาให้ SME เนี่ยเข้าถึงแล้วก็ใช้งานได้ง่ายที่สุดถูกไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเป็นคือในทุกครั้งที่มีการจดทะเบียนภาครัฐก็สืบข้อมูลไว้แล้วนะครับเข้ามาขอสินเชื่อเข้ามาขอสินเชื่อในเวลาปกติก็มีการจดข้อมูลอยู่แล้วว่าเงินถูกเอาไปใช้ทําอะไรเป็นปริมาณเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งตัว performance ของเขาในการที่เขาจะจ่ายหนี้ถูกไหมครับเราก็เห็นแล้วว่าอ๋อนี่เป็นลูกค้าชั้นดีมาตลอดเลยนะแล้วพอเกิดน้ำท่วมขึ้นมาปุ๊บวิธีการจ่ายของเขามันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าพวกนี้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งครับที่เราใช้ในการมองได้ว่าอ๋อคนที่กำเกิดปัญหาเนี่ยปัญหาของเขาเกิดจากอะไรนะครับหรือว่าการเดินบัญชีของเขาเองก็ตามเนี่ยเป็นอันนึงที่มองได้ครับว่าปกติเขามียอดจ่ายคำสั่งซื้อนะครับในเดือนละ1 ล้านบาทแต่ว่าพอหลังน้ำท่วมไปปุ๊บยอดจ่ายคำสั่งซื้อเขาหายไปเพราะว่าธุรกิจเขาอาจจะส่งของให้ไม่ได้ในขณะที่รายจ่ายของเขารายรับของเขายังมีอยู่นะครับเพราะสินค้าคงคลังก็สามารถจ่ายออกไปได้เนี่ยผมคิดว่าพวกนี้เป็นตัวอย่างนึงครับที่ถ้าภาครัฐสามารถอินทิเกรตข้อมูลได้ครับเราสามารถทำอะไรได้อีกเยอะเลยจากข้อมูลชุดนี้ครับ
1: ค่ะก็ได้เห็นหลายมิตินะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือการช่วยเหลือมาตรการแล้วก็แผนจากภาครัฐนะคะที่จะช่วยขับเคลื่อน SME เวลาที่เจอสถานการณ์อย่างเช่นรอบนี้นี่เห็นชัดๆนะคะว่า SME หลังน้ำท่วมเนี่ยเขาจะฟื้นธุรกิจอย่างไรให้ไปต่อได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทางทีมของ TDRI ขอบคุณคุณจาคอร์ด้วยนะคะและเดี๋ยวไว้อัปเดตกันต่อเนื่องนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะคะ SME หลังน้ำท่วมฟื้นธุรกิจอย่างไรให้ไปต่อนะคะคุยกันกับคุณชาคอร์เลิศนิทัศน์นักวิจัยอาวุโสของ TDRI ค่ะเพราะว่าแน่นอนว่า SME เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่สำคัญเลยที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแต่ว่าก็มีความเปราะบางแล้วก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยนะคะมาตรการต่างๆที่ภาครัฐออกมามีการพูดเรื่องของการสนับสนุนเงินทุนเรื่องของการช่วยเหลือในมิติต่างๆนะคะแต่ว่าทางทีมของ TDRI ก็มีมุมมองแล้วก็มีข้อเสนออีกหลายมิติเลยนะคะที่ภาครัฐเนี่ยจะได้ทำเพื่อช่วยเหลือ SME ในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตแล้วก็เรื่องของการขับเคลื่อน SME ในระยะยาวต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
3: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ข้าพเจ้ามีความยินดีมากที่ได้มาแจกเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นครั้งที่4ของปี2514ในวันนี้ข้าพเจ้าถือว่างานนี้เป็นงานสำคัญยิ่งของข้าพเจ้าเพราะเป็นโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้พบปะกับผู้มีเกียรติคุณทั้งหลายที่ได้สละเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยหวังให้เขาพ้นทุกข์พ้นจากอันตรายนับว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่สมควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ชีวิตส่วนตัวของท่านเองบางคนจะลำบากจะต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับความยากจนก็ตามสมัยนี้เป็นสมัยของสังคมก้าวหน้า

ซึ่งมีความสำเร็จในการผลิตวัตถุข้าวของที่น่ามีน่าใช้มากมายล้วนแต่มีราคาสูงเงินจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนสมัยนี้ยิ่งกว่าสิ่งใดกล่าวคือเงินกลายเป็นเอกในความปรารถนาของคนทั้งนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่น่าเสียดายที่เป็นเหตุให้เกิดการเข้าใจผิดอย่างมากว่าเกียรติคือเงินและเงินคือเกียรติคนบางคนและเด็กๆที่เกิดมาในบรรยากาศสมัยใหม่นี้มักจะเข้าใจเสียว่าผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติเด็กๆที่พ่อแม่ยากจนไม่มีตึกใหญ่ไม่มีรถยนต์มักอับอายขายหน้าไม่อยากติดต่อกับเพื่อนฝูงแท้ที่จริงแล้วเกียรติกับเงินไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันจะเอามารวมกันไม่ได้เด็ดขาดผู้ที่เราควรจะยกย่องว่ามีเกียรติสูงคือผู้ที่ไม่เสียชาติเกิดผู้ที่ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ใช้เวลาในชีวิตของเขาทุกวินาทีสะสมคุณงามความดีขึ้นเช่นท่านทั้งหลายในที่นี้เป็นต้นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิตและพระราชทานข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่างๆณสถานสวภาวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2514

0: พันธิวาหมื่นราตรีวิถีเปลี่ยนการหมุนเวียนเคลื่อนผ่านนานแค่ไหนประสบนิกรอย่างแซ่ซ้องก้องแดนไทยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณศิระน้อมพร้อมกันในวันนี้ทำความดีถวายทุกแห่งหนแม้นเสด็จสู่สวงฟ้านภาดลในกมลทะครองใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับหน่วยราชการในพระองค์ชี้แจงถึงการเปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนวมินทรมหาราชเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ได้ชี้แจงถึงการเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันอังคารที่13ตุลาคม2569เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569โดยระบุว่าในวันดังกล่าวจะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังทั้งวันและเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยเข้าและออกทางประตูสวัสดิโสภาและโปรดแต่งกายสุภาพหากจะเข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจะเปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาซึ่งจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดในเวลา11นาฬิกา

0: ละ 5,000 บาทโดยระยะแรกกำหนดอัตราสำหรับการเดินทางทางอากาศครั้งละ 1,000 บาทขณะที่การเดินทางทางบกและทางน้ำในระยะแรกจะได้รับการยกเว้นโดยกฎหมายจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะไม่บังคับใช้กับผู้ที่ซื้อบัตรโดยสารก่อนกฎหมายมีผลแต่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ซึ่งประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่านเว็บไซต์ law.go.th จนถึงวันที่29ตุลาคม2569และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสื่ออังกฤษเผยแพร่บทวิเคราะห์ที่ตั้งคำถามถึงความพร้อมหากประเทศต้องเผชิญกับภาวะสงครามสำนักข่าว BBC ของสหราชอาณาจักรได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ที่ตั้งคำถามถึงความพร้อมของประเทศและประชาชนหากสหราชอาณาจักรต้องเผชิญกับภาวะสงครามโดยระบุว่าหากสหราชอาณาจักรต้องเข้าสู่ภาวะสงครามอย่างกระทันหันประชาชนจะรู้หรือไม่ว่าควรทำอะไรและรัฐคาดหวังให้ทำอะไรซึ่งรัฐบาลได้เริ่มส่งสัญญาณเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันขณะที่มาการ์เร็ตแม็กมิลแลนนักประวัติศาสตร์ได้สะท้อนมุมมองของเธอว่าผู้คนในยุคปัจจุบันคุ้นชินกับความคิดที่ว่าสันติภาพคือสภาวะปกติของโลกที่จะคงอยู่ตลอดไปสังคมส่วนใหญ่จึงยังไม่มีความพร้อมทางจิตวิทยาสำหรับสงครามแม้จะเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าสงครามกำลังขยับเข้ามาใกล้ตัวมากกว่าที่คิดและบทวิเคราะห์ของ BBC ยังระบุถึงการเรียกร้องให้เพิ่มงบประมาณกลาโหมที่มาจากความเชื่อว่าการเตรียมพร้อมสำหรับการรบคือวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันสงครามแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นพ้องด้วยและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
0: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
2: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทศ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom นะคะวันนี้พบกับดิฉันทิติวดีชัยวัฒน์จากภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในวันนี้กลับมาพูดคุยกันในเรื่องของเกี่ยวกับภัยพิบัตินะคะโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำท่วมหลายๆครัวเรือนนะคะก็อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้ในบางจังหวัดที่ของประเทศไทยก็อาจจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากที่จะมาให้ความรู้กับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของการประกันภัยที่เราจะได้รับจากภาครัฐนะคะเดิมเนี่ยเคยคุยกับท่านผู้ฟังไว้ว่าตอนที่เรามีทรัพย์สินเนี่ยนะคะเราก็ทรัพย์สินของเราเนี่ยโดยเฉพาะบ้านนะคะหรือรถยนต์เนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำท่วมนี่เราก็อยู่ในarea หรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมได้ง่ายใช่ไหมคะเพราะประเทศไทยก็อยู่ในที่ราบลุ่มนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะมีเครื่องมือในการช่วยบริหารความเสี่ยงอันเนี้ยคิดว่าจำเป็นนะคะก็อยากจะมานำเรียนท่านผู้ฟังซึ่งในเดือนก่อนๆเนี่ยก็ได้เคยชี้ให้ท่านผู้ฟังเห็นถึงเทรนด์ทั่วโลกนะคะที่เกิดเรื่องของภัยพิบัติโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะภูมิอากาศทำให้น้ำเนี่ยมีปริมาณที่มันเพิ่มมากขึ้นในทะเลนะคะแล้วก็ทำให้เกิดพายุไม่ว่าจะเป็นพวกไต้ฝุ่นหรืออะไรต่างๆที่หรือ depression ที่ภายในบ้านเรานะคะดังนั้นเราก็ได้เห็นถึงแนวโน้มของความถี่นะคะที่เหตุการณ์เหล่านี้ก็มีความถี่เพิ่มมากขึ้นในการเกิดภัยพิบัตินะคะแล้วก็

็ในเรื่องของความรุนแรงก็มีความเสียหายที่มันเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นในช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบจากตัวภัยพิบัติเองนะคะที่มีฝนตกเรียกว่าเรนบอมใช่ไหมคะตกแช่เนี่ยก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครอันนี้ก็ต้องแสดงถึงความขอแสดงความเสียใจแล้วก็ความห่วงใยกับท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ต้องประสบภัยด้วยหรืออาจจะได้รับความเสียหายนะคะตรงนี้เนี่ยในสมัยก่อนท่านจะเห็นได้ว่าก็จะมีตัวผู้เอาประกันภัยหลายๆท่านที่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะก็ได้มีการซื้อประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งตรงนี้โดยส่วนมากนะคะถ้าเป็นแพ็กเกจบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะรวมความเสียหายถึงน้ำท่วมเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็ทำให้ท่านผู้ฟังก็ได้รับความคุ้มครองแต่ถ้าท่านผู้ฟังไปซื้อประกันอัคคีภัยเนี่ยอันนี้ต้องซื้อภัยน้ำท่วมเนี่ยเป็นภัยเพิ่มเติมนะคะรวมไปจนถึงเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยนะคะอันนี้ต้องฝากเรียนเพราะว่าเราก็คงยังวางใจไม่ได้ในเรื่องของแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้เจอค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะแล้วก็อันนี้ตัวของความเสี่ยงเนี่ยมันยังไม่ได้หายไปดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็อยากเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้ามีกำลังทรัพย์พอนะคะก็ซื้อประกันภัยที่อยู่อาศัยเนี่ยเอาไว้น่าจะดีกว่าเพราะว่าเมื่อมันเกิดเหตุแล้วเนี่ยต่อให้โอกาสมันเกิดไม่เยอะนะคะแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยมันมากดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรเก็บความเสี่ยงเหล่านี้เอาไว้เองนะคะก็ลองดูในเรื่องของประกันภัยที่อยู่อาศัยนะคะท่านผู้ฟังก็ลองเลือกบริษัทหรือเลือกความคุ้มครองนี้ต้องดูให้ดีนะคะว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยอะไรต่างๆเนี่ยมันพอเหมาะกับความต้องการของเราหรือเปล่าแล้วก็เวลาที่เอาประกันภัยเนี่ยบางครั้งหลายๆท่านก็อาจที่จะประหยัดเบี้ยประกันภัยนะคะแล้วก็ซื้อความคุ้มครองเนี่ยไม่เต็มจำนวนอันนี้ต้องดูให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการซื้อความคุ้มครองเนี่ยที่ไม่เต็มจำนวนก็คือไม่ถึงมูลค่าของทรัพย์สินของเราเนี่ยเราจะต้องเข้าไปร่วม sharing risk กับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ย้ำนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องศึกษาในเรื่องของความคุ้มครองตรงนี้ให้ดีเงื่อนไขกรมธรรม์ให้ดีเราอย่าไปนึกว่าอ๋อสมมุติว่าเรามูลค่าบ้านเราเนี่ย5ล้านเราอยากจะเสียเบี้ยน้อยๆเราก็ไปซื้อวงเงินความคุ้มครองเนี่ยแค่1ล้านนะคะแล้วเราก็คิดว่าถ้าน้ำท่วมไม่ถึง1ล้านเนี่ยเราจะได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนอันนี้ไม่ใช่นะคะท่านผู้ฟังต้องศึกษาดีๆนะคะหลายๆกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้องกับพวกทรัพย์สินเนี่ยถ้าเราซื้อไม่ถึง 70% ของมูลค่าของตัวทรัพย์สินของเรานะคะหรือในบางประเภทของการประกันภัยทรัพย์สินเนี่ยถ้าเราซื้อไม่ถึง 100% เนี่ยคือ under insure เนี่ยแปลว่าเราต้องร่วม sharing risk ร่วม sharing loss ในทุกบาทที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านเอาประกันภัยเพียงแค่ 25%เมื่อลอสเกิดขึ้นท่านก็จะได้รับความคุ้มครองเพียงแค่ 25% ของความเสียหายที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เรียนฝากไว้ว่าดูให้ดีๆก่อนนะคะเพราะว่าประกันภัยเนี่ยจะบอกว่ามันก็ไม่ง่ายนะคะมันไม่ง่ายมันมีเงื่อนไขมันมีความซับซ้อนพูดง่ายๆมันมีคลอสความคุ้มครองของแต่ละบริษัทหรือแต่ละประเภทของการประกันภัยเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นต้องดูให้ดีนะคะนอกจากนั้นอีกอันนึงที่แนะนำก็คือเรื่องของตัวประกันภัยรถยนต์นะคะซึ่งประกันภัยรถยนต์เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการให้ความคุ้มครองในเรื่องของน้ำท่วมได้ด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกประเภทของการประกันภัยรถยนต์ที่จะคุ้มครองน้ำท่วมนะคะถ้าท่านซื้อประกันภัยประเภทเช่นประเภท2ประเภท3นะคะมันก็จะคุ้มครองเพียงแค่บุคคลที่3หรือคุ้มครองรถยนต์ของเราที่เกิดจากสูญหายไฟไหม้นะคะประเภท3แล้วก็ประเภท2ตามลำดับดังนั้นเนี่ยรถยนต์ของท่านที่เกิดความเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยอันนี้ไม่คุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะซื้อความคุ้มครองตรงนี้ต้องดูให้ดีด้วยนะคะว่าเช่นเราต้องซื้อเป็นการประกันภัยประเภท1หรือว่าเป็นประเภทพวก2 plus plus หรือว่า3 plus plus

ัสอย่างเงี้ยเป็นต้นถึงจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็แนะนำนะคะให้ดูเรื่องของความคุ้มครองให้ดีคุยกับบริษัทประกันภัยให้เข้าใจถูกต้องตรงกันนะคะเพราะว่าแพ็กเกจต่างๆเนี่ย product มันมีหลากหลายแล้วก็ถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ท่านอาจจะคล้ายๆกับได้รับความคุ้มครองที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการไม่ตรงกับ risk ที่เรามีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจตัว risk ของเราเองว่าเราอยากปกป้อง risk อะไรใช่ไหมคะแล้วก็ได้กรมธรรม์ประกันภัยที่ cover ที่มา directนะคะที่มันโดยตรงเลยคุ้มครองสิ่งเหล่านี้โดยตรงนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเบี้ยประกันภัยมันก็อาจจะไม่ได้ผูกมากนะท่านก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะว่ากำลังซื้อมันที่ของเราเนี่ยมันมีพอมากเพียงพอหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเรามีกำลังซื้อเราก็อย่า under insure แล้วก็อย่าทิ้ง risk เหล่านั้นเอาไว้เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าบางครั้งมันอาจจะต้องแลกนะคะถ้าเราพอมีกำลังนะคะอาจจะต้องแลกด้วยการยอมจ่ายเบี้ยประกันภัยแล้วก็เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองเมื่อความเสียหายมันเกิดขึ้นนะคะทีนี้กลับมาในเรื่องของตัวประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมนะคะก็ตอนนี้ท่านคงได้ยินโครงการนะคะที่ภาครัฐเนี่ยมีให้กับประชาชนก็คือเป็นโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเดิมเนี่ยเวลาที่บ้านเรือนหรือว่าตามสถานที่อาจจะเป็นในเรื่องของการเกษตรอะไรด้วยนะคะถ้าเกิดได้รับความเสียหายเนี่ยจากพวกภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยก็จะมีตัวของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เนี่ยที่จะจ่ายเงินเยียวยานะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนะคะเช่นสมัยก่อนเลยถ้าเราพูดถึงน้ำท่วมบ้านหรือว่าน้ำท่วมพื้นที่เกษตรเนี่ยก็จะต้องมีการประกาศพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นภัยพิบัตินะคะซึ่งบางทีเนี่ยมันก็เรียกว่าหนึ่งอาศัยเวลาว่ากว่าที่จะประกาศเป็นภัยพิบัตินะคะสองก็คือในเรื่องของ process ในการจ่ายเงินเยียวยามันอาจจะมีระยะเวลาที่เราต้องรอคอยนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่มันจะมีแนวทางอื่นไหมที่จะช่วยลด เรื่องของ operational risk หรือว่าความเสี่ยงพวกนี้ได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยการจ่ายเงินโดยตรงเลยจากภาครัฐสู่ประชาชนเนี่ยก็อย่างที่เคยเรียนท่านผู้ฟังแล้วนะคะเม็ดเงินเนี่ยมันไม่ได้ไปผ่านในเศรษฐกิจมหาภาคนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าตัวเม็ดเงิน1บาทเนี่ยก็จ่ายเงินโดยตรงกับประชาชนซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจมันเกิดvelocity หรือเกิดการหมุนเวียนเข้าไปในระบบนะคะดังนั้นเนี่ยในต่างประเทศก็ที่เคยเรียนท่านผู้ฟังว่าเขาก็จะมีการใช้ประกันภัยนี่แหละเข้ามาเป็นเครื่องมือนะคะโดยการที่รัฐที่ใช้งบประมาณเหมือนเดิมเลยที่ใช้จ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนแต่ว่ารัฐเนี่ยแทนที่จะทำแบบนั้นเนี่ยก็เอาเงินจำนวนเดิมนะคะก็ไปซื้อประกันภัยให้กับประชาชนนะคะดังนั้นตรงนี้ประเทศไทยก็ adopt แนวความคิดนี้มาซึ่งเราก็เริ่มมาจากตัวของโครงการพวกประกันภัยข้าวนาปีที่เราได้ทำกันมาโดยตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีว่าเมื่อไหร่ที่เกษตรกรชาวนาเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยโดยเฉพาะข้าวนาปีไม่ได้รับผลผลิตตามที่ต้องการดังนั้นเนี่ยประกันภัยก็จะเข้ามาเป็นเครื่องมือในการที่จะชดเชยค่าสินไหมทดแทนนะคะซึ่งตรงนี้ท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าโอ้เงินมันก็เข้าไปอยู่ในระบบหมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจของเราเนี่ยทำให้ GDP ของเราเนี่ยเจริญเติบโตนะคะอันก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่ภาครัฐก็ได้ทำมานะคะก็นานแล้วนะคะก็น่าจะเป็น10ปีแล้วส่วนอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของที่บ้านเรือนของประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสมัยก่อนมันอาจจะยังไม่ได้เห็นเป็น เรื่องของความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความตระหนักมากนักเพราะว่าตัว risk เองมันอาจจะไม่ได้มีแนวโน้มสูงมาก
แต่ว่าหลังจากที่เราเผชิญพวก climate risk หรือว่าความเสี่ยงทางด้านภูมิอากาศที่มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้เราก็จะได้เห็นถึงผลกระทบถูกไหม

คะเรื่องของโดยเฉพาะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยวิธีการมันก็คอนเซ็ปต์เหมือนเดิมเลยก็คือเอาประกันภัยนี่แหละเข้ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนโดยที่ภาครัฐเนี่ยก็ไปซื้อนะคะตัวประกันภัยนะคะก็เอาเงินที่เป็นงบประมาณนี่แหละทำเป็นโครงการขึ้นมานะคะแล้วก็ไปซื้อประกันภัยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นปีแรกนะคะที่เราได้ที่ภาครัฐนะคะได้ทำขึ้นมานะคะก็ใช้วงเงินเท่าที่ประกาศออกมาตามข่าวเนี่ยก็คือ 15,500 ล้านบาทอันนี้ก็คงเป็นงบที่ผ่านครม.แล้วหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็เป็นโปรเซสของเขาแต่ว่าประเด็นที่เราจะมาคุยกันก็คือว่าในเงินเหล่านี้รัฐก็จะไปซื้อประกันภัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยพิบัติซึ่งภัยพิบัติพวกนี้มันก็จะรวมถึงอะไรนะคะก็คือเช่นในกรณีที่บ้านเรือนเนี่ยของที่อยู่อาศัยนะคะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะลมพายุน้ำป่าโคลนถล่มนะคะวาตภัยก็คือลมใช่ไหมคะแล้วก็แผ่นดินไหวรวมไปจนถึงเรื่องของการเสียชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในบ้านเรือนเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งการที่บ้านเรือนเหล่านั้นเนี่ยผู้ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจเช่นเกิดน้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้ท่วมบ้านนะคะตัวบ้านไม่ได้เสียหายแต่ว่าเขาว่าออกไปทำงานไม่ได้เพราะว่ารอบๆเนี่ยก็มีน้ำท่วมขังอยู่รอบนอกบ้านทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีการเยียวยาในเรื่องของประกันภัยไม่ใช่เยียวยาทางภาครัฐนะคะเป็นการหมายถึงว่าให้ความชดเชยความคุ้มครองนะคะความเสียหายเช่นที่อาจจะเกิดจากการสูญเสียรายได้นะตรงนี้ก็จะมีการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้อยู่อาศัยนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะเห็นได้ว่าก็ความคุ้มครองเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะคะในเรื่องของลอสในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ที่ได้รับการประสบเรื่องของภัยพิบัติซึ่งในตรงนี้เนี่ยนะคะในตัวของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านผู้ฟังที่เคยตามข่าวก็จะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีภาครัฐเนี่ยตอนปี54นะคะที่เราเกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราก็ได้มีการจัดตั้งเรื่องของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเป็นตัวแอบซอบการรองรับความเสี่ยงให้กับบริษัทประกันภัยนะคะตอนที่ในกรณีที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประกันภัยเนี่ยไม่เพียงพอตอนนั้นเข้าใจว่าน่าจะ 50,000 ล้านแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกองทุนอันนี้ก็ยุบไปนะคะแล้วก็แต่ว่ามันจริงๆมันก็คนละส่วนกันนะคะมันไม่ได้เหมือนกัน 100% แต่ว่ารูปแบบมัน change จากตรงนั้นเนี่ยรัฐก็มาใช้งบประมาณที่พูดถึงแทนที่จะไปจ่ายเงินเยียวยาปีละเท่าไหร่เนี่ยก็เอามาซื้อเป็นประกันภัยตรงนี้ให้บริหารจัดการความเสี่ยงได้แทนแล้วก็ตัวบริษัทประกันภัยเนี่ยก็ไปทำการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยที่บริษัทประกันภัยเนี่ยนะคะก็จะไปบริหารความเสี่ยงโดยการซื้อประกันภัยต่อนะคะซึ่งตรงนี้นะถ้าเรามองดูนะคะในแง่ของตัวความคุ้มครองเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยจ่ายเบี้ยไป 15,500 ล้านนะคะแล้วเข้าใจว่าตรงนี้มันมีการแคปในเรื่องของความคุ้มครองแม็กซิมัมของภาพรวมทั้งหมดเลยในการเกิดภัยพิบัตินะคะว่าประกันภัยเนี่ยน่าจะจ่ายแคปอยู่ที่ประมาณ 75,000 ล้านนะคะดังนั้นถ้าเราลองดูเนี่ยในเรื่องของการ leverage หรือว่าจำนวนเท่าของเบี้ยต่อความคุ้มครองสูงสุดเนี่ยก็จะประมาณเกือบ5เท่านะคะประมาณ 4.84 เท่าดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยคือประโยชน์ของการใช้ประกันภัยเนี่ยเข้ามานะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เงินเพียงแค่ 15,500 ล้านแต่ว่าในเรื่องของความคุ้มครองสูงสุดที่จะได้รับเนี่ยมันก็จะมากกว่าประมาณเกือบ5เท่านะคะดังนั้นอันเนี้ยก็น่าที่จะเห็นได้ว่าการใช้ประกันภัยเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยก็ช่วยทำให้สามารถที่จะใช้ได้รับวงเงินความคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าแล้วประชาชนเนี่ยได้อะไรจากเรื่องของการประกันภัยพิบัติแห่งชาติตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มความคุ้มครองเนี่ย kick off คือในเรื่องของ effective date เนี่ยหรือว่ากรมธรรม์ที่มีผลบังคับเนี่ยก็คือ1ตุลา2500

169ไปจนถึง1ตุลา2570นะคะตรงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเอ๊ะทำไมไม่ได้แบบให้มันยาวไปเลยนะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในประกันวินาศภัยโดยทั่วๆไปเนี่ยก็กรมธรรม์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบปีต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าก็ต้องไป roll over ใหม่ก็คือหมายถึงว่าเนี่ยเราก็ใช้งบประมาณแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ไปซื้อประกันภัยพิบัติแห่งชาติตรงนี้ต่อนะคะถ้าโครงการยังดำเนินการต่อนะคะก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องของความคุ้มครองในเรื่องของพวกที่เป็นนอนไลฟ์หรือเป็นพวกประกันวินาศภัยเนี่ยมันจะไม่ได้ยาวเพราะว่าริสมันเปลี่ยนนะคะดังนั้นเนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกว่าใช้ เรื่องของทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเข้ามานะคะแล้วก็ใช้ทฤษฎีในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะทำการpredict risk ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือพยากรณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ต้องนำมาคิดเบี้ยประกันภัยแล้วก็ต้องไปดีไซน์โปรดักต์ให้มันมีเรียกว่าสามารถที่จะได้รับความคุ้มครองที่ตรงตามความเสี่ยงแล้วก็มีการ pricing ในระดับที่เรียกว่าเหมาะสมนะคะระหว่าง demand supply หรืออุปสงค์กับอุปทานก็คือแปลว่าความคุ้มครองที่ได้รับก็พอประมาณนะคะแล้วก็เบี้ยประกันภัยที่คิดก็ไม่ได้สูงจนเกินไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะดังนั้นก็เอาปีนี้ก่อนนะคะก็คือความคุ้มครองใน1ปีนะคะแล้วก็เริ่มคิกออฟเนี่ยก็คือ1ตุลา2569นะคะซึ่งในแง่ของความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาซึ่งเราก็จะเห็นถูกไหมคะว่าจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครก็เกิดความเสียหายก่อนหน้านั้นอันนั้นเนี่ยก็จะต้องไปใช้เรื่องของเงื่อนไขเดิมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาจากปภ.เหมือนเดิมนะคะซึ่งเท่าที่เข้าใจเนี่ยปภ.ก็จะออกมาบอกว่าเขาได้อนุมัติเงินเยียวยาไปแล้วเนี่ย 4,700 ล้านนะคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดก่อน1ตุลาต้องไปใช้เงื่อนไขเก่านะคะแต่ว่าถ้าหลัง1ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยก็คือเข้าสู่ในเรื่องของตัวกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมโดยอัตโนมัติเลยนะคะในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆที่มีอยู่ในทะเบียนราษฎรนะคะแต่ก็เข้าใจว่าเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีทะเบียนราษฎรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ให้สามารถที่จะยื่นเอกสารอะไรต่างๆได้นะคะแต่ว่าถ้ามีทะเบียนราษฎรเนี่ยก็คิดว่าอัตโนมัติเลยนะคะได้รับความคุ้มครองในตรงนี้นะคะซึ่งตัวความเสียหายเนี่ยก็จะมีในเรื่องของลมพายุนะคะน้ำท่วมน้ำป่าโคลนถล่มตรงนี้เขาจะมีการจ่ายความเสียหายเบื้องต้นนะคะก็คือ 10,000 บาทต่อครั้งอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะคะพูดง่ายๆก็คือไม่ต้องพิสูจน์กันว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ภาครัฐประกาศเป็นภัยพิบัติต้องให้ภาครัฐประกาศด้วยนะคะประกาศเป็นภัยพิบัติก็จะได้อัตโนมัติไปเลยนะคะครัวเรือนละ 10,000 บาทต่อครั้งที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะจากน้ำท่วมแล้วก็พวกลมพายุน้ำป่าแล้วก็โคลนถล่มนะคะแต่ถ้าบ้านไหนที่มีความเสียหายเกินกว่า 10,000 อันนี้มันจะไปสู่เลเยอร์ที่2นะคะก็คือในอีก 90,000 บาทออนท็อปขึ้นไปเนี่ยก็ต้องมีการไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้น maximum coverage นะคะที่จะได้รับตรงนี้ก็คือ 100,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเลเยอร์แรกอ่ะ 10,000 บาทแรกนี่จ่ายอัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าว่าพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเหล่านั้นเนี่ยได้รับประกาศเป็นภัยพิบัติเป็นเขตภัยพิบัตินะคะส่วนที่เหลือก็ไปพิสูจน์กันตามความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็น่าที่จะเป็นวิธีการที่ดีนะคะว่าอย่างน้อยก็ทำให้มีเงินก้อนแรกเนี่ยได้รับไปก่อนเลยอัตโนมัตินะคะไม่ต้องแบบเหมือนเดิมเนี่ยมันต้องไปรอระยะเวลาในการพิสูจน์ความเสียหายซึ่งมันก็จะมี process risk อย่างที่เรียนให้ผู้ฟังแล้วนะคะอันที่สองนะคะก็คือในกรณีที่น้ำอาจจะไม่ได้ท่วมบ้านแหละแต่ว่ารอบๆ บ้านเนี่ยน้ำท่วมแล้วเราก็ออกไปไม่ได้นะคะซึ่งเราก็อาจจะสูญเสียในเรื่องของรายได้ตรงนั้นไปเพราะเราออกไปทำงานไม่ได้บางคนทำงานรายวันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้มันจะมีการชดเชยให้กับผู้อยู่อาศัย

0: ก็คือ10,000 บาทต่อครั้งเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องรอเหมือนกันนะคะถ้าประกาศเป็นภัยพิบัติก็ได้ไปเลยในส่วนนี้นะคะในถัดมาก็จะเป็นความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับพวกวาตภัยนะคะก็คือลมกับเรื่องของแผ่นดินไหวอันนี้จะได้เป็น 5,000 บาทนะคะต่อครั้งเป็นเรื่องของค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่ต้องรอพิสูจน์ความเสียหายเหมือนกันนะคะแล้วก็อีก 95,000 บาทค่อยไปพิสูจน์ความเสียหายกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวทรัพย์สินเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองไปเลย100,000 บาทนะฮะอันนี้ก็ดีสำหรับในแง่ของประชาชนที่ถ้าบางบ้านก็โดยส่วนใหญ่ก็บางทีก็ยังไม่ได้มีประกันภัยใช่ไหมคะอันนี้รัฐก็ให้โดยอัตโนมัตินะคะส่วนในเรื่องของกรณีที่ผู้อยู่อาศัยเนี่ยนะคะเกิดเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็จะมีในเรื่องของความคุ้มครองให้นะคะ2 ล้านบาทต่อคนนะคะซึ่งอันนี้เวลาที่เราก็จะมีอยู่แล้วว่าในทะเบียนราษฎรนะคะมีใครที่อาศัยอยู่ในบ้านเหล่านั้นบ้างก็เข้าใจว่าเขาก็น่าจะแบบใช้ฐานดัตเตอร์เบสอันนั้นเป็นตัวแหล่งข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการพยายามที่จะเชื่อมดัตเตอร์เบสของภาครัฐนะคะเข้าสู่ระบบในเรื่องของการที่ภาครัฐจะให้ความช่วยเหลืออะไรต่างๆกับประชาชนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องเป็นสิ่งจำเป็นนะคะที่ทุกคนก็จะต้องมีที่อยู่อาศัยอะไรอย่างทุกอย่างที่แบบอาจจะชัดเจนนิดนึงนะคะมีการลงทะเบียนว่าเราเป็นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจริงมีอยู่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นความช่วยเหลือเยียวยาที่ภาครัฐให้นะคะซึ่งเท่าที่ทราบนะคะทางคอปพอเนี่ยได้ออกมาแถลงนะคะว่าตอนนี้ก็จาก2ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ เพียงแค่จุดใดจุดหนึ่งนะคะตั้ง31 จังหวัดเนี่ยประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยก็ประสบปัญหาน้ำท่วมไปแล้วนะคะแล้วก็มีครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยอยู่ตั้งประมาณ 1.25 ครัวเรือนนะคะแล้วก็มีคนที่ได้รับความเสียหายอยู่3ล้านกว่าคนอันนี้ก็ได้เห็นถึงความคุ้มครองนะคะที่ครัวเรือนพวกนี้ก็อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนแล้วก็นำมาเรียนท่านผู้ฟังเพราะว่าท่านก็คงจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้เหมือนกันนะคะแล้วก็พื้นที่บ้านท่านถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับความเสียหายนะคะตรงนี้ท่านก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยเช่นกันถ้าพื้นที่ท่านถูกประกาศอยู่ในเขตภัยพิบัตินะคะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้ช่วยให้ท่านเข้าใจถึงความคุ้มครองที่ท่านจะได้รับเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ก็ยังไงก็หวังว่าเหตุการณ์เหล่านี้เราจะไม่ต้องใช้นะคะเพราะว่าการที่เกิดภัยพิบัติพวกนี้ทุกคนก็ได้รับผลกระทบแล้วก็มันก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยเองก็ถูกนำไปแร้งที่อยู่ในอันดับที่มันเพิ่มมากขึ้นที่อยู่ในความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัตินะคะอันดับโลกเนี่ยเราเพิ่มมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็ไม่ดีถูกไหมคะเพราะว่ามันทำให้ความยากจนอะไรของประชาชนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ชะลอสโลว์ดาวน์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะได้ช่วยท่านผู้ฟังให้ได้รับทราบในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยนะคะที่จะมาเป็นเครื่องมือช่วยเราในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็วันนี้ที่ฉันทิติวดีชัยวัฒน์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทศ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 นะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่13ตุลาคม2569ตรงเวลา 9:30 น.จนถึง 10:00 น.อยู่กับอุ้มนะคะกับรายการนี้ค่ะคลินิก 101.5 ที่จะพาคุณผู้ฟังไปพัฒนาสุขภาพด้วยตัวคุณผู้ฟังเองกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันจันทร์อังคารก็เจอกับอุ้มค่ะส่วนวันพฤหัสศุกร์ก็จะเป็นหน้าที่คุณรันค่ะดังนั้นคุณฟังคะถ้ามีคำถามสงสัยจำหมายเลขได้เลยเนาะที่02-218-3975-7นะคะฝากกันไว้ได้ค่ะเดี๋ยวนี้เราเจอกันก็ตรงกับวันลิ่มเลือดอุดตันโรคด้วยนะคะอาจารย์แหมก็ซึ่งจัดกันทุกปีเลยค่ะ13ตุลาคมแล้ววันนี้นะคะนัดกันเหมือนเดิมนะคะกับท่านศาสตราจารย์ดร.ประวิตรนะคะซึ่งท่านเองนะคะก็จะมาคุยกับคุณผู้ฟังในทุกๆวันอังคารที่2ค่ะต้อนรับท่านศาสตราจารย์นักกายภาพบำบัดดร.ประวิตรเจนวัฒนกุลนะคะซึ่งท่านปัจจุบันเป็นนายกสภากายภาพบำบัดและอดีตคณบดีของคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับคุณอุ้มแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างที่บอกก็เป็นการสร้างความตระหนักเรื่องภาวะลิ่มเลือดอุดตันปัจจัยเสี่ยงอาการเตือนแล้วก็การป้องกันด้วยนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้ที่เราจะชวนคุณฟังคุยค่ะก็จะเป็นเรื่องของออฟฟิศซินโดรมกับกายภาพบำบัดค่ะคือจริงเนี่ยการที่คุณฟังนั่งนิ่งเป็นเวลานานนอกจากจะสัมพันธ์กับเรื่องของอาการทางระบบกล้ามเนื้อกระดูกการไม่เคลื่อนไหวอะไรแบบนี้เป็นเวลานานๆเนี่ยยังเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเรื่องลิ่มเลือดด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญจึงอยากจะโยงคุณฟังแบบนี้ค่ะว่าในทุกๆวันนี้นะคะหลายๆท่านก็อยู่ในยุคแพลตฟอร์มนั่นแหละแต่ยุคแพลตฟอร์มหลายอย่างเลยนะคะที่ทำร้ายคุณผู้ฟังได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยวันนี้จึงชวนคุณผู้ฟังคุยกันในหัวข้อปวดข้อบ่าไหล่ไม่ใช่แค่นวดแล้วจบกายภาพบำบัดกับออฟฟิศซินโดรมยุคแพลตฟอร์มค่ะประเด็นนี้เราจะแยกให้เห็นระหว่างอาการกล้ามเนื้อกับเส้นประสาทหรือแม้แต่เรื่องของการจัดสถานที่ให้เหมาะสมการที่เราจะออกกำลังกายอย่างไรหรือพวกที่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการนวดการยืดการดัดคอการประคบร้อนอะไรประมาณแบบนี้ว่าจะทำควรทำเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันค่ะอาจารย์ประวิตรดังนั้นเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่คำถามแรกนี้กันก่อนนะคะหลายๆท่านที่เคยฟังท่านอาจารย์ประวิตรเมื่อเดือนที่แล้วก็ฝากคำถามกันไว้ด้วยทาง02-218-3975-7เดี๋ยวก่อนอื่นจูนความเข้าใจกับผู้ฟังก่อนดีกว่านะคะจริงๆเรื่องออฟฟิศซินโดรมเนี่ยหลายๆท่านที่ไม่ได้อยู่ในออฟฟิศไม่ได้ทำงานออฟฟิศก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่เกี่ยวกับฉันหรือเปล่านะเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าการเนี้ยมันเกิดกับเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศหรือเปล่าในแนวความเข้าใจเดิมของผู้ฟังค่ะอาจารย์
4: ครับก็โรคออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเป็นชื่อเล่นนะครับเป็นชื่อเล่นที่เป็นที่รู้จักของทุกคนนะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วโรคออฟฟิศซินโดรมเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยก็จะหมายถึงอาการหลายๆอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาปวดคอปวดหลังนะครับหรือแม้กระทั่งโรคที่เกี่ยวกับสายตานะครับเช่นเป็นตาแห้งนะครับตาพร่ามัวเป็นต้อหินหรือไปถึงขั้นเป็นโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงเป็นโรคเบาหวานสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรคออฟฟิศซินโดรมก็ได้นะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับว่าทำไมถึงพูดถึงหลายโรคจังเลย

0: ะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะอธิบายก่อนว่าคำว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเป็นเหมือนชื่อเล่นนะครับที่เอาไว้เรียกให้เข้าใจง่ายๆแต่ภายใต้ชื่อเล่นอันนี้เนี่ยก็มีโรคภัยหลายอย่างเลยครับที่เกิดจากการนั่งทำงานในสำนักงานนะครับแต่เมื่อกี้คุณอุ๋มก็ถามผมแล้วว่ามันหมายถึงคนเป็นเฉพาะคนที่นั่งทำงานในสำนักงานใช่ไหมไม่ใช่ครับโรคออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมักจะเกิดกับคนที่นั่งทำงานในสำนักงานแต่ไม่ใช่เฉพาะคนที่นั่งทำงานในสำนักงานเท่านั้นที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้คุณแม่บ้านนะครับอยู่บ้านนะครับหรือนั่งขับรถนะครับก็เป็นได้ครับโรคออฟฟิศซินโดรมอันนี้จึงอยากจะเรียนให้ทุกท่านเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้ถามว่าแล้วทำไมคนที่ไม่ได้ทำงานออฟฟิศถึงเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมได้ก็จะเฉลยอย่างนี้ครับว่าเหตุที่คนที่ไม่ได้ทำงานในออฟฟิศแล้วสามารถเป็นออฟฟิศซินโดรมได้เป็นเพราะว่าปัญหาสาเหตุนะครับสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมมาจากการนั่งนิ่งๆเป็นระยะเวลานานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่จำเป็นครับว่าเราจะต้องนั่งในสำนักงานเท่านั้นเรานั่งที่ไหนก็ได้นั่งที่บ้านดูทีวีนานๆเล่นมือถือนานๆหรือนั่งขับรถนานๆนั่งบนเครื่องบินนานๆก็เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมได้รวมถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตันด้วยนะครับซึ่งอันนี้เมื่อกี้คุณอุ๋มก็ได้พูดให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าวันนี้เป็นวันลิ่มเลือดอุดตันโลกนะครับก็โรคลิ่มเลือดอุดตันก็อยู่ในข่ายที่อาจจะเกิดจากการนั่งนานๆได้เช่นเดียวกันครับ
1: ดังนั้นอาการปวดคอบ่าไหล่ปวดสะบักหรือแม้แต่ปวดหัวนะจากความตึงของกล้ามเนื้อเนี่ยพวกนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยให้เทคนิคหน่อยค่ะว่าเอ๊ะแล้วเราจะแยกเบื้องต้นอย่างไรล่ะว่าอาการนี้มันเป็นอาการทั่วไปแหละหรือเป็นอาการที่ซีเรียสแล้วต้องไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์ครับเราก็อาจจะคุยกันเกี่ยวกับโรคปวดคอปวดหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากการนั่งนานๆนะครับแล้วก็มักจะพบในผู้ที่ทำงานในสำนักงานก่อนนะครับยังมีหลายโรคนะครับที่เป็นสาเหตุมีสาเหตุมาจากการนั่งนานๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องของปวดคอปวดหลังก่อนอันนี้ครับปวดคอปวดหลังเนี่ยฮะจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น2สาเหตุนะครับสาเหตุหนึ่งเกิดจากอุบัติเหตุนะครับมีโรคชัดเจนเลยนะครับว่าเรามีปัญหาเช่นหมอนรองกระดูกปริ้นนะครับกระดูกสันหลังแตกหักจากอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือตกจากที่สูงนะครับหรืออาจจะมีเนื้องอกนะครับอันนี้เป็นสาเหตุทำให้เราปวดคอปวดหลังอันนี้เรียกว่าโรคปวดคอปวดหลังที่มีสาเหตุชัดเจนนะครับดังนั้นแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เรียกว่าโรคปวดคอปวดหลังที่มีสาเหตุไม่ชัดเจนนะครับอันนี้อาจจะหลายคนฟังอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะไม่มีสาเหตุไม่ชัดเจนด้วยหรอก็เป็นเพราะว่าเวลาไปตรวจทางการแพทย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เจออะไรที่ชัดๆนะครับว่าโอ้เรามีกระดูกหักเรามีหมอนรองกระดูกปริ้นเรามีอะไรดีเนื้องอกเราไม่เห็นนะครับตรวจแล้วไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่เป็นโรคปวดคอปวดหลังที่มีสาเหตุไม่ชัดเจนคราวนี้กลุ่มนี้แหละครับกลุ่มที่2เนี่ยแหละครับที่มักจะเกิดกับผู้ที่ทำงานในสำนักงานหรือคนที่นั่งเป็นระยะเวลานานนะครับคราวนี้ผมก็จะเล่าต่อครับว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็มักจะหมายถึงการปวดคอปวดหลังโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนแต่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับแต่ถ่ายเอ็กซเรย์ไม่เห็นนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับกล้ามเนื้อก็อาจจะไม่ได้มีความผิดปกติชัดเจนนะครับ

0: แต่ก็มีปัญหานะครับมีปัญหาอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นข้อต่อก็อาจจะยึดติดนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่เคลื่อนไหวเราก็ไม่รู้หรอกว่าท่านมีข้อต่อที่ยึดติดนะครับกล้ามเนื้ออาจจะกดสั้นนะครับหรืออ่อนแรงไม่มากนะครับไม่ถึงขนาดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอันเนี้ยก็ทำให้ถ้าไม่ได้ตรวจอย่างละเอียดก็อาจจะไม่เห็นชัดนะครับว่ากล้ามเนื้อมันตึงผิดปกติหรือว่ามันอ่อนแรงผิดปกติและนี่แหละครับคือสาเหตุนะครับส่วนใหญ่เลยของคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับดังนั้นแล้วถ้าถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นปวดคอปวดหลังจากออฟฟิศซินโดรมก็อย่างแรกเลยครับเราก็จะมีอาการปวดนะครับปวดไม่มากครับไม่มากถึงขนาดทนไม่ไหวนะครับแล้วก็สองนะครับก็จะเป็นอยู่นานครับปวดไม่มากแต่เป็นอยู่นานเป็นเรื้อรังนะครับเป็นเรื้อรังเป็นแล้วก็หายแล้วก็เป็นใหม่แล้วก็หายนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นอาการรุนแรงนะครับแต่หลายคนจะใช้คำว่ารำคาญนะครับทำให้ใช้ชีวิตได้ไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเลยผมก็จะแนะนำว่าท่านดูจากอาการปวดนะครับปวดคอปวดหลังนี่แหละนะฮะปวดไม่มากนะครับไม่รุนแรงนะครับปวดเป็นระยะเวลานานนะครับและที่สำคัญนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะเลยถ้าท่านสังเกตจะมีกิจกรรมบางอย่างที่ท่านทำแล้วอาการปวดจะมากขึ้นกิจกรรมบางอย่างทำแล้วอาการปวดจะดีขึ้นถ้าท่านสามารถสังเกตอย่างนี้ได้นะครับซึ่งถ้าท่านสังเกตจริงๆนะครับแล้วคนนั้นเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยสิ่งที่ท่านจะตอบผมก็คือว่าเวลาท่านนั่งนานๆนั่งทำงานนานๆนั่งเล่นมือถือนานๆท่านจะมีอาการปวดมากขึ้นแล้วหากว่าท่านไม่ได้นั่งนานๆท่านก็จะรู้สึกว่าอาการปวดมันไม่มากหรือน้อยลงเนี่ยแหละครับคือลักษณะเด่นของOffice Syndrome ครับ
1: เห็นภาพแล้วนะคะทีนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์แนะนำวิธีในการนั่งที่ถูกต้องโดยที่เราจะไม่เป็นอาการพวกนี้มีบ้างไหมคะอาจารย
0: ์มีครับจริงๆแล้วจะบอกว่าการเป็น Office Syndrome เนี่ยไม่น่ากังวลใจมากนะครับในเชิงที่ว่ามันจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไหมก็ยืนยันครับว่าการป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยโดยปกติแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดทำให้เสียชีวิตนะครับแต่ก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วทำให้รำคาญนะครับและทำให้ใช้ชีวิตที่อยากจะใช้เช่นอยากจะทำอย่างนู้นอยากจะนั่งอย่างนี้อยากจะทำอะไรทำไม่ค่อยได้นะครับต้องจำกัดก็จะเป็นสิ่งที่ประสบอยู่นะครับสำหรับคนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมทีนี้ครับเหตุที่ก็การจะแก้ไขหรือการที่จะป้องกันเนี่ยก็ต้องมองไปที่สาเหตุนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับสาเหตุเนี่ยเกิดจากการนั่งทำกิจกรรมหรือประกอบอาชีพเป็นเวลานานนะครับซึ่งก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำงานในสำนักงานอย่างเดียวอย่างที่ผมเล่านะครับขับรถนานๆก็ถือว่านั่งนานใช่ไหมครับนั่งบนเครื่องบินนั่งในรถไฟนั่งบนรถนะครับเดินทางไปไหนมาไหนแล้วนั่งนานๆรถติดหรือว่าเดินทางไกลก็เป็นสาเหตุให้เกิดออฟฟิศซินโดรมได้เพราะฉะนั้นแล้วต้นเหตุก็คือการนั่งครับการนั่งที่นานเกินไป1 2การนั่งในท่าทางที่ไม่ดีเป็นเวลาติดต่อกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าการนั่งอยากให้มองเป็น2เรื่องนะครับ1นั่งยังไงก็ได้นะครับแต่ท่านนั่งนานเกิน2ท่านนั่งไม่นานครับแต่ท่านนั่งในท่าที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมี2เรื่องนะ

การนั่งต้องมองใน2เรื่องนี้ผมพูดเรื่องแรกก่อนเรื่องที่นั่งนานนะครับไม่รู้ล่ะจะนั่งท่าไหนก็แล้วแต่นะครับจะนั่งท่าดีท่าไม่ดีแต่นั่งนานความหมายของผมคำว่านานแปลว่าอะไรผมคิดว่านั่งที่ไม่นานนั่งเวลานั่งที่เหมาะสมที่เราควรจะพิจารณาก็คือไม่เกิน 30-45 นาทีต่อการนั่ง1ครั้งนะครับผมหมายถึงการนั่ง1ครั้งไม่ใช่ว่าวันหนึ่งให้นั่งแค่ 30-45 นาทีแต่ว่าพอลงไปนั่งครั้งหนึ่งเนี่ยเราไม่ควรนั่ง ไม่ควรนั่งเกิน30นาทีถึง45นาทีนะครับเต็มที่เลยก็ชั่วโมงหนึ่งนะครับคิดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว อยากจะเชิญชวนผู้ฟังนะครับถ้าได้ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยแล้วไม่อยากเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับซึ่งสาเหตุหนึ่งของการเป็นออฟฟิศซินโดรมก็คือการนั่งนานก็อยากจะเชิญชวนว่าให้พวกเราครับนั่งไม่เกิน30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องลุกนะครับลุกไปดื่มน้ำลุกไปเข้าห้องน้ำลุกไปทำอย่างอื่นทำอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการนะครับไปพบเพื่อนไปคุยกับคนนั้นไปอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าท่านฝึกพฤติกรรมอย่างนี้ได้เป็นประจำนะครับท่านก็จะสามารถหลีกเลี่ยงหรือว่าห่างไกลจากการที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับคราวนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเรื่องการนั่งนานแล้ววิธีการแก้ไขนะครับก็ขออนุญาตต่อว่าการนั่งก็จะเกี่ยวข้องกับการนั่งท่าไม่ดีด้วยนะครับนั่งท่าไม่ดีก็คือยังไงครับนั่งท่าไม่ดีก็คือบางทีหลายคนก็ชอบถนัดนั่งเอียงซ้ายหรือนั่งเอียงขวาเป็นเวลานานนะครับบางคนนะครับชอบนั่งพิงแล้วก็คล้ายๆกับเกือบจะนอนนะครับนั่งแล้วเหมือนคล้ายนอนอย่างนั้นนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็นั่งแล้วก็หลังไม่แตะพนักพิงหลังเลยพนักเก้าอี้เลยนะครับก็คือนั่งเราก็โน้มตัวมาข้างหน้านะครับก็หลังก็จะไม่ได้สัมผัสกับพนักเก้าอี้นะครับแล้วแต่ครับทุกคนก็จะมีท่าทางที่ตัวเองชอบไม่เหมือนกันนะครับถามว่าแล้วควรจะนั่งยังไงเอาจริงๆเราก็คงอยู่ในท่านั่งใดท่านั่งหนึ่งนานๆไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากจะต้องนั่งเป็นระยะเวลา30นาทีถึง1ชั่วโมงอย่างที่ผมแนะนำเราควรจะนั่งอย่างไรนะครับผมก็จะบอกว่านั่งให้เต็มก้นทั้งสองข้างนะครับไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานะครับแล้วก็นั่งให้ก้นชิดกับพนักเก้าอี้นะครับนั่งให้ชิดนะครับนั่งให้ชิดเลยเพื่อให้หลังเราได้สัมผัสกับพนักเก้าอี้นะครับได้พักบ้างนะครับเวลาเรานั่งเป็นระยะเวลาหนึ่งก็ควรจะพักกล้ามเนื้อหลังบ้างนะครับก็ได้พิงนะครับถ้าเรานั่งก้นห่างจากเก้าอี้มากเนี่ยมันก็จะทำให้เราต้องเอนหลังไปใช่ไหมครับเพื่อพิงซึ่งมันก็จะทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีเนี่ยก็อยากให้นั่งเอาก้นชิดกับพนักพิงข้างหลังของเก้าอี้นะครับพนักพิงหลังของเก้าอี้แล้วก็เอนหลังไปเล็กน้อยนะครับและสุดท้ายครับคือนั่งยังไงที่นั่งดีก็คือต้องให้เท้านะครับสัมผัสพื้นนะครับเท้าเราเนี่ยสามารถวางไว้บนพื้นได้โดยที่ไม่ควรจะลอยนะครับก็หมายความว่าเท้าเนี่ยลอยเหมือนนั่งชิงช้าเนาะเท้าลอยจากพื้นไม่ดีครับเราควรจะนั่งบนเก้าอี้ที่เท้าเนี่ยทั้งสองข้างนะครับสัมผัสพื้นสบายๆนะครับไม่ลอยจากพื้นนะครับก็อยู่ที่ความสูงของเก้าอี้ครับถ้าเก้าอี้ตัวนั้นสูงเกินไปแล้วเราเป็นคนตัวเล็กก็จะมีโอกาสมากเลยที่เท้าเราจะนั่งแล้วเท้าเราจะลอยจากพื้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเก้าอี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันต่อนะครับเรื่องการเลือกโต๊ะนั่งทำงานเลือกเก้าอี้นั่งทำงานควรจะเป็นอย่างไรสำหรับแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับก็เรียนคุณอุ

0: อย่างนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์โหดน่าสนใจมากนะคะทีเนี้ยมาถึงคำถามของคุณผู้ฟังที่เคยฝากกันไว้ทางส่วน2 218-3975-7คำถามนี้บ้างนะคะบอกว่าเนี่ยทำไมมนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะนอนยาวได้6-8ชั่วโมงแต่พอไอ้ตอนนั่งเนี่ยถึงมีปัญหาตอนนอนกลับไม่มีปัญหาค่ะอาจารย์เพราะอะไรคะ
0: ครับคืออย่างนี้ครับปัญหาหลักๆที่คนมักจะประสบกันตอนที่นั่งนะครับก็คือปัญหาที่กระดูกสันหลังนะครับผมได้ทำงานวิจัยนานมาแล้วนะครับว่าเราทำการสำรวจคนที่ทำงานในสำนักงานเพื่อจะดูว่ามีคนเป็นออฟฟิศซินโดรมกันเยอะน้อยแค่ไหนนะครับก็ปรากฏว่าเราถามพนักงาน 1,200 คนนะครับทั่วกรุงเทพและปริมณฑลปรากฏว่าส่วนของร่างกายที่มีปัญหาปวดมากที่สุดอ่ะไม่ใช่แขนไม่ใช่ขาครับแต่คือคอแล้วก็หลังเพราะฉะนั้นแล้วกลายเป็นว่าการนั่งนานๆเนี่ยทำให้เรามีปัญหาปวดคอปวดหลังก็คือกระดูกสันหลังนั่นเองอันนี้เมื่อกี้คุณอุ๋มถามให้ผมช่วยให้ความเห็นว่าเพราะอะไรเรานอนได้นานแต่เรานั่งได้ไม่นานเพราะว่าเราอยู่บนโลกใบนี้ที่มีแรงโน้มถ่วงครับพอเราอยู่บนโลกใบนี้เราจะมีแรงโน้มถ่วงกระทำต่อร่างกายเราตลอดเวลานะครับไม่งั้นเราก็จะลอยเราก็จะลอยได้นะครับถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับแรงโน้มถ่วงเนี่ยครับมันก็จะพุ่งมันก็จะเป็นแรงที่กดเราให้ติดกับพื้นอันนี้ผมพูดภาษาง่ายๆนะครับว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็เปรียบเสมือนมีมือที่มองไม่เห็นกดเราให้อยู่ติดกับพื้นนะครับพื้นโลกเนี่ยหรือพื้นดินเนี่ยแหละนะครับอันนี้ถ้าเรายืนอยู่แรงโน้มถ่วงเนี่ยมันก็จะกดนะนึกถึงนะมีมือที่มองไม่เห็นเนี่ยกดศีรษะเรานะครับให้เราติดกับพื้นนะครับให้เท้าเราติดกับพื้นแรงมันก็จะต้องผ่านกระดูกสันหลังใช่ไหมครับผ่านลงไปจนถึงเท้าให้เท้าเราติดกับพื้นตรงนี้แหละครับคือแรงที่มันกดกระดูกสันหลังตลอดเวลาเลยตราบเท่าที่เรายังยืนอยู่นะครับถ้ากล้ามเนื้อไม่ทำงานตัวเราก็จะยุบนะกลายเป็นก้อนเลยนะครับแต่ที่เรายังยืนตรงอยู่ได้ก็เพราะว่ามีกล้ามเนื้อทำงานนะครับต้านมือที่มองไม่เห็นที่กดลงมาบนศีรษะให้เราตัวตรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นในตอนที่เรายืนเนี่ยท่านต้องทราบนะครับว่ามีแรงมากดทำให้ตัวเราเนี่ยติดกับพื้นแล้วแรงเนี่ยมันผ่านกระดูกสันหลังแล้วกระดูกสันหลังไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับกล้ามเนื้อบริเวณนั้นทั้งหมดกำลังทำงานอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทำงาน 6-8 ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีภาวะเมื่อยล้าแน่นอนนะครับถ้ายืนนะถ้ายืนหรือนั่งนานๆแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเราไปนอนล่ะท่านก็ต้องนึกภาพนะครับเรานอนอยู่บนพื้นเนาะหรือบนเตียงก็ตามนะครับบนพื้นหรือบนเตียงแรงกดจากมือที่มองไม่เห็นหรือแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันก็จะกดทางด้านหน้าเราเนาะสมมติเรานอนหงายแรงก็จะกดจากด้านหน้าเนาะกดหน้าเรากดตัวเราด้านหน้ากดเข่าเราด้านหน้าเนาะให้เราติดกับเตียงเพราะฉะนั้นแรงเนี่ยมันไม่ได้ผ่านกระดูกสันหลังทั้งหมดแล้วมันผ่านนิดเดียวนะครับเพราะมันเป็นแรงจากเรานอนหงายตัวมึงแรงก็จะกดจากด้านหน้านะครับด้านหน้าของเราของตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมีแรงกดจากด้านหน้าตอนนอนนะครับก็จะทำให้ร่างกายไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อทำงานต่อต้านนะครับมากนะครับเราก็หลับสบายเพราะเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเราก็หลับได้เพราะฉะนั้นแล้วเราจึงนอนได้6-8ชั่วโมงนะครับโดยไม่มีปัญหาปวดเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าเราอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆน่ะเราก็จะสังเกตว่าเราหลับในท่านอนหงายนานๆหรือท่านอนตะแคงนานๆเราก็จะเมื่อยนะเมื่อยนิดหน่อยแต่มันไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรอกครับ

0: ันไม่ก่อให้เกิดปัญหาเพราะว่ามันเป็นแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังน้อยหน่อยนะครับน้อยหน่อยก็คือมันไม่ได้ทำให้ต้องทำงานเยอะนะครับกระดูกสันหลังก็อยู่ได้นะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาเรายืนหรือนั่งนานๆหลายๆชั่วโมงอ่ะเราจะเมื่อยมากเลยแล้วก็นำไปสู่ปัญหาออฟฟิศซินโดรมได้แต่ถ้าเรานอนนานๆเราอาจจะเมื่อยเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดทำให้เราเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมครับ
1: ชัดเจนเลยนะคะแม่ต้องขอบคุณคำถามจากผู้ฟังท่านนี้ด้วยเลยทำให้ประเด็นของวันนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ด้วยเวลามีจำกัดค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราคงจะต้องเจอกันในเดือนหน้ากันแล้วล่ะนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์นักกายภาพบำบัดดร.ประวิตรเจนวัฒนกุลนะคะซึ่งท่านเป็นนายกสภากายภาพบำบัดและเป็นอดีตคณบดีของคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยค่ะถ้าผู้ฟังอยากจะเจอกับท่านอาจารย์นะคะเจอกันได้ในเดือนหน้าอังคารที่2มาติดตามกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ประวิตรค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วจากเรื่องราวที่เราคุยกันอุ่มว่าน่าจะช่วยให้คุณผู้ฟังได้ดูแลระบบกล้ามเนื้อกระดูกรวมถึงสุขภาพได้โดยตรงเลยผ่านการเคลื่อนไหวดังนั้นในวันนี้13ตุลาคมวันลิ่มเลือดอุดตันโรคหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังไม่นั่งติดเก้าอี้ไม่นั่งติดจอกันนานๆพยายามหาโอกาสลุกให้ได้เปลี่ยนท่าให้ได้และออกกำลังกายอย่างเพียงพอด้วยนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับคุณรันค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้อุ้มลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
3: สอนคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทศิษย
4: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะออมอรดาสุคนธศิษย์พร้อมทีมงานมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะเรื่องราวความสุขเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวที่สร้างพลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังนะคะรวมไปถึงกิจกรรมดีๆโครงการดีๆต่างๆนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต่างๆเนี่ยเราก็มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำเลยในสโมสรคุณสุขแห่งนี้แหละค่ะนะสำหรับในช่วงที่ผ่านมานะคะจนถึงในช่วงตอนนี้นะคะก็ยังมีหลายๆพื้นที่นะที่ประสบกับเรื่องของภัยน้ำท่วมนะในหลากหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะได้มาพูดคุยเรื่องนี้กันกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งนะคะเนาะที่มีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆด้วยนั่นก็คือมูลนิธิเส้นได้ค่ะนะคะเขาจะมีการเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรทำอะไรที่ไหนบ้างเราไปคุยกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำ

0: ดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
0: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุข

0: ประสบภัยที่มีภาวะป่วยนะคะจะเข้าไปช่วยเหลือยังไงแล้วไปพื้นที่ไหนบ้างวันนี้เราจะได้ไปคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณธีรัตน์ภรินทร์กูนะคะหรือว่าคุณแบงค์นะคะเป็นหัวหน้าทีมยืมได้จากมูลนิธิเส้นได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแบงค์คะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอ้อมกับคุณผู้ฟังด้วยนะคร
0: ับ ค่ะนะหลายๆท่านอาจจะแบบเดี๋ยวเหมือนเราเคยคุยกันเหมือนเราเคยได้ยินนะชื่อนี้แต่ไม่ได้ชื่อหน่วยงานนี้นี่คุณแบงค์
1: ครับผม
0: ก่อนหน้านั้นต้องบอกว่ามีโอกาสได้คุยกับคุณแบงค์บ่อยๆธีรัตน์ภรินทร์กูนี่แหละหรือว่าคุณแบงค์นี่แหละแต่ว่าตอนนั้นคุณแบงค์ทำงานอยู่ในส่วนของศูนย์แบ่งต่อ
1: มูลนิธิกระจกเงาม
0: ูลนิธิกระจกเงาเนาะแต่ณปัจจุบันนะก็มามีบทบาทภารกิจนะคะทำงานอยู่กับทางมูลนิธิเส้นได้โดยเป็นหัวหน้าทีมยืมได้ของมูลนิธิเส้นได้เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งเป็นผู้ป่วยนะคะให้คุณแบงค์ช่วยแนะนำสักนิดนึงทีมยืมได้มูลนิธิเส้นได้คืออะไรเรามีบทบาทภารกิจหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ได้เลยครับคือทีมยืมได้นะครับเราจะเป็นทีมที่ให้บริการยืมอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็พวกอุปกรณ์พวกเครื่องผลิตออกซิเจนพวกเตียงหรือพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมถึงเราจะรับของบริจาคต่างๆในการแล้วก็ส่งต่อครับจริงๆก็จะบทบาทคล้ายๆกับทางคุณแบงต่อที่เคยทำครับก็แต่ว่าทางทีมยืมได้เนี่ยเราจะมีเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ที่เป็นตัวหลักและคนใหญ่แต่คนอื่นก็เป็นพวกเครื่องผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีรับแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ขาดแคลนเหมือนกันอันนี้คือบทบาทของทีมยืมได้ครับ
0: ซึ่งก็มุ่งไปในเรื่องของ อุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นในเรื่องของการ
1: สาธารณส
0: ุ
1: ข
0: เนาะเป็นหลักเลยเช่นอะไรบ้างอุปกรณ์พวกนี
1: ้หลักๆเลยครับก็จะเป็นอย่างเช่นเตียงผู้ป่วยวีลแชร์ตัวเครื่องผลิตออกซิเจนถังออกซิเจนอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีเราก็จะมีให้กับพวกก็จะมีพวกแพมเพิร์สครับให้กับผู้ป่วยด้วยแต่ว่าจะเป็นคนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่อาจจะต้องรอระหว่างรอที่ทำเรื่องกับกวช.หรือกปกช.หรือกับท้องถิ่นที่จะได้ความเพื่อนนะครับก็จะมีช่องว่างอยู่แล้วก็จะไปอุดช่องว่างตรงนั้นครับ
0: ก็ยังเป็นลักษณะหน้างานคล้ายๆแบบเดิมนะ
1: ใช่ครับ
0: กันนะแต่ว่าอันนี้เจาะกลุ่มลงไปที่เป็นผู้ป่วยชัดเจนขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ผู้ป่วยที่เราไปเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นผู้ป่วยป่วยแบบไหนกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราไปดูแลไปในเรื่องของการสามารถที่จะยืมอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะคะ
1: จริงๆเราดูแลทั้งหมดเลยครับทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการเลยครับเราดูแลทั้งหมดเลยก็คือเราคือใครที่ประกาศมาครับแล้วขอความช่วยเหลือครับเราก็อาจจะลองดูว่าเรามีของไหมหรือเรามีเครือข่ายที่เรามีของไหมเราก็จะประกาศให้ความช่วยเหลือครับ
0: อ๋อก็ทั้งในส่วนที่เรามีอุปกรณ์แบบที่จะสามารถช่วยเหลือได้เลยนะแล้วก็เรายังช่วยประสานได้อีกกับเครือข่ายของเราด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะทีนี้พอมาในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแหละตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาหนักหน่วงมาตลอดเลยนะคุณแบงค์นะเรามีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างหรือว่ามีกลุ่มเป้าหมายเราติดต่อมาขอหยิบขอยืมอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างคะ
1: ก็โดยปกติครับเรามูลนิธิเข้นได้ครับจะมีเรื่องของรถรับส่งผู้ป่วยตามนัดฟรีกับกปกช.ครับก็คือพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลตามนัดในกทม.นนทบุรีปทุมอะไรอย่างนี้ด้วยครับเราก็จะมีทำอย่างนี้โดยอันนี้โดยสถานการณ์ปกตินะครับก
0: ็
1: คือเราจะมาขอความช่วยเหลือมาที่มูลนิธิได้แต่พอน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดเหตุคือมันมีการร้องเรามีการได้รับการร้องขอความช่วยเหลือครับจากผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถออกจากบ้านมาได้นะครับแล้วก็ต้องไปหาหมอตามนัดโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตตามนัดซึ่งถ้าใช่ครับถ้าผู้ป่วยฟอกไตเขาผิดนัดครับเขาจะมีความเสี่ยงต่อชีวิตทันที ครับเราได้รับการร้องขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยมาเยอะมากโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดเหตุหนักๆที่กทม.อย่างร่มเกล้าราชบังอะไรเงี้ยครับ
0: ซึ่งเป็นพื้นที่หนักซึ่งไม่เคยเจอมาเนาะคือถือว่าหนักมากนะสำหรับกรุงเทพในครั้งนี้นะคะอาจจะเคยเจอน้ำท่วมแหละแต่ไม่ได้หนักขนาดนี้เพราะว่าตกอยู่3วัน3คืนนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็กรุงเทพแล้วก็โดยรอบทีนี้เราเนี่ยดูในส่วนของกรุงเทพและโดยรอบอยู่แล้วเนาะ

0: นนทบุรีปทุมธานีแบบนี้เนาะก็เจอหนักเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะก็มีภาวะแบบนี้ในเรื่องของการที่จากเดิมทีปกติเราจะมีรถรับส่งให้ช่วยบริการให้ทีนี้ออกจากบ้านก็ไม่ได้สิเพราะว่าน้ำมันท่วมก็เลยได้รับการติดต่อประสานมาแบบนี้ทีนี้พอได้รับการติดต่อประสานมาแบบนี้รถมันก็เข้าไม่ได้ในคุณแบงค์ทำยังไงล่ะเออ
1: ครับก็เราอะครับเรามีเรืออยู่สองลำที่ทางเวสเกนได้นะครับแล้วก็เราได้นำเข้าไปในพื้นที่นอกจากจะผู้ป่วยเราจะมีเรื่องการเอาเรื่องทำโรงครัวทำอะไรด้วยนะครับแต่นั้นเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีแต่เป็นเรื่องผู้ป่วยเนี่ยเราเอาเรือเข้าไปแต่ว่าเนื่องจากผู้ป่วยมีจำนวนเยอะมากครับโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตที่มีความฉุกเฉินเราจึงประสานงานทั้งกู้ภัยแล้วก็ทั้งปภ.ทั้งหน่วยงานต่างๆทั้งทหารอะไรอย่างเงี้ยครับท
0: ั้
1: งสำนักงานเขตเนี่ยทุกใครก็ได้ที่ช่วยเราได้ครับที่ช่วยเอาผู้ป่วยได้ให้ช่วยเอาออกมาเพื่อพาผู้ป่วยฟอกไตเราเคยเจอถึงขนาดที่ว่าเป็นผู้ป่วยที่ขาดการฟอกไต6วันมีอาการตัวบวมแล้วซึ่งเราจะต้องเอาออกภายในคืนนั้นเลยครับแต่ว่าในการชุลมุนเนี่ยตอนนั้นอ่ะเรืออะไรเงี้ยเราหาไม่ได้เรามาหาได้ทีตอนเช้าก็มี
0: ใน
1: สถานการณ์ตอนนั้นก็ออกมาได้ครับ
0: เอาออกมาได้
1: ใช่แต่ว่าใช้ระยะเวลาจากผู้ป่วยฉุกเฉินที่ควรจะต้องออกแต่ว่ามันใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรในการหาเรือเข้าไปเอาออกมา
0: แต่ก็ยังสามารถที่จะช่วยดูแลให้อยู่ในระยะปลอดภัยได้
1: ใช่ครับใช่ครับก็คือเราพยายามเต็มที่ครับก
0: ็
1: คือพยายามจะให้ออกมาได้ฟอกไตเพื่อให้เขาอยู่ในไม่เกิดความเสี่ยงครับ
0: แล้วทีนี้พอพื้นที่ตรงนั้นมันเกิดสถานการณ์น้ำท่วมเนาะในจุดที่จะไปรับบริการนะคะท่วมด้วยไหมคะเราจะต้องส่งต่อไปที่อื่นหรือเปล่าคะคุณแบงค
1: ์ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจเราอีกอันนึงครับคือบางโรงพยาบาลบางคลินิกครับเกิดการท่วมด้วยเหมือนกันทางเราจึงรีบประสานกับทั้งขปคช.แล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหาคลินิกหาโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้แล้วก็ประสานดูว่าจะรับได้ที่ไหนบ้างแล้วเราก็จัดส่งผู้ป่วยตรงนี้เข้าไปหาโรงพยาบาลทดแทนให้อ่ะครับเพื่อให้ได้รับการฟอกไตก่อนรวมถึงผู้ป่วยปกติด้วยนะครับที่มันมีเหตุการณ์นึงก็คือตอนที่กู้ภัยที่อาจจะไม่ได้ร้องขอจากทางเรานะครับนำผู้ป่วยออกมาแล้วเกิดเหตุว่าศูนย์พักพิงตอนนั้น
0: อ
1: ะเต็มหมดเลยกู้ภัยไม่รู้จะเอาผู้ป่วยไปที่ไหนแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยก็เริ่มเต็มหมดเราจึงรีบประสานงานโรงพยาบาลที่พอรับได้อะครับหาพื้นที่ให้ผู้ป่วยได้เพื่อให้กู้ภัยที่ออกมาแล้วเอา
0: ส่งต่อได้
1: ผ
0: ู้
1: ป่วยต่างๆก่งต่อได้ใช่ครับ
0: โอ้มันตอนนั้นมันก็ชุลมุนกันหมดนะคุณแบงค์เนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คือผู้ป่วยก็ส่วนหนึ่งเนาะผู้สูงอายุอีกนะแล้วก็ยังมีผู้ที่เจ็บป่วยด้วยอื่นๆอีกอันนี้แค่ในส่วนของโรคไตนี่ส่วนหนึ่งนะต้องฟอกไตนะคะก็อยู่คือมันลำดับความสำคัญยากเหมือนกันนะคือสำคัญไปหมดเลยค่ะตอนนั้นน่ะ
1: ใช่ครับใช่คือทั้งผมอ่ะต้องใช้คำนี้เลยครับว่าทั้งผมอ่ะโทรไปรบกวนกู้ภัยที่อยู่ในกระทรวงทั้งหมดแล้วครับ
0: โทรไปรบกวน
1: ใช่ครับผมโทรไปปวดมาหมดแล้วคือพี่ต้องเอาออกให้ผมหน่อยนะคนนี้หน้าอะไรอย่างเงี้ย
0: นั่นก็ด่วนกู้ภัยก็คงจะแบบที่รับก่อนหน้านี้ก็ด่วนเหมือนกัน
1: ใช่ครับผมมาเคยเจออยู่เคสนึงเป็นผู้ป่วยฟอกไตไม่ได้ฟอกประมาณ3วันผมโทรไปหากู้ภัยว่าแบบพี่ช่วยเอาหน่อยพี่กู้ภัยบอกว่าพี่กำลัง CPR เคสนึงอยู่ใจเย็นนะ
0: วิกฤตกันหมดนะ
1: ใช่คร
0: ับ เข้าใจสถานการณ์เลยคือแบบว่าคือเราไม่รู้หรอกว่าณเวลานั้นอ่ะใครจะวิกฤตก่อนใครนะแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในระดับวิกฤตนะต้องการการช่วยเหลือทั้งหมดเลยแหละแต่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทรัพยากรมันมีจำกัดนะเครื่องไม้เครื่องมืออ่ะแล้วก็กำลังคนด้วยเรือหนึ่งลำนี่เอาออกมาได้สักกี่คนครับผู้ป่วย1คนไหมหรือ2คน3คน
1: ถ้าเป็นผู้ป่วยที่ปกติเดินได้ครับเราก็อาจจะได้แค่สองถึงถ้าเป็นเรือทางผมนะจะได้แค่สามถึงกี่คนได้อยู่ครับแต่ว่าปกติเราจะไปรับแล้วออกมาเลยเต็มที่แค่สองคนให้มันให้อยู่ในทางเดียวกันเลยครับ
0: เพราะว่าก็ต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ในเรือด้วยนะใช่ไหมครับมีบุคลากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในเรือด้วยที่จะคอยดูแลตัวผู้ป่วยนี่แหละนะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยประมาณคนสองคนนี่แหละเข้ามาเพราะเรือก็ไม่ได้ลำใหญ่มากเนาะในสถานการณ์แบบนี้นะพอเข้าไปช่วยเสร็จทีนี้เวลาที่พอสำหรับในกรณีผู้ป่วยโรคไตเนาะตอนนี้เราคุยในส่วนของผู้ป่วยที่จะต้องฟอกไต

0: นะเราก็อยู่ในภาวะน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่มเกล้าลาดกระบังอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเนาะจุดที่ทุเลาลงไปแล้วก็คือแฟลตคลองจันเนาะบางกะปินะในส่วนที่ช่วยออกมาแล้วไปฟอกไตได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นทำไงต่ออ่ะ
1: คือต้องพากลับบ้านอีกคร
0: ับ นี่แหละที่กำลังคิดต่อคือเพราะว่าน้ำท่วมบ้านเขาอยู่ไงเออ
1: ครับ
0: แต่เราก็ต้องพาเขากลับเข้าไปในบ้านใช่ไหมอ่ะ
1: ใช่ครับต้องพากลับอีกครับเพราะว่าแต่ถ้าบางเคสอะครับมีบางเคสที่เราพาไปอยู่ที่ตามขุนพักพิงหรือโรงพยาบาลเลยมีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่อะครับเนื่องจากอย่างที่ผมบอกครับขุนพักพิงตอนนั้นหนักเต็มหมดเลยผมต้องพากลับเข้าบ้านก็คือนั่งเรือพากลับไปอีกรอบนึง
0: ซึ่งแต่ละบ้านเนี่ยระดับน้ำที่ท่วมสูงก็แตกต่างกันเนาะ
1: ใช่ครับใช
0: ่แล้วก็ยังเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรล่ะการใช้ชีวิตอยู่เนาะในบ้านแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะคุณแบงค์น่าจะเป็นสุขอนามัยไหมเพราะว่าผู้ป่วยอะนะคือจะมีในเรื่องของห้องน้ำห้องท่านี่ก็สำหรับทุกคนอยู่แล้วนะแต่ผู้ป่วยนี่ก็จะมีเรื่องของยาเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องใช้อย่างผู้ป่วยโรคไตนี่ก็จะต้องมีละใช่ไหมอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งก็ต้องทีมเจ้าหน้าที่ที่เวลาเข้าไปรับเนี่ยค่ะจะต้องมีบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรสาธารณสุขเข้าไปคอยดูแลหรือว่าให้คำแนะนำอะไรด้วยไหมคะ
1: ปกติอะครับก็คือเนื่องจากเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับระบาดวิกฤตนะครับทำให้บุคลากรเราไม่พอตอนที่เข้าไปรับอะครับเราใช้กู้ภัยกับทีมเจ้าหน้าที่ใครก็ได้ที่รับออกมาได้เร็วที่สุดพอมาเรามาแนะนำกันจุดอยู่ตรงที่จุดฟอกไตหรือจุดโรงพยาบาลครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเราก็แนะนำก่อนที่จะเข้าไปแต่ว่าเราก็จะประเมินในพื้นที่ด้วยว่าเขาอยู่ได้ไหมหรืออยู่ไม่ได้เพราะว่าพื้นที่กทม.ส่วนใหญ่เป็นพื้นน้ำขังแล้วก็จะค่อนข้างเน่าเขียนะ
0: มันหลายวันแล้วนะ
1: ใช่ครับแต่ในหลายเคสที่เรานำออกมาครับบางทีท่วมแค่ประมาณเข่าหรือเลยเข่ามาหน่อยซ
0: ึ่
1: งแต่ว่าเวลาผู้ป่วยฟอกไตอะครับถุงไตเขาไอถุงตรงฟอกไตเขาจะอยู่ข้างล่
0: าง
1: เขาเลยลุยไม่ได้เราต้องอาจจะใช้รถยกถุงหรือบางครั้งก็เรือพอเอาเข้าออกมาก่อนตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็จะยังพออยู่ได้
0: ครับก็มีความจำเป็นที่แตกต่างมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปนะแต
1: ่
0: ท
1: ี
0: น
1: ี้
0: พอเอากลับเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยบางคือด้วยข้อจำกัดเช่นศูนย์อพยพพักพิงไม่พอนะหร
1: ือ
0: ว่าบางท่านยังไงก็จะขออยู่ในบ้านใดๆก็ตามแต่ทีนี้พอเอากลับเข้าไปส่งแล้วถ้าอยู่ในศูนย์อพยพเราก็จัดการดูแลต่อได้แต่พอกลับเข้าไปอยู่ในบ้านมันไม่ใช่แค่ฟอกไตแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคุณแบงค์มันจะมีระยะเวลาประมาณ3วัน4วันแล้วยังไงต่อพอเวลานัดเราก็กลับเข้าไปรับใหม่
1: ใช่ครับก็คือณตอนนี้ครับสถานการณ์ยังไม่จบนะครับเรายังรับผู้ป่วยฟอกไตอยู่เรื่อยๆบางรายเป็นฟอกแล้วเราก็จะต้องหาทีมเข้าไปรับอีกครั้งนึงแต่สถานการณ์ตอนนี้เริ่มดีขึ้นเพราะว่ารถเริ่มเข้าได้แล้วแล้วก็ตอนนี้มีทางเต็นท์ที่เต็นท์รถมือก่อนครับเขาให้ยืมรถยกขุงมา
0: โอ้ดีจังเลย
1: เราก็เลยได้ใช้รถยกขุงเข้าไปช่วยกันครับ
0: โอ้ใจดีใจดีใจดีจังเลยโอ้ให้ยืมเลยเนาะโอ้ขอบคุณมากๆเลยอ่ะทีนี้อันนี้ของเส้นได้มูลนิธิเส้นได้เราดูเฉพาะในส่วนของกรุงเทพและจังหวัดข้างเคียงใกล้เคียงเท่านั้นไหมคะ
1: จริงๆตอนนี้ครับเราไม่ได้ทำแค่ตัวในจังหวัดกรุงเทพหรือใกล้เคียงครับของเราที่เราช่วยครับอย่างเรื่องผู้ป่วยฟอกไตนะครับเราได้รับเคสรับประกันไปเนี่ยมีกรุงเทพนนทบุรีปทุมทางฉะเชิงเทราปราจีนแล้วก็นครปฐมครับก
0: ็
1: จะมีเราแต่ว่าเราอย่างที่ผมบอกครับผมโทรไปรบกวนพี่น้องผู้ภัยมาเกือบทั้ง5 6จังหวัดแล้วครับ
0: ครบหมดแล้วนะ
1: ใช่ครับครบหมดแล้วครับ
0: นะคะทีนี้แนวทางตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณสัก 3-4 นาทีอยากให้คุณแบงค์ช่วยฝากไว้ว่าพอเราเจอสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่เราต้องการแรงสนับสนุนนะคะรวมไปถึงสิ่งที่จะเป็นแนวทางต่อไปในอนาคตมันควรจะต้องมีอะไรทำอะไรยังไงบ้างนะคะสิ่งที่อยากฝากไว้ช่วง2ประมาณ 3-4 นาทีท้ายนี้เชิญเลยค่ะคุณแบงค
1: ์อ๋อครับก็ก่อนอื่นเลยครับผมอาจจะต้องขอขอบพระคุณนะครับทีมทั้งหน่วยงานรัฐ ที่แล้วก็ทีม

0: ู้ภัยแล้วก็ทีมอาสาสมัครนะครับรวมถึงทีมมันจะมีทีมทหารด้วยนะครับที่ทางผมโทรไปรบกวนไว
1: ้
0: แล้วก็ขอความช่วยเหลือออกมานะครับซึ่งทุกทีมน่ารักมากครับก็คือบางเคสด่วนแล้วก็เขาช่วยมาแบบด่วนๆเลยมาเลยก็มีหลายทีมอันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยส่วนเวลาผู้ป่วยฟอกไตอะครับเวลาเกิดเหตุอะครับถ้าคนไหนที่สามารถพอจะอพยพออกมาศูนย์พักพิงได้ก่อนก็ออกมาก่อนได้จะดีนะครับเพราะว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เวลาน้ำท่วมขุ่งเนี่ยมันค่อนข้างลำบากแล้วก็เวลาชุลมุนนะครับเคสที่ฉุกเฉินหรือเหตุวิกฤตอะครับมีค่อนข้างเยอะมากๆมาทำให้การหาเรือหารถนะครับบางทีหายากมากๆเราจะพยายามเต็มที่มากๆแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้เวลาหรืออาจจะหาไม่ได้จริงๆหรืออาจจะพยายามหาจนแบบเคยเกิดคือหาจนวันสองวันนะครับแล้วสุดท้ายเคสได้คือได้รถทหารติดรถออกมาด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือเราพยายามเต็มที่นะครับ ก็คือต้องอาจจะต้องขอโทษเคสบางเคสที่อาจจะไม่ทันหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าออกมาได้ก็ออกมาก่อนได้ก็จะดีครับหรือมาพักพิงกับญาติพี่น้องก่อนได้กรณีคุณต้องทิ้งเต็มในระยะภายนอกครับ
1: อาจจะต้องให้ตัวผู้ป่วยและครอบครัวช่วยกันประเมินนิดนึงนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ในกรณีหากเกิดเหตุบางสิ่งบางอย่างเนาะภัยธรรมชาติหรือสถานการณ์ที่มันจะวิกฤตแบบนี้อาจจะต้องประเมินนิดนึงนะคะว่าในกรณีถ้าเกิดเราเป็นผู้ป่วยหรือว่าในครอบครัวเรามีผู้ป่วยนะอย่างเช่นกรณีที่เป็นโรคไตเนี่ยถ้าพาตัวเองออกมาก่อนได้เนี่ยให้รีบพาตัวเองออกมาก่อนนะเพื่อความสะดวกในการที่จะรับบริการในการดูแลสุขภาพต่อในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองต่อด้วยนะนี่ก็ฝากไว้เนาะซึ่งเราทุกคนน่าจะต้องประเมินตัวเองด้วยในระดับหนึ่งเนาะคุณแบงค์เนาะ
0: ใช่คร
1: ับ ค่ะเนาะอันนี้สำคัญมากอ่ะแล้วก็อยากให้ฝากไว้ยังมีเวลาอีกประมาณสักนาที2นาทีค่ะคุณแบงค์สิ่งที่ อยากจะฝากอยากจะประชาสัมพันธ์อะไรที่อยากจะได้รับการสนับสนุนหรือใดๆก็ตามแต่เชิญเลยค่ะรวมไปถึงถ้าจะติดต่อมูลนิธิเส้นได้มีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างคะ
0: ครับก็สามารถติดต่อมาที่หน้าเพจมูลนิธิเส้นได้ได้เลยนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ในทุกรูปแบบครับเราส่วนใหญ่เราก็จะรับของบริจาคตั้งแต่อุปกรณ์การแพทย์ของบริจาคพวกเฟอร์นิเจอร์พวกเสื้อผ้าต่างๆเรารับทั้งหมดเลยครับแล้วก็จริงๆแล้วในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยครับมันมีเรื่องรถเรือที่เราต้องใช้จำนวนมากแล้วต้องก้อมบำรุงจำนวนเยอะเลยครับคือในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยรถทางเส้นได้พังไปทั้งหมดกี่คัน
1: คือไม่ไหวแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่คือรถตู้ครับเราเอารถตู้แอมบูเลนต์นะครับบุกเข้าไปหาผู้ป่วยทั้งที่รถตู้เนี่ยท่วมคือน้ำท่วมเข้าห
1: ้
0: องผู้โดยสารเลยอะครับเราก็ยังบุกเข้าไปเพราะผู้ป่วยรายนั้นเป็นฉุกเฉินอย่างเงี้ยทำใหเราพังกี่คันแล้วพอพังเขตเราก้มกลางคืนตอนเช้าวิ่งต่อเลย อะไรนะครับก็คือพยายามเต็มที่มากๆครับเราพยายามมากแต่ทีเนี้ยเรื่องการก้มบำรุงหรือค่าน้ำมันต่างๆเนี่ยครับก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากๆถ้าใครที่สนใจสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยครับก็ติดต่อมาที่มูลนิธิเส้นได้ได้เลยครับ
1: ช่วยกันนะคะสำหรับในส่วนที่บางคนอาจจะนึกไม่ถึงเนาะในเรื่องของการซ่อมบำรุงนะในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างนี้นะคะก็สามารถส่งต่อกันได้ช่วยสนับสนุนกันได้นะคะทั้งในส่วนของมูลนิธิเส้นได้แล้วก็ในส่วนของมูลนิธิและหน่วยงานอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะมูลนิธิเส้นได้ก็เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายนะอีกหนึ่งองค์กรที่ช่วยเหลือในยามภัยพิบัติประสบเหตุแบบนี้นะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตก็ต้องฟอกไตแบบนี้แหละนะคะก็ให้กำลังใจคุณแบงค์เนาะรวมถึงเครือข่ายต่างๆนะให้กำลังใจน้องรถทุกคันด้วยนะเราไม่ได้เราโมแต่เห็นใจกันเองเนาะลืมเห็นใจรถและเรือต่างๆด้วยเนาะเอาเห็นใจด้วยนะคะเอาเป็นกำลังใจ
0: ไม่ใช่แค่เคนด้าที่พังครับทุกทีมพังหมดกันหมดเลยคร
1: ับ ใช่ครับนะคะก็ส่งกำลังใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนในส่วนของค่าซ่อมแซมค่าบำรุงรักษาให้กับมูลนิธิแล้วก็เครือข่ายต่างๆได้นะคุณผู้ฟังเนาะก็เข้าไปได้ที่มูลนิธิเส้นได้นะในเพจของมูลนิธิเส้นได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแบงค์มากๆเลยกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันเนาะในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยต้องฟอกไตเนาะในประสบเหตุน้ำท่วมแบบนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณแทนทุกๆท่านด้วยนะคะขอบคุณมูลนิธิเส้นได้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณแบงค์
0: ครับขอบพระคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะนั่นคืออีกหนึ่งภารกิจนะคะของทีมยืมได้มูลนิธิเส้นได้นะคะที่นำมาฝากกันโดยคุณธีรัตน์พรินทร์กูลหรือว่าคุณแบงค์ค่ะหัวหน้าทีมยืมได้มูลนิธิเส้นได้ค่ะช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ

0: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
1: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคมมีข่าวมาฝากกันนะคะบางจากร่วมดูแลผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันพร้อมปันน้ำใจต่อเนื่องสนับสนุนบัตรเติมน้ำมันและเครื่องอุปโภคบริโภคสู่พื้นที่ประสบภัยค่ะเมื่อเร็วๆนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนำโดยนายเสรีอนุพันธนันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมันบางจากเพื่อพบปะและให้กำลังใจผู้ประกอบการสถานีบริการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงสถานีบริการที่เปิดพื้นที่จอดรถเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงในการลงพื้นที่นายเสรีและคณะผู้บริหารได้ให้คำแนะนำด้านการเตรียมความพร้อมและการป้องกันสถานีบริการในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะพร้อมหารือแนวทางช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อบรรเทาผลกระทบแก่ผู้ใช้บริการด้วยค่ะนอกจากนี้บางจากยังคงสนับสนุนบัตรเติมน้ำมันแก่หน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมสนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะโดยเมื่อวันที่5ตุลาคม2569ที่ผ่านมานางกลอยตาณถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเป็นผู้แทนกลุ่มบริษัทบางจากมอบบัตรเติมน้ำมันบางจากแก่นายวุฒิทัศน์ตันติเวชรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานและผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยค่ะหมดเวลาของสโมสรคุณสุขวันนี้กันแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธศิษย์

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: จุฬาเรดิโอ Plus ร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามกันได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์กันได้นะค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกหรือจะรับฟังพวกเราผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณก็ได้เช่นกันวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: มีเรื่องมาฝากจากสหรัฐอเมริกาอีกรอบนึงเหมือนต่อยอดจากรอบก่อนที่เคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันกับการประหารชีวิตนักโทษประหารที่โอ้เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเธอไม่เสียชีวิต
4: ค่ะ
3: อืมคือรอดมาได้แล้วก็ในวันนั้นน่ะ

0: ทปนู่นของหน้าต่างโลกที่เราพูดกันไปคือมันเพิ่งเกิด
1: ใช่
0: แล้วก็อะไรอะไรก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนประมาณว่าเธอก็เป็นโคม่าไปแต่ตอนนี้ผ่านมาสักสัปดาห์หนึ่งประมาณเธอลุกขึ้นมาเดินได้แล้วคุณผู้ฟัง
1: โอ้
0: ตอนแรกเห็นข่าวนี้อึ้งมากคือเธอมีพัฒนาการต่อเนื่องไม่ได้พูดว่าดีหรือไม่ดีนะ
1: ค่ะ
0: พูดถึงว่าแบบโดนยาพิษเข้าไปแล้วโคม่าเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็สักพักหนึ่งบอกยังไม่มีสติสักพักหนึ่งทนายบอกผ่านอีกไม่กี่วันบอกพูดคุยลืมตาพูดคุย
1: ค่ะ
0: ล่าสุดลุกขึ้นมาเดินได้แล้ว
1: สงสัยเลยว่าที่ฉีดเข้าไปคืออะไร
0: อ๋อมันมีชื่อยานะมันเป็นยาที่ใช้ในการประหารชีวิตอยู่แล้วชื่อยาคือเพนโทบาร์บิทอลฟังแล้วไม่ใช่อะไรที่เราจะรู้จักกันทั่วๆไปเนาะแต่ว่าถ้าตามคำอธิบายก็คือเป็นสารประกอบบาร์บิทูเรตใช้ในการฉีดของเทนเนสซีเพื่อให้คือตัวสารกลุ่มบาร์บิทูเรตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มยากดประสาทที่สังเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็จะทำงานกับระบบประสาทส่วนกลางที่มันชื่อบาร์บิทูเรตเนี่ยเพราะว่ามันสกัดมาจากกรดบาร์บิทูริกไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสารกลุ่มนี้จะทำให้สมองอะทำงานช้าลงก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นผลของยาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สงบลงหรือในบางคนอาจจะหลับลึกไปเลยหรือสำหรับบางคนก็อาจจะเหมือนโดนคุณหมอวางยาสลบคุณสลบไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้งานในลักษณะของการเป็นยานอกจากเป็นยาสลบแล้วเนี่ยมีการใช้เป็นยาที่ควบคุมอาการชักด้วยเพราะมันกดประสาทเนา
1: ะ
0: ก็เป็นตัวยาที่ใช้ในการประหารชีวิตคริสตาไพค์อายุ50ปีนักโทษประหารที่รอรับโทษมานานประมาณ30ปีได้แล้วก็ตัวของทนายของไพค์เนี่ยบอกว่าตอนนี้สุขภาพของเธอคือแบบพลิกกลับมาเขาใช้คำว่าแบบกลับมาแบบหน้ามือเป็นหลังมือฟื้นมาค่อนข้างจะฟื้นมาอย่างน่าประทับใจมากเขาใช้คำนี
1: ้ค่ะ
0: เดินได้แบบมีคนพยุงกินข้าวได้กินอาหารได้เริ่มขยับแขนได้ที่พูดถึงแขนเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ฉีดยาเข้าเส้นประหารชีวิตอะจะฉีดยาผิดเข้าเส้นที่แขนเหมือนตอนนั้นอะไม่แน่ใจมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนยังไม่มีข้อสรุปแต่ว่าตัวของไพค์เนี่ยบอกว่าแบบรู้สึกเจ็บปวดมากเหมือนแขนจะแตกเป็นเสียงซึ่งอันเนี้ยทางเรือนจำแล้วก็ทางรัฐเทนเนสซีก็กำลังเก็บหลักฐานทุกอย่าง
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าตอนนี้คือเข็มเอ้ยสายยางพลาสเตอร์อะไรก็แล้วแต่ถุงยาที่ใช้ในวันนั้นให้เกิดเหตุที่ฉีดยาแล้วเธอไม่ตายเนี่ยเก็บหลักฐานทั้งหมดต้องมาดูว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอีกอย่างนึงตอนนี้ก็คือตัวของทนายเนี่ยความที่ถ้ามองในมุมว่าคนที่ถูกตัดสินว่าตัวเองจะต้องโดนประหารชีวิตแล้วรอมานานขนาดเนี้ยไม่ได้พูดถึงเห็นใจที่เขาก็ทำผิดนะคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: คือหมายถึงว่าคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะต้องตายแล้วก็คิดว่าในที่สุดวันนี้ก็จะตายแล้วแต่ดันไม่ตายอันเนี้ยคือทนายเขาก็อ้างว่ามันก็เป็นบาดแผลทางจิตใจอย่างนึงเราก็เลยน่าจะพยายามยื่นเรื่องขอให้ทางรัฐเนี่ยศาลของรัฐลดโทษให้จากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต
1: แล้วดิฉันว่าการที่จะต้องเข้าไปสมมุตินะต้องเข้าไปประหารชีวิตอีกรอบก
0: ็
1: น่าจะความรู้สึกน่าจะหนักอยู่ทีเดียวอ่ะ
0: ก็จริงแต่ว่าที่ตามข้อมูลจากทนายความของไพค์เนี่ยเขาบอกว่าเธอถามถึงครอบครัวของเหยื่อที่เธอก่อเหตุฆาตกรรมไปเมื่อ30กว่าปีก่อนด้วยนะเพราะว่าในอีกมุมนึงครอบครัวของคนที่สูญเสียชีวิตคนที่รักด้วยน้ำมือของเธอเนี่ย

0: เขาก็รอคอยให้คนที่กระทำผิดได้รับโทษเหมือนกันเพราะว่าก่อนนี้อย่างตัวคุณแม่ของเหยื่อของคริสตัลไพค์เนี่ยเหยื่อของเธอชื่อว่าคอลลีนสแลมเมอร์คุณแม่เขาเนี่ยก็รออ่ะก็มาดูการประหารรอให้เกิดความยุติธรรมขึ้นสักทีแต่ปรากฏว่าไม่เกิดนะสิน
1: ี่แหละมีหลายมุมมาก
0: มันพูดยากมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ตอนนี้เดี๋ยวศาลเขาบอกว่าต้องดูเรื่องของสุขภาพจิตของไพค์เนี่ยต้องประเมินเอาต้องย้อนไปดูก่อนที่จะเข้าประหารชีวิตที่มันล้มเหลวไปเนี่ยแล้วก็จะดูระหว่างนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วหลังจากผ่านมาแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ทางผู้ว่าการเทนเนสซีเนี่ยสั่งการไปแล้วก่อนหน้านี้บอกว่าระงับเรื่องของการประหารชีวิตทั้งหมดทั้งปีนี้นะคือจริงๆมีคนต่อคิวต้องถูกประหารอีกคนหนึ่งอะน่าจะเดือนหน้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็รอดไปโดยปริยายเพราะว่าคือทางรัฐเขาก็ต้องการหาคำตอบก่อนนั่นแหละว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนงั้นไปฟังผู้เชี่ยวชาญมาให้สัมภาษณ์สื่อสักช่องหนึ่งของต่างชาติคือเขาตั้งข้อสังเกตด้วยความที่มันยังไม่มีข้อเท็จจริงออกมาก็จะมีการแบบเอาผู้เชี่ยวชาญมาประเมินทีนี้ก็เหมือนที่เราคาดเดากันไปเทปที่แล้วเรื่องของคริสตัลไพค์เนี่ยคือคนที่เป็นคนแทงเส้นเพื่อเอายาเข้าไปในร่างกายเนี่ยน่าจะไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เพราะบุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถมีส่วนในการจบชีวิตใครได้เพราะมันขัดกับหลักเขาเรียกว่าหลักจริยธรรมแพทย์หรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจคำเป็นทางการแต่ว่ามันก็ใช่ประมาณนั้นแหละถูกไหมเพราะว่าแพทย์มีหน้าที่ต้องรักษาชีวิตคนนู่นนี่นั่นแล้วแบบดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ไม่ได้มามีส่วนร่วมในสิ่งนี้จึงเป็นที่มาของข้อสันนิษฐานต่อมาว่ายามันไม่ได้เข้าเส้นเธอถึงได้บอกว่ามันแบบเจ็บปวดเหมือนแขนจะระเบิดออกมาอย่างเงี้ยว่ามันยาที่เขาใส่ไปเขาบอกว่ามัน2โดสเนาะ
1: ค
0: ือเหมือนโดสแรกก็ยังไม่หยุดหายใจโดสที่สองอีกมันก็คงแบบกล้ามนงกล้ามเนื้อนึกภาพเลยเวลาแบบตัวเองโดนฉีดยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อโอ้โหยิ่งถ้าตัวยาที่มันเจ็บอ่ะ
1: ใช่มันปวดแบบ
0: มันแทบจะดิ้นนั่นน่ะแล้วอันนี้มันเป็นยาแบบเราก็ไม่รู้ไงว่าเอฟเฟกต์มันเป็นยังไงอีกเนี่ยก็เลยเป็นข้อสันนิษฐานที่เกิดขึ้นแต่ก็
1: เจ้าหน้าที่ที่มาทำก็น่าจะต้องไปฝึกอบรมอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: นี่ฉันก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกไงที่มันผิดพลาดแบบนี้คือมันเคยมีกรณีของการแบบที่เราเล่าไปเนาะแทงเส้นไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่เทนเนสซีมันก็หลายๆรัฐในสหรัฐก็มีปัญหาอะไรแบบนี้มาแล้วเพียงแต่ว่าเธอเนี่ยไพค์เนี่ยเป็นคนแรกเลยที่ไม่ตายจริงๆอ่ะคนอื่นอาจจะแบบในที่สุดก็เสียชีวิตแต่ว่าคนเนี้ยคือยังไงคือไม่รอดจริงๆแล้วมีนักข่าวที่เป็นอดีตนักข่าวดีกว่าปัจจุบันเกษียณแล้วแต่ว่าเขาก็ยังคงแบบมีความเขียนบทความอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะเขาเป็นคนที่ทำข่าวการประหารชีวิตมาแล้วเกือบ500ครั้งเขาชื่อไมเคิลเกรซิกเธอเคยทำงานกับ AP แล้วก็อยู่ในเท็กซัสเนี่ยเป็นอีกรัฐหนึ่งที่มีแล้วก็ใช้การประหารชีวิตเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: เขาก็เนี่ยเขาออกมาบอกว่าเห็นเป็นสักขีพยานในการประหารชีวิตมาแล้วร่วม500ครั้งไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสตัลไพค์เขาบอกว่ามันมีนะกรณีที่เขาดูแล้วคือเหมือนคนที่แทงเส้นเขาก็จิ้มเข็มเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเข็มมันเด้งตึ้งออกมาเข็มมันหลุดออกมาเจ้าหน้าที่ก็แทงเข้าไปใหม่กว่าที่นักโทษจะแบบเสียชีวิตแต่สุดท้ายในที่สุดอ่ะก็เสียชีวิตกันหมดเขาบอกว่าเรื่องความผิดพลาดในการประหารชีวิตเนี่ยสำหรับเขามันไม่ได้แปลกคือมันไม่ได้น่าประหลาดใจอะไรการประหารชีวิตแล้วมีเหตุมีอะไรที่มันแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนเงี้ยมันมีบ้างอยู่แล้วเขาก็คิดเรื่องนี้มาตลอดเวลาที่แบบเป็นนักข่าวอยู่ที่เท็กซัสก็คงจะเกิดขึ้นสักวันนึงแหละแต่ว่ามาถึงวันเนี้ยเกิดขึ้นจริงๆ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่า

0: การที่ตอนนี้คำถามก็คือเทนเนสซีมีกฎไว้อยู่แล้วอย่างที่เราเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปก็คือฉีดเข็มแรกไปแล้วยังหายใจอยู
1: ่
0: ก็ฉีดเข็มที่2อีกนี่คือมาตรการที่เขากำหนดไว้ว่ามันมีมันต้องมียา2ชุดเพื่อสำรองแต่เขาไม่ได้มีมาตรการต่อไปว่าถ้าครบ2ชุดแล้วยังไม่เสียชีวิตจะทำยังไงต่อ
1: เพราะที่ผ่านมาน่าจะไม่เคยเกิดไงก็เลยไม่ได้คิดถึงตรงนี้
0: ก็ปกติยาพิษอะกดประสาทขนาดนั้นก็หยุดหายใจแล้วล่ะตั้งแต่ชุดแรกถ้ามันเข้าเส้น
1: ค่ะหรือว่าเป็นคนที่แบบเส้นหายากแบบเหมือนบางคนที่เวลาไปเจาะเลือดอะไรแล้วแบบหาไม่เจอสักที
0: อาจจะอ้วนไปหน่อย พยาบาลจะบอกว่าเห็นเส้นไม่ชัดค่ะไม่รู้ว่าเป็นแนวเดียวกันหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าคนอเมริกันน่ะเขาก็ตัวใหญ่กันหมดน่ะ
1: ใช่
0: ตัวใหญ่กันเยอะแล้วมันก็คงแบบตัวเลขของนักโทษประหารมันก็ไม่น้อยอ่ะมันก็คงยังไงก็ดีคือพอตัวยามันเข้าไปในร่างกายอ
1: ่ะ
0: ไม่ต้องแบบตรงแทงเส้นตรงๆก็ได้เอาอันนี้เดาแบบชาวบ้านชาวบ้าน
1: เ
0: ขาก็ตายกันมานักต่อนักแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบบางคนก็เรียกเป็นปาฏิหาริย์สำหรับไพค์แต่หลายคนก็ว่าไม่ใช่เนาะ
1: ค่ะ
0: เออก็พูดยากเหมือนกันแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะข่าวนี้ทำให้มีการมาพูดคุยกันเรื่องของโทษประหารชีวิตอย่างแพร่หลายอีกครั้งหนึ่งเลยเพราะว่ามี27รัฐของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ที่ยังใช้โทษประหารชีวิตอยู
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งส่วนมากก็ใช้การฉีดสารพิษเข้าร่างกายนี่แหละเพราะว่าเชื่อกันว่ามีมนุษยธรรมมากที่สุดเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นเช่นเรื่องของการใช้เก้าอี้ไฟฟ้าหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าไปฟังคนที่เขาเห็นการประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้ามาเขาก็จะบรรยายอะไรที่มันค่อนข้างน่ากลัวเช่นแบบกลิ่นไหม้หรือแรงดันที่มันเกิดในร่างกายอาจจะลูกตาอาจจะออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีมนุษยธรรม
1: ค่ะ
0: เท่าที่ควรเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องนี้จะไปจบที่ตรงไหน
1: ใช่แล้วตอนแรกที่เห็นข่าวดิฉันก็คิดว่าจะนอนโคม่าแบบยาวๆอ่ะเพราะว่าได้รับสารพิษเข้าไป
0: จริงไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะอยู่หรือว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดแต่ว่าคิดว่าโอ้โหสภาพนี้
1: เจ็บหนักแน่นอนอ่ะ
0: ใช่ยังไงก็แบบค้างเหลืองที่ไหนได
1: ้เดินแล้ว
0: แปลกมากถ้าเป็น
1: ค่ะอยากรู้เลยว่าผิดพลาดตรงไหน
0: เนาะอยากรอฟังผลการสอบสวนอ่ะไปที่อีกเรื่องนึงกันบ้างคุณผู้ฟังใกล้ๆบ้านเราก็สิงคโปร์ค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจ
1: ใช่อันนี้อาจจะใกล้ตัวด้วยนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีคนรู้จักที่แพ้กุ้งแบบโอ้โหอาหารโปรดของใครหลายๆคนนะ
0: เคยแพ้
1: เอ้าหายแล้วเหรอคะ
0: หายเองเคยแพ้ตอนเด็กๆค่ะ
1: หายได้ยังไงเอ่ย
0: ตอบไม่ได้ค่ะ อยู่มาวันนึงก็กินได้แต่ไม่ได้แพ้แรงแบบคอคือบวมหายใจไม่ออกนะแค่เป็นผื่นขึ้นตามตัวตามข้อพับอะไรเงี้ยอยู่ๆมันก็หาย
1: อาจจะด้วยแบบโตขึ้นหรือเปล่า
0: ตอบไม่ได้เลยจริง
1: ๆแล้วจริงๆก็มีความเชื่อกันที่ว่าถ้าแพ้ให้กินไปเรื่อย
0: ๆไม่รู้ว่าที่ฉันหาย
1: จนกว่าจะชนะจริงๆถ้าตามคำแนะนำการแพ้ก็คือไม่ควรนะคะ
0: แพ้อะไรก็ให้เลี่ยงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะว่าอาการแพ้กุ้งบางคนก็คือรุนแรงจนถึงแบบอาจอันตรายถึงชีวิตเลยก็ได้นะคะซึ่งจริงๆวิธีแก้ง่ายๆก็คือหลีกเลี่ยงไม่กินนั่นเองแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องเนี้ยเรื่องการเลี่ยงการกินกุ้งในสิงคโปร์อะค่ะเขาบอกว่าทำได้ยากนิดนึงเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยเป็นวัตถุดิบยอดนิยมเลยในอาหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นวัตถุดิบหลักในเมนูก๋วยเตี๋ยวกุ้งสิงคโปร์หรือว่าจะเป็นเป็นส่วนผสมในอาหารยอดฮิตอย่างลักซาหรือว่าโรจักที่เป็นคล้ายสลัดหรือว่ายำผลไม้ก็อาหารท้องถิ่นเหล่านี้ค่ะก็เลยทำให้คนที่แพ้กุ้งอ่ะต้องเผชิญกับความเสี่ยงอาจจะเผลอไปกินโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไปกินแล้วอาจจะแบบไม่มีกุ้งหรอกแต่ว่ามันมีส่วนผสมปนเปื้อนอยู
0: ่
1: ก็ไม่รู้ก็กินเข้าไป

0: ที่สิงคโปร์นะคะก็เลยเริ่มการทดลองทางคลินิกนะคะเป็นงานวิจัยที่เขานำเสนอแนวทางการรักษาที่อาจจะดูขัดกับความรู้สึกทั่วไปก็คือจะให้ผู้ป่วยเนี่ยกินกุ้งโดยค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ก็คือคนที่แพ้ให้ค่อยๆกินเข้าไปเพิ่มปริมาณไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: เหมือนจะนั่นแหละเหมือนที่เราเคยได้ยินกันมากินจนกว่าจะชนะเป็นการวิจัยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นะคะหรือว่า NUH นะคะเปิดตัวการทดลองทางคลินิกอันนี้ก็คือวิธีการรักษาภาวะแพ้อาหารโดยวิธีรับประทานสำหรับอาการแพ้กุ้งเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยในสิงคโปร์เพื่อศึกษานะคะว่าการให้ร่างกายเนี่ยสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดจะช่วยให้ผู้ป่วยทนกับอาหารชนิดนั้นได้ดีขึ้นหรือเปล่า ข้อมูลจาก NUH นะคะบอกว่าอาการแพ้อาหารทะเลจำพวกสัตว์มีเปลือกเป็นหนึ่งในอาการแพ้ที่พบได้บ่อยที่สุดในสิงคโปร์นะคะคาดว่ามีคนที่แพ้สัตว์อาหารประเภทนี้เนี่ยประมาณ 90,000 ถึง 150,000 คนซึ่งงานวิจัยก่อนหน้านี้ก็พบว่าอาการแพ้อาหารทะเลส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นประมาณ 5.2% แล้วก็ยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของภาวะภูมิแพ้รุนแรงที่ทำให้คนต้องเข้าห้องฉุกเฉินในสิงคโปร์ด้วย
1: ค
0: ิดเป็น 14% ของเคสภาวะภูมิแพ้รุนแรงจากอาหารทั้งหมดนะคะซึ่งอาการแพ้อาหารประเภทนี้คือจะต่างกับพวกแพ้นมหรือแพ้ไข่คืออันนั้นนะเขาบอกว่าเด็กหลายคนโตขึ้นแล้วก็หายได้เองแต่ว่าการแพ้อาหารทะเลนะคะมักจะเริ่มปรากฏในช่วงวัยรุ่นหรือว่าวัยผู้ใหญ
1: ่
0: แล้วก็จะเป็นไปตลอดชีวิตเลยอาการแพ้ก็จะมีตั้งแต่ผื่นคันปากบวมไปจนถึงภาวะภูมิแพ้รุนแรงที่อาจอันตรายถึงชีวิตก็คือหายใจไม่ออกมาแบบบางคนที่เป็นหนักๆเนาะ
1: ใช่ใช่
0: แพทย์นะคะที่เป็นหัวหน้าทีมวิจัยเขาบอกนะคะว่าสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับอาการแพ้กุ้งเนี่ยการเลี่ยงไม่กินกุ้งก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าในสิงคโปร์อ่ะด้วยอาหารทะเลมันเป็นส่วนประกอบในอาหารท้องถิ่นหลายชนิดการหลีกเลี่ยงก็ทำได้ยากนะคะวิธีการรักษาภาวะแพ้อาหารโดยวิธีรับประทานก็คือเขาจะให้คนที่มีอาการแพ้เนี่ยค่อยๆกินอาหารที่ตัวเองแพ้ในปริมาณที่ควบคุมอย่างระมัดระวังแทนการหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิงแล้วก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นทีละน้อยแต่ต้องย้ำนะคะว่าอันนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในการทดลองเนี่ย NUH ก็จะให้อาสาสมัครเนี่ยเขาจะรับเป็นผงกุ้งสูตรพิเศษเหมือนกินค่อยๆผสมเข้าไปแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นแล้วก็จะศึกษานะคะว่าวิธีนี้ช่วยปรับระบบภูมิคุ้มกันให้ทนทานต่อกุ้งในระยะยาวได้หรือเปล่าโดยช่วงแรกก็จะเน้นไปที่ทดลองเรื่องความปลอดภัยก่อนแล้วก็ประสิทธิภาพของการรักษานะคะซึ่งเขาเน้นเลยนะคะว่าคนที่มีอาการแพ้อาหารไม่ควรทำแบบนี้ด้วยตัวเองนะ
1: ไม่ควรใช่เพราะว่าอันนี้บอกควบคุมไง
0: ใช่คือไม่ควรที่จะไปแบบลองกินทีละนิดทีละนิดอย่างบางคนลองกินหนึ่งตัวก่อนพอรอบต่อไป2ตัว
1: อันนี้ฉันว่ามันขึ้นกับอาการแพ้ด้วยอ่ะว่าคุณแพ้แค่ไหน
0: บางคนเขามีลิมิตนะคะแบบว่ากินเท่านี้ปุ๊บผื่นขึ้นแล้วก็หยุด
1: คืออันนั้นคือกรณีที่คุณไม่ได้เป็นหนักไง
0: ใช่แต่ว่าแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าถ้าคนที่มีอาการแพ้เท่านั้นอะแล้วถ้าเขากินเยอะขึ้นอะมันจะแบบรุนแรงขึ้นหรือเปล่า
1: ไม่เคยประสบกับตัวเหมือนกันแต่ว่าคนที่แพ้หนักดิฉันเข้าใจว่านิดเดียวก็ไปแล้วสมแพ้หนักในระดับที่เขาเรียกว่าอะไรนะอนาฟิแล็กติกช็อกอะไรเนี่ยที่แบบบวม
0: ไม่ออก
1: บวมทั้งผิวตัวหรือว่าไปบวมในหลอดลมแล้วมันปิดอุดกั้นทางเดินหายใจอ่ะแล้วก็หน้าเขียวกันคือถ้าแพ้ระดับนั้นดิฉันเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้จะต้องพกแบบเอพิเพนยาที่แบบปักเข้าไปแล้วก็ลดอาการแพ้ทันทีอย่างเงี้ยอยู่แล้วป่ะ

0: ึ่งถ้าแพ้ระดับนั้นคงทดลองไม่ได้มั้งคะ
1: แต่คนที่มีอาการแพ้แบบนิดหน่อยอาจจะแบบอยากลองไง
0: เป็นไปได
1: ้แต่จริงๆก็ไม่ควรนะคะควรแบบมีแพทย์ควบคุ
0: ม
1: ซึ่งจริงๆวิธีการที่แบบแก้แบบเนี้ยด้วยการกินสิ่งที่แพ้เข้าไปอ่ะเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าส่วนใหญ่ในต่างประเทศน่ะเขาจะศึกษาสำหรับอาการแพ้ถั่วนมแล้วก็ไข่แต่พวกอาหารทะเลยังไม่ค่อยมีคนทำมากเท่าไหร่แล้วก็การศึกษาของชิ้นเนี้ยค่ะก็น่าจะเป็นหนึ่งในงานวิจัยแรกๆของภูมิภาคด้วยงานวิจัยเนี่ยตั้งเป้าตอบคำถามหลักๆก็คือวิธีการรักษาภาวะแพ้อาหารโดยวิธีรับประทานสำหรับอาการแพ้กุ้งเนี่ยจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนแล้วก็จะปลอดภัยหรือเปล่าโดยตอนนี้ที่บอกว่าเริ่มก็คือเขากำลังเปิดรับอาสาสมัครใช่เพื่อที่จะไปทดลองวิธีนี้นะคะแล้วกระบวนการรักษาเนี่ยจะประมาณ 8-10 เดือนแล้วก็ต้องติดตามต่อจากนั้นอีก2ปีเพื่อจะดูว่าอาการเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าคนที่จะเข้ามีคุณสมบัติเข้าไปร่วมทดลองก็ต้องมีประวัติแพ้กุ้งอย่างชัดเจนอาจจะเคยต้องไปเข้าโรงพยาบาล อะไรอย่างนี้มาก่อนนะคะแล้วถ้าถามว่าร่างกายทนทานขึ้นแปลว่ากลับมากินกุ้งได้ตามปกติหรือเปล่าก็คือเขาบอกว่าไม่จำเป็นเสมอไปแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้ก็จะเน้นไปศึกษาก่อนว่าการทำแบบนี้จะช่วยเพิ่มระดับความทนทานต่ออาหารที่แพ้ได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็ความทนทานต่ออาหารที่แพ้มันจะอยู่ยาวหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่แบบช่วงสั้น
0: ๆมันจะทนทานได้ยังไงฟังแล้วก็ยังแบบ
1: ค่อยๆปรับภูมิไงให้
0: พอจริงๆ มันคือการที่ร่างกายเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นจะมาทำร้ายหรือว่าเป็นผลร้ายกับร่างกายก็เลยเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ว่าเป็นแบบสารฮิสตามีนออกมาทำให้เราเป็นผื่นเป็นคงเป็นคันก็ร่างกายเข้าใจผิดอ่ะแล้วอยู่ไปเยอะกินเข้าไปเยอะๆแล้วร่างกายจะหายเข้าใจผิดหรอ
1: ค่อยๆไงอาจจะมีแบบปริมาณควบคุมที
0: ่ชิน
1: น่าจะใช่นะอยากรู้เหมือนกันแต่ว่าหลายๆอาการก็ดิฉันก็เพิ่งมาเป็นตอนโตนะคะอย่างปูเนี่ยเพิ่งมากินไม่ได้ตอนแบบ20กว่า
0: ๆอ้าวแต่จริงทุกคนอาจจะมีประสบการณ์ของการแพ้และหายแพ
1: ้อ่าใช่
0: เคยเป็น
1: ที่แพ้ปูก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอยู่ดีๆแพ้ได้ไง
0: หายยัง
1: ยังไม่หายค่ะคือครั้งแรกที่กินแล้วแพ้ก็คือปากบวมบวมแบบบวมเลยทั้งล่างทั้งบน เหมือนไปฉีดปากมา
0: ฟิลเลอร์
1: ใช่แล้วพอหลังจากนั้นพอกินปุ๊บจะคันหูคันข้างในรูหู
0: ก็ปฏิกิริยาจากการกิน
1: ก็เลยพยายามไม่กินแต่ว่าถ้าอยากกินจริงๆก็นิดเดียวอะให้เหมือนให้หายยาก
0: โอ้ยากเหมือนกัน
1: แต่ว่านะถ้าที่ควรจริงๆก็คือต้องเลี่ยงดีกว่า
0: ใช่เพราะเห็นหลายคนก็แพ้พวกแบบสัตว์ทะเลกลุ่มมีกระดองพวกอย่างเงี้ย
1: ใช่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นร่างกายเราอาจจะอ่อนแอหรือเปล่าเรายิ่งไปกินสิ่งที่เราแพ้มันจะเป็นหนักหรือเปล่าไง
0: แต่มนุษย์เราก็อย่างนี้เนาะบางทีก็ห้ามอะไรห้ามได้ห้ามปากเนี่ยมันยากเหลือเกิน
1: ค
0: ่ะหลายคนอาจจะเข้าใจกันแต่ว่าเรื่องของการแพ้จริงแพทย์ก็แนะนำให้เลี่ยงนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าการทดลองอันนี้ได้ผลในอนาคตเราอาจจะได้เห็นทางออกของคนที่แพ้นู่นแพ้นี่ก็เป็นได
1: ้ค่ะ
0: นอกจากการพึ่งยาแก้แพ้ทุกวี่ทุกวันอย่างในปัจจุบันนะคะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับหน้าต่างโลกคุณผู้ฟังติดตามฟังกันได้ www.thaipbspodcast.com application podcast และสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะวันนี้เราและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬา Radio Plus ร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบ

0: แต่การกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันแต่ครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได
1: ้พันธิวาหมื่นราตรีวิถีเปลี่ยนการหมุนเวียนเคลื่อนผ่านนานแค่ไหนผสมนิกรอย่างแซ่ซ้องก้องแดนไทยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณศิระน้อมพร้อมกันในวันนี้ทำความดีถวายทุกแห่งหนแม้นเสด็จสู่สรวงฟ้านภาดลในกมลทะครองใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
1: พันธิวาหมื่นราตรีวิถีเปลี่ยนการหมุนเวียนเคลื่อนผ่านนานแค่ไหนผสมนิกรอย่างแซ่ซ้องก้องแดนไทยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณศิระน้อมพร้อมกันในวันนี้ทำความดีถวายทุกแห่งหนแม้นเสด็จสู่สรวงฟ้านภาดลในกมลทะครองใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
2: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
3: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
4: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรละโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
3: ุ
4: ณต
3: ้องเงินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
2: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
3: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
0: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนักร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
6: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
5: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆ คุณต้องลองปิด

0: ไปแล้วจะได้ยิน
1: มีแอร์จากปารีสไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้ในวันที่เมฆลอยผ่านไปเพลงเก่าคอยเตือนใจให้ทุกทำนองยังคงอยู่กับเราในทุกความทรงจำฟังเพลง

0: CU Delight 101.5 FM
1: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวกำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้เชียงใหม่วันที่3มกราคม2516

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้วันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการตั้งแต่เมื่อปี2560พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อวันดังกล่าวเมื่อปีพุทธศักราช2566วันนี้วันนวมินทรมหาราชค่ะประสบนิกรชาวไทยรวมทำบุญตักบาตรวางพวงมาลาจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ทางรายการขออัญเชิญพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานในโอกาสต่างๆมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งบทเพลงพระราชนิพนธ์ทางที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึงผลงานของศิลปินแจ๊สระดับตำนานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดทั้งดุกเอลลิงตันคาลเบซี่แจ็คทีการ์เดนเบนนี่กูดแมนจอห์นนี่ฮอจเจสและสแตนเกตส์นะคะโดยวันนี้ทางรายการได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปเพลงแรกคือบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่30พิรมรักหรือชื่อไทย A Love Story นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในปีพุทธศักราช2502ประกอบการแสดงระบำบัลเล่ชุดมโนราทรงแยกและเรียบเรียงเสียงประสานด้วยพระองค์เองทั้งชุดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลงประกอบการแสดงบัลเล่ชุดมโนราณเวทีลีลาศสวนอัมพรพระบาท

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงควบคุมการฝึกซ้อมด้วยพระองค์เองเพลงพระราชนิพนธ์ชุดนี้ประกอบด้วย A Love Story นะคะซึ่งวันนี้นำเสนอฉบับที่เป็นเพลงที่ร้องโดยคุณธีรนัยณหนองคายนะคะบทเพลงพระราชนิพนธ์ A Love Story พี่รมรักโดยคุณธีรนัยณหนองคายค่ะเพลงที่สองก็เป็นบทเพลงที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนนะคะ Candlelight Blues ค่ะเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกส่งพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนเมษายนปี2489ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชนะคะซึ่งก็เป็นเพลงเพราะแล้วก็เป็นสิริมงคลต่อการรับฟังอย่างมากๆนะคะเป็นงานทดลองของพระองค์ในจังหวะบลูส์ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เป็นสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยแต่เนื่องจากมีพระราชประสงค์ที่จะทรงแก้ไขทำนองแล้วก็คอร์ดบางตอนจึงยังไม่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้นำออกมาบรรเลงในเวลานั้นต่อมาได้พระราชทานให้นำออกมาบรรเลงครั้งแรกในปี2490และในปี2496นะคะนางสาวสดใสวานิชวัฒนาในขณะนั้นหรือรองศาสตราจารย์สดใสพันธุมโกมลในการต่อมาท่านก็ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษถวายและอีกเพลงหนึ่งที่จบลงไปก็เป็นผลงานของเขาเบซี่นะคะ I may be wrong but I think you're wonderful ค่ะซึ่งก็เป็นงานที่เขาเบซี่ได้บันทึกกับวง Mills Brothers แล้วก็ปล่อยออกมาเมื่อปี1968นะคะเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของเฮนรี่ซุลลิแวนค่ะแล้วก็เฮนรี่ซุลลิแวนก็เป็นนักประพันธ์ที่มีแฮร์รี่รัสกินกับทอมแม็กนะคะร่วมกันเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะ See you delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์พบท่านผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะท่านผู้ฟังติดตามรายการนี้มีคำแนะนำขอความกรุณานะคะส่งมายัง LINE @สถานี @จุฬาเรดิโอ @จุฬาเรดิโอค่ะ

ที่จบไปนั้นคือ Of the Icing นะคะงานของ Stan Getz ค่ะที่ปล่อยออกมาในปี1955งานประพันธ์ของ Ira Gershwin แล้วก็ George Gershwin นะคะบทเพลงพระราชนิพนธ์ Oh I Say ที่ขับร้องโดยครูอ้วนนะคะคุณมณีนุชเสมรสุดค่ะซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์อันดับที่21ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2498ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษแล้วพระราชทานให้นำออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ณสโมสรสวนสนานรมเมื่อวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2498นะคะเพลงพระราชนิพนธ์นี้ไม่มีคำร้องภาษาไทยค่ะ Oh I Say และอีกเพลงหนึ่งนะคะก็คือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่37ในดวงใจนิรันดร์ Still On My Mindนะคะซึ่งที่นำเสนอก็เป็นฉบับของเชียงใหม่เมืองดนตรีค่ะเชียงใหม่ Music of the City นะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะส่งพระราชนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเป็นเพลงแรกต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนันทครประพันธ์คำร้องภาษาไทยถวายค่ะSee you delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะขออัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่25กรกฎาคม2506มีใจความตอนหนึ่งว่าการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้

บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ Old Fashioned Melody เพลงเตือนใจนะคะซึ่งก็เป็นผลงานการขับร้องของคุณบงกตเจริญธรรมและคุณระดาวันเจริญฮิรัญสินนะคะบรรเลงโดยวง OCU Band Special Set นะคะที่เป็นการรวมตัวกันของนักร้องนักดนตรีเมื่อครั้งสมาชิกวง CU Band ได้มีโอกาสเดินทางไปเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ณต่างประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2542ที่สหรัฐอเมริกาปี2549ที่จีนแล้วก็ปี2550ที่กัมพูชานะคะบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งนะคะโดยวง CU Chorus ค่ะจากรายการฟังดนตรีที่จุฬานะคะซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทำนองนะคะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระราชนิพนธ์ทำนองนะคะคำร้องโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนานครเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณธานีพูนสุวรรณค่ะแล้วก็ผู้อำนวยเพลงก็คือดร.นิติงามสงประเสริฐนะคะจากงานฟังดนตรีที่จุฬาค่ะ CU Chorus จามจุรีประสานใจโดยชมรมนักร้องชมรมขับร้องประสานเสียงสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่7กรกฎาคม2560ที่หอแสดงดนตรีอาคารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อีกเพลงนึงที่นำเสนอไปแล้วก็คือผลงานของดุ๊กเอลลิงตันนะคะซึ่งเป็นศิลปิน

สที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดนะคะหนึ่งในศิลปินแจ๊สที่ทรงโปรดดุกเอลลิงตันกับเพลง Blues in Orbit ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาเมื่อปี1958นะคะงานประพันธ์ของบลีสตรอยฮอนค่ะ See You Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์กันต่อนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ที่ชื่อ Echo ค่ะหรือ Well นะคะนำเสนอฉบับที่ขับร้องโดยคุณระวิวรรณจินดานะคะเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่41นะคะส่งพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษพร้อมกันในปี2508ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนันทครประพันธ์คำร้องภาษาไทยถวายเพลงนี้วงดนตรีสุนทรภรณ์นำออกบรรเลงเป็นครั้งแรกในงานสังคีตมงคลครั้งที่1ณบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่8เมษายน2509ค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ Love at Sundown นะคะที่ขับร้องโดยคุณวิชญานีเปียกลิ่นค่ะซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่2ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2489ขณะยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชเป็นงานทดลองของพระองค์ในจังหวะฟ็อกทรอตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยและท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาแต่งคำร้องภาษาอังกฤษแล้วพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีคำร้องสมบูรณ์นะคะให้ครูเอื้อสุนทรสนานนำออกบรรเลงในงานของสมาคมปราบวัณโรคณเวรศิริราชสวนอัมพรเมื่อวันเสาร์ที่4พฤษภาคมปี2489นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกที่นำออกบรรเลงสู่ประชาชนเป็นเพลงที่ออกแนวร่าเริงแจ่มใสเหมาะสำหรับการเต้นรำในสมัยนั้นนะคะแล้วก็ส่งต่อด้วยงานของ Jack T. Garden กับ Where Are You ค่ะ

Where Are You นะคะผลงานของ Jack T. Garden ที่ปล่อยออกมาในปี1962งานประพันธ์ของ Jimmy McHale แล้วก็ Haru Adamson โดยมี Chris Taylor มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะท่านผู้ฟังคะขออัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2514ที่มีใจความตอนหนึ่งว่าการมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้นะคะฟังเพลงส่งท้าย See You Delight ในวันนี้กันค่ะรักในดวงใจนิรันดร์นะคะเพลงนี้เนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตะเมื่อวานนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมาชิกวง See You Band นะคะได้ร่วมกันประพันธ์บทเพลงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยอัญเชิญชื่อบทเพลงพระราชนิพนธ์28เพลงมาร้อยเรียงกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ค่ะร้อยกรองโดยคุณชนกพรผัวพัฒนากุลนักดนตรีวง See You Band ช่วงปี2541ถึง2545ทำนองเรียบเรียงและขับร้อง

โดยคุณอัจฉริยาดุลยไพบูลย์นักร้องวงซีอูแบนปี2542ถึง2546นะคะเพลงนี้รักในดวงใจนิรันดร์ค่ะเราก็ส่งต่อด้วย And the Angels Sing นะคะงานของ Benny Goodman แล้วก็วงออเคสตราโดยมีมอร์ธาทิวตันมาร้องเพลงนี้ด้วยเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของซิกกี้เอลมันแล้วก็จอห์นนี่เมอร์เซอร์เรียบเรียงโดยจิมมี่มันดี้นะคะพบกับ See You Delight ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ตอร์แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูร
1: โรคติดต่อที่มากับภัยพิบัติทางธรรมชาติคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคติดต่อที่มากับภัยพิบัติทางธรรมชาติคืออะไรโรคติดต่อที่มากับภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยภายหลังภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น4กลุ่มหลักได้แก่ 1. โรคติดต่อที่แพร่ผ่านอาหารและน้ำโดยในสถานการณ์ที่ประชาชนต้องอพยพจากพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมก็ย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารเนื่องจากการมีข้อจำกัดด้านแหล่งน้ำสะอาดการจัดการด้านสุขาภิบาลและการกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องค่ะโดยเชื้อโรคที่มีศักยภาพในการแพร่ระบาดในช่วงนี้ได้แก่โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันโรคบิดโรคอหิวาตกโรคโรคไทฟอยด์และพาราไทฟอยด์โรคไวรัสตับอักเสบเอทั้งนี้การปนเปื้อนเชื้อโรคจากซากศพหรือของเสียจากผู้รอดชีวิตที่ติดเชื้อเข้าสู่แหล่งน้ำดื่มและอาหารก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อค่ะ 2. โรคติดต่อที่นำโดยแมลงโดยภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมฝนตกหนักจะส่งผลให้เกิดแหล่งน้ำนิ่งซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงพาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคต่างๆได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคไข้มาลาเรียโรคไข้สมองอักเสบจากไวรัสเวสต์ไนล์เป็นต้นค่ะโดยทั่วไปการระบาดของโรคในกลุ่มนี้มักเริ่มภายหลังเหตุ

0: ตุภัยพิบัติประมาณ 6-8 สัปดาห์เนื่องจากช่วงแรกแหล่งเพาะพันธุ์มักถูกชะล้างแต่ก็จะกลับมาเกิดใหม่เมื่อสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะโดยปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมได้แก่การหยุดชะงักของกิจกรรมควบคุมแมลงการนอนในที่โล่งโดยไม่มีมุ้งหรือผ้าป้องกันยุงก็ล้วนเพิ่มโอกาสในการสัมผัสกับพาหะนำโรคค่ะและ 3. โรคติดต่อจากซากศพโดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศพเช่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือแพทย์นิติเวชศาสตร์ก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงค่ะโดยโรคที่อาจจะมีการแพร่ผ่านการสัมผัสของของเหลวในร่างกายได้แก่วัณโรคโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C HIV และโรคติดเชื้อหลอดทางเดินอาหารค่ะเช่นโรต้าไวรัสซาโมเนร่าอะฮีวาตักโรคค่ะโดยเชื้อเหล่านี้สามารถปนเปื้อนอุปกรณ์หรือเครื่องใช้และแหล่งน้ำได้ค่ะหากมีการจัดการกับซากศพไม่เหมาะสมค่ะและ 4. โรคอื่นๆที่เกิดขึ้นภายหลังภัยพิบัติค่ะอาทิเช่นโรคบาดทะยักซึ่งเกิดจากการบาดเจ็บที่ผิวหนังซึ่งเป็นโรคที่พบไม่บ่อยแต่ควรเฝ้าระวังเป็นรายกรณีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีบาดแผลสกปรกและไม่มีประวัติในการได้รับวัคซีนที่ครบถ้วนก็ควรมีการพิจารณาการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันโรคบาดทะยักค่ะด้านการดูแลสุขภาพในภัยพิบัติค่ะ 1. การส่งเสริมสุขภาพพื้นฐานโดยการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูและต่อต้านโรคค่ะ 2. การตรวจสุขภาพเป็นประจำค่ะโดยหากมีอาการผิดปกติเช่นไข้สูงอาเจียนถ่ายเหลวมีผื่นก็ควรพบแพทย์ค่ะและ 3 ค่ะควรติดตามข่าวสารจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขค่ะเพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดการป้องกันโรคและคำแนะนำด้านสุขภาพค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถรับมือกับโรคติดต่อที่มากับภัยธรรมชาติซึ่งเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นได้กับโรคในยุคปัจจุบันแล้วค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนนท์โพแก้ววรางกูร

0: ถาบันอุดมศึกษาค่ะประจำวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะดิฉันชุตินันท์พันจรุงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz ค่ะเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดวันนี้ดิฉันมากับคุณอดิเรกมีบุญค่ะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz ค่ะสวัสดีค่ะคุณอดิเรก
1: สวัสดีครับคุณชุตินันท์ครับและสวัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ
0: ได้ยินชัดเจนค่ะวันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นหน้าคุณเด็กๆเหมือนตอนจัดคู่กันกับมอนะคะ
1: ก
0: ็ค่ะก็ขึ้นภาพหล่อๆให้แล้วกันนะคะใครที่เป็นแฟนของคุณอดิเรกนะคะวันนี้นะคะเรามาในวันพิเศษอีกหนึ่งวันนะคะคุณอดิเรกนั่นก็คือวันนี้ค่ะนอกจากจะเป็นวันหยุดราชการแล้วความหมายและความสำคัญนั่นก็เป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะ13ตุลาคมของทุกปีค่ะเป็นวันนวมินทรมหาราชเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะหรือเราจะเรียกว่าสัตมวันนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะซึ่งเราก็

0: ได้เปิดเพลงพระราชาของฉันเปิดรายการเลยค่ะคุณอดิเรก
1: ใช่ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณานะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีนั้นได้มีมตินะครับเมื่อวันที่26กันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิปพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะครับว่าวันณวมินทรมหาราชนะครับซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกพระมหาราชวรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559นะครับ
0: ค่ะเราไปต่อกันที่ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะซึ่งเป็นประกาศฉบับที่11นะคะ257/2569นะคะซึ่งก็เป็นประกาศที่ประกาศเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยในช่วงวันที่13ตุลาคมจริงๆก็จะมีผลมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็ยังมีผลอยู่นะคะสำหรับ13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ค่ะวันที่13นะคะก็จะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะคุณอริเดช
1: ใช่แล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามกันอยู่ณขณะนี้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะครับทั้งนี้ครับก็เนื่องจากว่าในช่วงของปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะส่วนจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันนี้นะคะ13ตุลาคม2569ค่ะภาคเหนือก็จะเป็นจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์นะคะภาคกลางจะเป็นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกนะคะจะมีจังหวัดชลบุรีระนองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะการนี้ก็เป็นในส่วนของประกาศค่ะของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็พี่น้องประชาชนก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะและก็จะได้ในส่วนของการเตรียมตัวนะคะหากเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มค่ะคุณอดิเรก
1: ใช่แล้วนะครับนี่ก็เป็นในส่วนแรกนะครับที่เรานำมารายงานให้กับทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยังคงมีทั้ง3ช่วงนะครับที่เราและทีมงานนะครับเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะครับแล้วก็วันนี้มีจารึกรอยไทยด้วยแล้วก็ในช่วงของสนทนาสถาบันนะครับ
0: ใช่ค่ะเราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันเลยค่ะรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: นะคะข่าวแรกมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะก็มีอยู่2ประเด็นด้วยกันที่คุณพานุบาทหัตถบูรณ์นำเสนอในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของคณะการแพทย์บูรณาการมทรธัญบุรีนะคะเขาได้จับมือกับ KWHB นะคะวางแนวทางความร่วมมือไทยจีนขับเคลื่อนการแพทย์แผนจีนและแผนไทยสู่ตลาดสุขภาพนะคะรวมไปถึงเรื่องของการจัดประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนรับ AI ดิจิทัลยานยนต์ไฟฟ้ายกระดับกำลังคนสู่โลกยุคใหม่ค่ะเราไปติดตามรายละเอียดในรายงานของคุณพานุมาตรหัตถบูรณ์กันค่ะ
3: สวัสดีค่ะรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ข่าวสารจากวิทยุราชมง

0: คนธัญบุรีนะคะมีเรื่องของคณะการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจับมือบริษัท KWHB วางแนวทางความร่วมมือไทยจีนขับเคลื่อนการแพทย์แผนจีนและแผนไทยสู่ตลาดสุขภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะโดยคณะการแพทย์บูรณาการร่วมกับบริษัท KWHB จำกัดจะประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทยจีนเพื่อพัฒนาและต่อยอดเชิงพาณิชย์ด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนไทยมุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Health and Wellness สู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพเชิงป้องกันและการดูแลสุขภาพชั้นนำของภูมิภาคเมื่อวันที่6ตุลาคม2569ที่ผ่านมาณห้องประชุมธัญการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยการหารือมุ่งสร้างรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาสนับสนุนการให้บริการวิจัยทางคลินิกเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.รวมถึงส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดจีนนอกจากนี้ยังมุ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงและพัฒนาทักษะด้านผู้ประกอบการค่ะพร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจากองค์กรและสถาบันชั้นนำของจีนอาทิมหาวิทยาลัยจี้หนานและกลุ่มธุรกิจ JD เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Health and Wellness ของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะจากการประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนรับ AI ดิจิทัลยานยนต์ไฟฟ้ายกระดับกำลังคนสู่โลกยุคใหม่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทร.ธัญบุรีจากการประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัยครั้งที่7ปี2569โดยมีรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาและขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตเมื่อวันที่30กันยายน2569ณห้องประชุมมังคละอุบลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีและทางออนไลน์ระบบ Zoom Meetingการประชุมในครั้งนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาที่สะท้อนทิศทางการพัฒนาหลักสูตรในสาขาเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพิจารณาร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อสื่อสร้างสรรค์หลักสูตรใหม่พุทธศักราช2570เพื่อเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ขณะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอพิจารณาร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และปัญญาฝังตัวหลักสูตรใหม่พุทธศักราช2570และร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต่อเนื่องหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2570เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและทักษะที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่การพิจารณาหลักสูตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมตลอดจนเตรียมความพร้อมกำลังคนให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตและนี่คือข่าวสารในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณคุณพานุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ
2: ครับนะครับในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ท่านคุณธนกรนะครับได้นำเสนอไว้อยู่2เรื่องเหมือนกันนะครับในเรื่องแรกครับทางคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาครับให้บริการรักษาฟันฟรีเนื่องในวันทันตกรรมสาธารณสุขแห่งชาตินะครับเรื่องที่2ครับทางจุฬาเปิดรับสมัครจุฬามีเดียFellowships นะครับ2027ครับชวนเพื่อนสื่อร่วมเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับคุณธนกรวัชยานนท์มีรายงานเพิ่มเติมครับ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับคุณผู้ฟังครับในวันพุธที่21ตุลาคมนี้

0: คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับภาคเอกชนในการเปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการรักษาฟันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและในโอกาสครบรอบ86ปีคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะจัดขึ้นที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้เองครับโดยเปิดให้บริการทางทันตกรรมได้แก่อุดฟันถอนฟันคูนหินปูนและผ่าฟันคุดรับจำนวนจำกัดอยู่ที่ 1,086 ท่านนะครับหรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนดทางคณะทันตแพทยศาสตร์ก็จะเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา6นาฬิกาและให้บริการรักษาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่ประสงค์จะเข้ารับบริการก็ขอได้โปรดนำบัตรประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับสำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งเข้ารับบริการผ่าฟันคุดหรือถอนฟันจะต้องเตรียมหนังสือยินยอมและเอกสารของผู้ปกครองตามที่กำหนดส่วนผู้ที่มีไข้ไอเจ็บคอหรือว่ามีอาการคล้ายหวัดตรงนี้ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ก็ต้องขอความร่วมมืองดเข้ารับบริการครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอยากจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องก็สามารถไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dent.jula.ac.th และสำหรับท่านที่เป็นสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนชาวไทยหรือสื่อมวลชนต่างชาติทางศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะได้เชิญสื่อมวลชนสมัครเข้าร่วมจุฬามีเดียเฟลโลชิพ2027เพื่อเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมไทยพร้อมเข้าถึงองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2570ก็จะเปิดรับที่4ท่านนะครับสมัครได้จนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้สำหรับโครงการจุฬามีเดียเฟลโลชิพดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2567และจะจัดขึ้นเป็นปีที่4ในปี2570มุ่งสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนจุฬาผ่านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นที่สนใจไม่ว่าจะเป็นประเด็นสังคมวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตของนิสิตตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมสอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความยั่งยืนที่สำคัญผู้เข้าร่วมก็จะได้เรียนแบบซิทอินในรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือว่าเจนเอ็ดอย่างน้อย1วิชาและรายวิชาของคณะที่เปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย1รายวิชาและผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็ยังจะมีโอกาสได้เข้าร่วมรายวิชาอื่นๆตามความสนใจและการเปิดรับของคณะและหน่วยงานในจุฬาอีกด้วยครับนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยเพื่อเปิดมุมมองและต่อยอดประเด็นในการทำข่าวคุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัครนั้นก็จะต้องเป็นนักข่าวสังกัดสำนักข่าวต่างประเทศหรือสำนักข่าวภาษาอังกฤษที่มีสำนักงานในประเทศไทยหรือต่างประเทศมีประสบการณ์ด้านงานข่าวอย่างน้อย1ปีณวันที่สมัครมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีและได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัดให้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่กำหนดและก็จะต้องมีชั่วโมงเข้าเรียนและชั่วโมงเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า80%ของเวลาทั้งหมดตามเงื่อนไขของโครงการถ้าหากว่าครบตามเงื่อนไขก็จะได้รับ Certificate of Completion เมื่อสิ้นสุดโครงการครับผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดมาได้ที่คุณภัทรพรรักเปี่ยมกลุ่มภารกิจนานาชาติสัมพันธ์ศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางอีเมล patarapon.r@jula.ac.th ภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้หรือถ้าหากอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022183282ครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
1: ค่ะขอบคุณคุณธนกรวัศยานนท์นะคะจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเราจะไปกันต่อที่ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอหาดใหญ่กันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณกรองการสุขรักนะคะก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อยอดเข้ากล้องนวัตกรรมอาหารยังชีพGrab a Go นะคะอาหารพร้อมทานรับมือภัยพิบัติค่ะจากงานวิจัยสู่มือผู้ประสบภัยค่ะติดตามรายละเอียดจากข่าวกันได้เลยค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อยอดเข้ากล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab a Go อาหารพร้อมทานรับมือภัยพิบัติจากงานวิจัยสู่มือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหารมาใช้สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนโดยล่าสุดได้ส่งมอบเข้ากล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab a Go จำนวน 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีเบื้องหลังอาหารพร้อมทานจาก Grab a Go ไม่ได้มีเพียงเรื่องราวของการส่งต่อความช่วยเหลือแต่คือผลลัพธ์จากการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีอาหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่พัฒนาต่อยอดมากว่า10ปีจากโจทย์อาหารสำหรับผู้ประสบภัยสู่ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมรับประทานเก็บรักษาได้นานและกำลังต่อยอดไปสู่แนวคิดจากการรอให้เกิดภัยสู่การเตรียมความพร้อมด้านอาหารก่อนเกิดภัยพิบัติรองศาสตราจารย์ดร.สาวคนวัฒนจันทร์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเผยว่าอาหารถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ต้องส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไฟฟ้าถูกตัดขาดการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากหรือไม่สามารถประกอบอาหารได้ตามปกติดังนั้นอาหารสำหรับผู้ประสบภัยจึงต้องมีคุณสมบัติทั้งด้านความปลอดภัยสะดวกต่อการขนส่งพร้อมรับประทานและสามารถเก็บสำรองไว้ได้สำหรับกระบวนการผลิตใช้หลักการฆ่าเชื้ออาหารด้วยความร้อนในภาชนะปิดสนิทหรือรีทอร์ตโดยต้องคำนวณปริมาณความร้อนให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภทเพื่อควบคุมหรือทำลายจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและทำให้อาหารเน่าเสียขณะเดียวกันต้องควบคุมความร้อนไม่ให้มากเกินไปจนกระทบต่อเนื้อสัมผัสกลิ่นและรสชาติพร้อมพัฒนาเมนูให้มีความหลากหลายเพื่อรองรับการบริโภคอาหารสำเร็จรูปต่อเนื่องหลายวันจุดเด่นของ Grab a Go คือสามารถรับประทานได้โดยไม่จำเป็นต้องนำไปอุ่นเนื่องจากทีมวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตและศึกษาการคืนตัวของข้าวรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยังคงรับประทานได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเตาหรือไมโครเวฟซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่ระบบสาธารณูปโภคอาจได้รับความเสียหายส่วนการเก็บรักษาได้นานนั้นเกิดจากการออกแบบสูตรอาหารการเตรียมวัตถุดิบการคำนวณกระบวนการให้ความร้อนและการใช้บรรจุภัณฑ์ปิดสนิทไม่ได้เกิดจากการเติมสารกันบูดโดยกระบวนการทั้งหมดต้องออกแบบให้เกิดความสมดุลระหว่างความปลอดภัยอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของอาหาร
3: อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเรียกว่าเป็นอาหารพร้อมทานบรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิทผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงถ้าเป็นในแง่ของกฎหมายของอย.เนี่ยเราเรียกว่าอยู่ในกลุ่มอาหารควบคุมเฉพาะนะฮะกฎหมายจะมีอยู่1อย่างเลย1ต้องปลอดเชื้อ2ห้ามใส่สารกันบูดนะอันนี้กฎหมายบังคับเพราะฉะนั้นในกลุ่มเมนูอาหารกลุ่มนี้ค่ะในกลุ่มเฉพาะอาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุผิดสนิทผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและเก็บในอุณหภูมิห้องเนี่ย1ไม่มีการเติมสารกันบูดอันนี้ก็คือยืนยันให้กับผู้บริโภคได้ว่ากฎหมายบังคับนะฮะเพราะนั้นเราไม่สามารถเติมได้การที่เรายืดอายุได้1การออกแบบสูตร2กระบวนการเตรียมทำอย่างไรที่เตรียมให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยสามารถทนความร้อนสูงได้อันที่3ที่เขาไม่เน่าเสียหรือบูดเน่าเนี่ยเพราะกระบวนการคำนวณปริมาณความร้อนที่ใช้อ่ะค่ะจะต้องเหมาะสมในการที่จะไปยับยั้งหรือฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียในขณะเดียวกันปริมาณความร้อนนี้จะต้องไม่ไปทำลายคุณสมบัติที่ดีของอาหารไม่ว่าจะเนื้อสัมผัสกลิ่นรสชาติต่างๆนะก็ยังสามารถที่จะคงอยู่ได
2: ้การพัฒนา Grab a Go ไม่ได้มุ่งเฉพาะการผลิตอาหารเพื่อแจกจ่ายในช่วงเกิดภัยพิบัติแต่ยังสามารถต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนได้ด้วย นอกจากนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตรยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้ประกอบการเข้ามาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือใช้ศักยภาพของโรงงานในการต่อยอดการวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เพื่อให้งานวิจัยสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งในภาคธุรกิจและภาคสังค

0: ผมด้วยกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณคุณกองกลางสุขรักนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอหาดใหญ่ค่ะ
2: ครับเราไปต่อที่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันต่อเลยนะครับวันนี้คุณปาริสากาญจนกุลนะครับมีรายงานเกี่ยวกับที่เชียงใหม่ครับผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับดอกชบาทิพย์พัฒนาการจังหวัดเผยยอดพุ่งเกือบ 50% เลยนะครับมุ่งสู่เป้าหมาย1ล้านดอกถวายความจงรักภักดีนะครับไปติดตามรับฟังรายงานเพิ่มเติมกันเลยครับ
3: จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่เผยยอดพุ่งเกือบ 50% มุ่งสู่เป้าหมาย1ล้านดอกถวายความจงรักภักดีนางนิตภรัตน์วรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่ว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเป้าหมายการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์รวมทั้งสิ้น1ล้านดอกภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อบริการประชาชนอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีน้อมถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการดำเนินงานอยู่ภายใต้คณะทำงานซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เป็นรองประธานพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนอย่างใกล้ชิดสำหรับรูปแบบดอกไม้จันทร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เลือกใช้เป็นตัวแบบหลักคือดอกชบาทิพย์จากทั้งหมด7แบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเนื่องจากเป็นดอกไม้ที่มีความงดงามสื่อความหมายอันลึกซึ้งถึงความอ่อนโยนความเมตตาและความสง่างามอีกทั้งยังมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่ไม่ซับซ้อนมีจำนวนกลีบน้อยซึ่งช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดทำทำให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้ง่ายนอกจากนี้ทางจังหวัดยังกำหนดให้ประดิษฐ์ช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยในพิธีส่วนกลางจำนวน1ช่อโดยถอดแบบมาจากดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงในระดับอำเภอทั้ง25อำเภอจะประดิษฐ์ช่อดอกทองกวาวอำเภอละ1ช่อเพื่อนำมาร่วมพิธีในระดับจังหวัดเช่นเดียวกันในการขยายผลสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม Kick Off เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาโดยนำวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ครูขอจำนวนกว่า300คนซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสตรีและตัวแทนจากทั้ง25อำเภอเพื่อนำทักษะกลับไปถ่ายทอดต่อในระดับอำเภอตำบลชุมชนและหมู่บ้านตามกลยุทธ์1คนต่อ1ดอกภายใต้แนวคิดดอกไม้จันทร์แห่งความจงรักภักดีถวายแด่พระพันปีหลวงร้อยรักจากดวงใจชาวเชียงใหม่จารึกไว้ชั่วนิรันดร์ทั้งนี้ล่าสุดยอดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์มีความคืบหน้าแล้วเกือบ 50% หรือประมาณ 500,000 ดอกโดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่แสดงความจำนงร่วมประดิษฐ์ 200,000 ดอกตลอดจนทัณฑสถานหญิงมณฑลทหารบกที่33และภาคส่วนต่างๆที่ร่วมสนับสนุนทั้งแรงงานและวัสดุอุปกรณ์
4: ทุกภาคส่วนนะคะประชาชนพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านได้มีส่วนร่วมนะคะมีความภาคภูมิใจก็มีหลากหลายหน่วยงานเช่นเมื่อวานก็มีทางอบจ.จังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงความจำนวนว่าจะร่วมประดิษฐ์จำนวน 200,000 ดอกอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุดนะคะนอกนั้นก็จะเป็นหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทัณฑสถานหญิงไม่ว่าจะเป็นมทบ.33หรือหน่วยงานภาคส่วนได้แจ้งความจำนงถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีความพร้อมในเรื่องการประดิษฐ์ดอกนะคะทักษะไม่มีเราก็มีส่วนร่วมสนับสนุนในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการทำได้แล้วก็เปิดพื้นที่ให้ประชาชนอย่างจังหวัดเชียงใหม่เราเปิดที่ด้านล่างชั้นหนึ่งของอาคารอำนวยการตรงนี้ตรงโถงนิทรรศการโครงการพระราชดำริให้ทุกท่านที่เข้ามาติดต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถที่เข้ามาร่วมประดิษฐ์และมีครูกอประจำในทุกๆวันเป็นเวรประจำวันเลยแล้วในแต่ละอำเภอ25อำเภอก็จะมีจุดที่ว่าการอำเภอแล้วก็จุดที่สำคัญของอำเภออย่างจังหวัดก็จะมีวัดที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ที่เราได้ประสานไปแล้วไม่ว่าจะเป็นวัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพหรือวัดพระสิงห์หรือวัดอื่นๆเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าแล้วก็ โดยเฉพาะส่วนราชการซึ่งข้าราชการทุกท่านนะคะทุกคนก็อยากจะมีโอกาสตรงนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้มามีส่วนร่วมรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ถวายแด่พระพันปีหลวงครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะสำหรับของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: พร้อมกันนี้พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเชิญชวนข้าราชการบุคลากรภาครัฐและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยจังหวัดได้จัดตั้งจุดประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พร้อมกับมีครูขอคอยแนะนำฝึกสอนทุกวันณบริเวณชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงจุดบริการณที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอและวัดสำคัญในพื้นที่อาทิวัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพและวัดพระสิงห์เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้ร่วมร้อยดวงใจถวายความจงรักภักดีอย่างทั่วถึงปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
1: ค่ะขอบคุณคุณปริษากาญจนกุลนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเราไปกันที่ต่อข่าวสุดท้ายนะคะของช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะคะก็คือข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะคุณสุวัฒน์วิมลชัยเลิกนะคะรายงานข่าวมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยของมมสแคสตัดไร้หนามค่ะบริโภคได้โภชนาการสูงนะคะประเด็นที่1แล้วก็มีประเด็นที่2ด้วยนะคะในเรื่องของมมส.เขาจัดงานลีลาดปีที่10ค่ะ MSU Dance Sport P Competition 2026นะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเราไปติดตามกับคุณสุวัฒน์วิมลชัยเลิศกันค่ะ
5: รอบรั้วทั่วไทยโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับวันนี้เริ่มต้นจากข่าวมมส.จัดการแข่งขันดีลาดปีที่10 MSU Dance Sport Pre Competition 2026นะครับเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาคณะการศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็จัดโครงการฝึกประสบการณ์ดีลาดเพื่อการแข่งขันครั้งที่10ขึ้นนะครับในชื่อของ MSU Dance Sport Pre Competition 2026โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตชูกำแพงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานในพิธีพร้อมกับมอบโล่ขอบคุณแก่ผู้สนับสนุนการแข่งขันแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยรัตน์ชูสกุลหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการกีฬาคณะศึกษาศาสตร์นำคณาจารย์นิสิตและก็นักเรียนนักกีฬาลีลาดเข้าร่วมการแข่งขันที่อาคารศูนย์กีฬานันทนาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามสำหรับโครงการฝึกประสบการณ์ลีลาดเพื่อการแข่งขันจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมหาวิทยาลัยนะครับได้แก่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกองอาคารสถานที่กองกิจการนิสิตชมรมกีฬาลีลาดจังหวัดมหาสารคามโดยวัตถุประสงค์เพื่อฝึกประสบการณ์ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาลีลาดนะครับได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันดีลาดเพื่อการแข่งขันส่งเสริมการออกกำลังกายตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างสถาบันแล้วก็ทีมกีฬาลีลาดที่ร่วมการแข่งขันนะครับซึ่งสำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่10มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น186คู่จาก10องค์กรซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจแล้วก็การเติบโตของกีฬาลีลาดในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาคณะศึกษาศาสตร์ของมมส.ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพนะครับและก็เพื่อความเป็นเลิศของภูมิภาคกันต่อไปอีกข่าวนึงมีเรื่องราวรายงานเกี่ยวกับหนึ่งผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพัฒนาแคทตัสนะครับบริโภคได้ไร้หนามซึ่งทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้พัฒนาแคทตัสซึ่งบริโภคได้แล้วก็ไร้หนามพร้อมคุณค่าทางโภชนาการที่สูงซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์บุญเที่ยงสังกัดคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขาร่วมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พัฒนาพันธุ์แคทตัสไร้หนามบริโภคได้แล้วก็มีคุณค่าเชิงโภชนาการอีกทั้งยังมีศักยภาพด้านการทนแล้งแล้วก็ใช้น้ำน้อยในการเพาะปลูกนะครับซึ่งจะตอบโจทย์ในการพัฒนาพืชอาหารทางเลือก ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภ

0: ภูมิอากาศนะครับอีกทั้งยังสามารถเพาะปลูกได้แม้ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำโดยยังรักษาผลผลิตที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสำหรับเป็นผลิตวัตถุดิบในการสนับสนุนกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์กันต่อไปและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับในช่วงเวลานี้รอบรั้วทั่วไทยโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามผมสุวัฒน์วิมลชัยฤกษ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน
1: ค่ะขอบคุณคุณสุวัฒน์วิมลชัยฤกษ์ค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะเราจะไปกันต่อที่ช่วงของจาลึกรอยไทยกันค่ะ
2: จารึกรอยไทย

0: ครับสำหรับในช่วงของจารึกรอยไทยในวันนี้เนี่ยนะครับมาจากทางสถานีวิทยุของมอ.ปัตตานีนะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับมาดูคาตงนะครับขนมรวงผึ้งแห่งยะริ่งนะครับวันนี้คุณหทัยการเพชรประวัตินะครับมีรายงานจารึกรอยไทยที่น่าสนใจในวันนี้ด้วยครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชายแดนใต้ในสารคดีชุดแลฮัสลาตันส่งวัฒนธรรมชายแดนใต้

0: างวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนชายแดนภาคใต้ยังมีขนมพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่รูปร่างแปลกตารสชาติหอมหวานและมีเรื่องราวซ่อนอยู่ในทุกคำที่ได้ลิ้มลองขนมชนิดนี้มีชื่อว่ามาดูกาตงหรือที่หลายคนเรียกกันว่าขนมรวงผึ้งขนมพื้นบ้านที่มีทั้งกลิ่นหอมของมะพร้าวความเหนียวนุ่มของแป้งและกลิ่นควันอ่อนๆจากเตาถ่านกะลามะพร้าวแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่ารสชาติคือเรื่องราวของภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปอีกสู่รุ่นหนึ่งยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษคำว่ามาดูกาตงมาจากภาษามลายูถิ่นมาดูหมายถึงผึ้งส่วนกาตงหมายถึงการเกาะหรือแขวนเมื่อมองรูปร่างของขนมจะเห็นแป้งที่ปั้นเป็นแท่งยาวรีก็อยู่รอบซี่ไม้ไผ่ก่อนนำไปย่างบนเตาถ่านรูปร่างของมันจึงดูคล้ายกับรวงผึ้งที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้และนี่เองที่กลายมาเป็นที่มาของชื่อมาดูกาตงขนมพื้นบ้านชนิดนี้สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาด้านอาหารของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำวัตถุดิบเรียบง่ายจากท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นขนมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเบื้องหลังขนมหนึ่งชิ้นคือเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ใช้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษเป็นทั้งอาชีพและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหัวใจสำคัญของมาดูกาตงเริ่มต้นด้วยวัตถุดิบไม่กี่อย่างแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าน้ำกะทิน้ำตาลและเกลือนำแป้งทั้งสองชนิดมาผสมกับน้ำกะทิแล้วนวดจนได้เนื้อแป้งที่เหนียวพอดีจากนั้นพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อแป้งได้ที่จึงนำมาปั้นให้เป็นรูปทรงยาวแล้วเกาะลงบนซี่ไม้ไผ่
1: มาขายตรงนี้เป็นหลักเป็นแหล่งก็ประมาณ14ปีค่ะตรงนี้มันผสมนะคะก็จะมีในส่วนผสมในแป้งก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มะพร้าวนะคะแล้วก็ไอ้นี่ก็จะเป็นส่วนแต่งโรยก็จะเป็นเราจะราดกะทินะราดกะทิก่อนแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลก็จะมีงาหน่อยค่ะเพื่อจะได้ให้มันได้กลิ่นหอมงาคั่วค่ะแล้วก็พอเราปั้นบนไม้เสร็จแล้วก็นี่คือเราปั้นเรียบร้อยแล้วก็จะมาปิ้งอีกทีค่ะจากที่ว่าเราปั้นบนไม้เรียบปิ้งพอสุกเรียบร้อยเราก็จะมาราดกะทิกับน้ำตาลนะคะแล้วก็โรยน้ำตาลก็จะมีงาเข้าไปด้วยในนี้เพื่อจะให้มันได้กลิ่นหอมของงา
0: เรื่องราวของมาดูกาตงจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของขนมพื้นบ้านหนึ่งชนิดแต่คือ

0: ของผู้คนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอยะริงคนที่เรียนรู้จากคนรุ่นก่อนลงมือทำด้วยสองมือและใช้ความรู้ที่ได้รับมาสร้างเป็นอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวจากรุ่นทวดสู่รุ่นลูกและกำลังเดินทางต่อไปยังคนรุ่นใหม่กว่า80ปีของการสืบทอดทำให้สูตรของมาดูกาตงไม่ได้เป็นเพียงตำรับอาหารแต่กลายเป็นความทรงจำของครอบครัวและเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ชุมชนโดยเฉพาะในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาเมื่อพื้นที่บางปูอำเภอยะริงกลายเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวภาพของนักท่องเที่ยวที่ล่องเรือชมความงดงามของอุโมงค์กงกลางแวะชิมขนมร้อนๆจากเตาถ่านได้ทำให้ขนมพื้นบ้านจากครัวของชุมชนได้มีโอกาสเดินทางออกไปพบกับผู้คนจนเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากแป้งธรรมดาธรรมดาเมื่อผ่านมือของคนในชุมชนจึงกลายเป็นขนมที่มีทั้งรสชาติเรื่องราวและความทรงจำมาดูกาตงอาจเป็นเพียงขนมชิ้นเล็กๆที่เกาะอยู่บนซี่ไม้ไผ่แต่เบื้องหลังขนมหนึ่งชิ้นกลับบรรจุเรื่องราวของผู้คนภูมิปัญญาวัฒนธรรมและการเวลานับหลายสิบปีเพราะการรักษาอาหารพื้นถิ่นเอาไว้ไม่ใช่เพียงการรักษารสชาติแต่คือการรักษาร่องรอยของชีวิตให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นซึ่งจะจารึกรอยไทยและวิถีชุมชนนี้ไปอีกนานเท่านาน
1: ค่ะขอบคุณรายงานนะคะจากคุณหทัยการเพชรประวัติค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ม.อ.ปัตตานีนะคะฟังเรื่องราวแล้วเราน่าจะต้องไปตามกินนะคะสำหรับขนมมาดูคาตงค่ะคุณอดิเรก
2: ใช่แล้วนะครับแต่ตอนนี้พักหิวกันแป๊บนึงนะครับแล้วก็เราเข้าสู่ในช่วงสนทนาสถาบันอีกสักครู่เดียวครับ
1: ใช่ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

0: วันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
1: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
0: อ้าวเหรอครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งแท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
0: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้น

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะในช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงสนทนาสถาบันค่ะคุณอริเดชวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุภกรหานสูงเนินค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามวันนี้ท่านจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในประเด็นนักวิจัยไทยในเวทีโลกความสำเร็จที่มากกว่าอันดับคนไทยได้อะไรจากการวิจัยนะคะเจาะลึกเบื้องหลัง World Top 2% นะคะ Scientist กับรองศาสตราจารย์ดร.สุภกรหานสูงเนินค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับอาจารย์สุภกรครับ
2: ครับสวัสดีผู้ดำเนินรายการสองท่านครับผมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผม
0: ค่ะสัญญาณชัดเจนนะคะ
2: ครับผมสัญญาณชัดเจนครับ

0: ริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะครับผมจะต้องให้ท่านอาจารย์ช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นครับของการเป็นนักวิจัยนะครับความสนใจในสาขาเคมีวิเคราะห์นะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาจารย์เนี่ยเดินทางมาสู่การได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติได้อย่างทุกวันนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมจริงๆแล้วผมไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นนักวิจัยด้านเคมีวิเคราะห์โดยตรงนะครับ
0: คร
1: ับ จริงๆผมเรียนแล้วก็ทำงานทางด้านฟิสิกส์แล้วก็วิศวกรรมไฟฟ้าครับผมแล้วก็งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ผมทำก็จะเน้นไปเกี่ยวกับการพัฒนาเซ็นเซอร์ไมโครเวฟแล้วก็ระบบตรวจวัดแต่ไม่ทำลายครับผมแต่พูดถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นนักวิจัยนี้พูดจริงๆเลยคือก็จำไม่ได้ครับว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นมาตั้งแต่ตรงไหน
2: มันจับพัดจับผูมาใช่ไหม
1: แต่ว่าถ้าเกิดจับได้ถึงความรู้สึกของตัวเองว่าที่เราเริ่มชอบงานวิจัยแล้วก็เหมือนที่เราจะเป็นนักวิจัยเนี่ยก็ต้องเกิดที่เราเริ่มตั้งคำถามครับที่เราจะนำความรู้ทางด้านฟิสิกส์แล้วก็วิศวกรรมไฟฟ้าที่เราเรียนมาแล้วก็เราสอนนิสิตในห้องเรียนเนี่ยเอามาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างไรผมคิดว่ามันเริ่มได้รับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักวิจัยตั้งแต่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะ
1: แล้วคราวนี้ในส่วนคำถามที่ว่าสนใจสาขาเคมีวิเคราะห์จริงจริงมันเชื่อมโยงครับมันเชื่อมโยงกันครับพี่ยากรคือผมทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเซ็นเซอร์ไมโครเวฟแล้วก็ระบบตรวจวัดแบบไม่ทำลายหลังจากที่ผมพัฒนาระบบแล้วก็พัฒนาตัวเซ็นเซอร์แล้วเนี่ยผมก็จะเอาตรงนี้นะครับไปทำการวัดรักษาวัดวัสดุแล้วก็วัดผลผลิตการเกษตรแล้วก็รายงานผลตีพิมพ์งานออกไปผมว่าตรงนี้นะครับที่หลังจากที่ตีพิมพ์บทความวิจัยไปแล้วเนี่ยผมคิดว่านักวิจัยทางสาขาเคมีวิเคราะห์เนี่ยเขาน่าจะเห็นแล้วก
2: ็
1: คิดว่ามันเป็นเทคนิคใหม่น่าสนใจเขาก็เลยเอาวิธีการหรือว่างานวิจัยของผมเนี่ยไปอ้างอิงแล้วก
2: ็
1: ไปต่อยอดงานวิจัยของเขาครับผมคิดว่ามันก็เลยทำให้ไซส์เซสชันในแขนงวิชานี้ของผมค่อนข้างสูง
2: ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้ว World Top 2% Scientist มันหมายถึงอะไรอะคะอาจารย
1: ์จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานข้อมูลการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ครับที่จัดทำโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดร่วมกับข้อมูลทางบรรดานุกรมของเอลสเวียร
2: ์ค่ะ
1: ครับก็เขาก็พิจารณาตัวชี้วัดด้านการอ้างอิงผลงานวิจัยหลายๆองค์ประกอบนะครับดูทั้งไซเตชันดูทั้งบทบาทของผู้เขียนต่างๆด้วยครับเอามาใช้ในการพิจารณาครับ
2: ค
1: ราวนี้ในส่วนของ single year citation impact เนี่ยก็จะเป็นการเน้นผลกระทบจากการอ้างอิงผลงานในปีที่ประเมินครับ
2: ค่ะค่ะ
1: ไม่ใช่เป็นการสะสมแบบผลงานตลอดชีวิตการทำงานแค่ปีต่อปีครับก็มีการประกาศผลออกมาครับผม
2: อันนี้ก็จะเป็นแวดวงของงานวิจัยนะคะที่เราเข้าใจนะคะคุณอเรียก็คือถ้างานวิจัยไหนเนี่ยได้รับการตีพิมพ์แล้วก็ในเขาเรียกว่าวิชาการเวทีระดับโลกระดับนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงการอ้างอิงเนี่ยก็จะถือว่าน่าเชื่อถือนะคะตรงนี้ค่ะ
0: ครับทีนี้ต้องถามถึงงานวิจัยของท่านอาจารย์ครับที่ถือว่าเป็นงานวิจัยที่เป็นความภาคภูมิใจของท่านอาจารย์เลยที่อยากจะเล่าให้ฟังตรงนี้ครับมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราไปแบบแก้ปัญหาหรือเจอปัญหาอะไรแล้วเราค้นพบข้อสำคัญอะไรยังไงบ้างอาจารย์เล่าให้ฟังได้เลยนะฮะ
1: จริงๆผมชอบงานวิจัยของพวกเราที่ทำเนี่ยกับทุกชิ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้หยิบยกมาสักหนึ่งเรื่องเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตหยิบยกงานวิจัยชิ้นล่าสุดที่ได้ทำการตีพิมพ์ผลงานไปนะครับเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเซ็นเซอร์ไมโครเวฟนะครับร่วมกับปัญญาประดิษฐ
2: ์ค่ะ
1: ครับสำหรับประเมินความชื้นแล้วก็ปริมาณแป้งในหัวมันตับผนังสดครับที่เพิ่งตีพิมพ์ไปนะครับงานวิจัยตรงนี้ที่ชอบเพราะว่ามันเป็นโจทย์เป็นแนวความคิดมาจากปัญหาในพื้นที่นะครั

0: ซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่ามันสำปะหลังเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: จริงค่ะ
0: แล้วก็คุณภาพของมันสำปะหลังเนี่ยโดยเฉพาะความชื้นแล้วก็ปริมาณแป้งเนี่ยมันมีผลต่อการกำหนดราคาซื้อขายแล้วก็กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมครับทีนี้ปัญหาคร่าวๆที่เราเจอก็คือว่าการตรวจวัดโดยใช้เทคนิคหรือวิธีการดั้งเดิมเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาที่นานครับแล้วก็ต้องมีกระบวนการเตรียมตัวอย่างที่อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับตรงนี้พวกเราก็เลยหาแนวทางในการที่จะนำเสนอวิธีการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งและก็ความชื้นในหัวมันสดเนี่ยโดยใช้เซ็นเซอร์ไมโครเวฟครับซึ่งเป็นแนวงานวิจัยที่ผมแล้วก็ทีมวิจัยศึกษามาต่อเนื่องอยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้การวัดเนี่ยหลังจากที่วัดได้สัญญาณมาแล้วเนี่ยนะครับก็เอาสัญญาณที่ได้จากเซ็นเซอร์ไมโครเวฟเนี่ยเอาไปผ่านในส่วนของปัญญาประดิษฐ์อีกต่อหนึ่งได้ครับเพื่อที่จะเรียนรู้หาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณขึ้นไมโครเวฟกับความชื้นแล้วก็ปริมาณแป้งซึ่งเราก็สามารถที่จะระบุเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับแล้วก็ปริมาณความชื้นในหัวมันตำหลังได
1: ้
0: โดยการแบบวัดได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็มีความแม่นยำระดับหนึ่งครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะจากห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์จริงเนี่ยงานวิจัยจะสร้างคุณค่าได้มากขึ้นเมื่อสามารถต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงนะคะอาจารย์มีแนวทางในการเชื่อมโยงผลงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆยังไงบ้างและปัจจุบันเนี่ยมีผลงานใดที่เริ่มนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วคะอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังว่าเรื่องของงานวิจัยปริมาณการวัดปริมาณแป้งในมันสำปะหลังนี่ก็น่าสนใจนะคะ
0: ครับผมสำหรับผมคิดว่างานวิจัยจะมีคุณค่ามากขึ้นกว่าที่เราตีพิมพ์ไปก็คือเราต้องพยายามพัฒนาองค์ความรู้ให้มันสามารถนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้ซึ่งอย่างในเคสมันตับหลังนี่ก็เห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับแต่ว่าคือต้องยอมรับว่าการพัฒนาจากต้นแบบในห้องปฏิบัติการนะครับในที่พวกผมทำอยู่เนี่ยจนกระทั่งไปสู่การใช้งานจริงในโรงงานหรือว่าชุมชนแล้วเนี่ยมันยังต้องผ่านกระบวนการทดสอบในเรื่องของความแม่นยำในเรื่องของความทนทานแล้วก็ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอีกหลายขั้นตอน
1: นะ
0: ครับซึ่งปัจจุบันงานวิจัยที่ผมทำอยู่เนี่ยยังไม่ถึงกับได้ออกไปสู่ชุมชนหรือว่าโรงงานในภาคอุตสาหกรร
1: ม
0: เป็นตัวครับก
1: ็
0: มันยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาต้นแบบแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็ความแม่นยำอยู
1: ่
0: แต่นี่นะครับคือเป้าหมายต่อไปครับที่จะต้องพยายามผลักดันนะครับให้เกิดการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเอ่ยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอ่ยเพื่อนำต้นแบบที่พัฒนาในห้องแลบเนี่ยครับเอาไปทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงครับซึ่งก็เป็นเป้าหมายต่อไปครับผู้ดำเนินการครับ
2: ครับเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์ก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการดำเนินงานแบบเดิมเนาะที่เราใช้ในการวัดความชื้นในหัวมันสำปะหลังเนี่ยนะครับคือแต่เดิมเนี่ยใช้เวลานานนะครับแล้วก็เตรียมตัวอย่างนานมากเลยอาจารย์พอจะแบบสามารถที่จะกำหนดตัวเลขได้ไหมว่าจากเดิมเนี่ยใช้เวลานานมันนานสักหลายชั่วโมงแล้วก็พอเรามีการพัฒนาเซ็นเซอร์ไมโครเวฟ AI นี้ฮะใช้เวลาลดลงมาเหลือสักกี่สิบนาทีอะไรประมาณนี้อาจารย์ครับ
0: โดยประมาณเนี่ยเวลาที่การวัดเปอร์เซ็นต์แป้งแต่ปกติที่เขาใช้วิธีเทคนิคความถ่วงจำเพาะก็คือเขาจะเอาหัวมันมาสับให้ได้ประมาณ 4-5 กิโลแล้วก็ชั่งในอากาศเสร็จแล้วก็ชั่งในน้ำแล้วก็ปรับสเกลหาเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับซึ่งเท่าที่ลองทำก็น่าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาทีเหมือนกันนะครับในการที่จะประเมินแต่ละครั้งนะครับแต่ว่าไอ้ที่พวกผมทำเนี่ยที่ทีมงานทำวิจัยในเรื่องตรงนี้คือเราวางตัวอย่างชิ้นงานอยู่บริเวณตำแหน่งเซ็นเซอร์ของเราที่ทำการวัดเนี่ยมันก็สามารถระบุค่าออกมาได้เลยครับแบบไม่ถึงกับเรียลไทม์แต่ว่าก็ถือว่าสั้นมากนะครับไม่ถึง2-3 วินาทีก็เห็น ข้อมูลแล้วว่ามันมีความ

0: ชื้นหรือว่ามีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
1: ่
2: คร
0: ับครับแต่ว่าในการควบคุมความแม่นยำเนี่ยตอนนี้เราจึงต้องใช้เวลาในการวัดตัวอย่างให้มากขึ้นเพื่อที่จะมีข้อมูลไปเทรน AI ให้เขาได้เรียนรู้อาจจะสัมพันธ์ได้แน่นขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นขั้นที่จะพัฒนาแล้วก็วิจัยต่อไปครับ
2: ค่ะพออาจารย์พูดถึงเรื่องของ AI นะคะยังให้อาจารย์ได้แสดงมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของ AI กับอนาคตของการวิจัยวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยกันค่ะ
0: AI ถ้าในมุมมองของผมนะครับAI เนี่ยกำลังเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานวิจัยอย่างมากเลยนะครับในปัจจุบัน
2: ค่ะ
0: โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับการตรวจวัดแล้วก็ดูข้อมูลซึ่งผมคุ้นเคยอยู่เนี่ยนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะวัดสัญญาณจากเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับเราก็จะมีการพิจารณาค่าบางค่าหรือว่ามีโมเดลหรือมีสมการทางคณิตศาสตร์กำหนดไว้ล่วงหน้าแล
2: ้
0: วนะครับเวลาที่เราวัดสัญญาณปุ๊บเราก็เอาสัญญาณเนี่ยไปผ่านสมการเราก็สามารถหาคำตอบหรือหาค่าที่ต้องการจะวัดหรือต้องการจะค้นหาได้ละนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอมี AI เข้ามาเนี่ยเจ้า AI เนี่ยเขาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มันซับซ้อนนะครับแล้วที่สำคัญคือเขาสามารถที่จะเรียนรู้ความสัมพันธ์หรือว่าเขาสามารถสังเกตสิ่งที่เราเองหรือว่าวิธีการเดิมสังเกตไม่ได้นะเขาสังเกตได้คือมันมีความทึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เลยคิดว่ายังไงเนี่ยเราก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้ AI เอามาเป็นผู้ช่วยในการทำวิจัยต่อไปในอนาคตนะครับแต่ว่าอย่างไรเสียเนี่ยความรับผิดชอบในเรื่องของความถูกต้องหรือว่าจริยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังต้องอยู่ภายใต้นักวิจัยเองหรือว่ามนุษย์เองนี่แหละครับที่จะต้องเป็นคนตรวจสอบเขาอีกทีนึงควบคุมเขาอีกทีนึงครับผมก
2: ็
0: แนวคิดที่ว่า AIก็จะมีผลกระทบกับนักวิจัยแล้วก็การตั้งอกรู้ใหม่ในอนาคตเยอะเลยครับในอนาคตต่อไปนะครับ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านวิทยากรของเรามากๆเลยค่ะวันนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุภกรหานสูงเนินนะคะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณ
0: ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณวิชิตชาวหานะคะซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะในการประสานหัวข้อในช่วงสนทนาสถาบันในวันนี้นะคะแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะคุณอริเรกวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีทีมงานคุณสุริยาลีพมาและคุณปาพศพันตาเอกค่ะจาก KKU Radio ของเราเป็นผู้ควบคุมการออกอากาศค่ะวันนี
3: ้
2: ดิฉันชุตินันท์พันจรุงพร้อมด้วยคุณเอเรกมีบุญนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรต้องลาไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับกกต.ชี้แจงถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องถึงการคัดค้านการเลือกสว.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสำนักงานกกต.ได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าในการพิจารณาคำร้องและความปรากฏเรื่องการคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งเกิดขึ้นจากการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอจังหวัดและประเทศเมื่อวันที่9 16และ26มิถุนายน2567โดยระบุว่าได้ดำเนินการแล้วเสร็จ608เรื่องแบ่งเป็นการพิจารณาคำร้อง293เรื่องประกอบด้วยเรื่องที่สั่งไม่รับ

มจังหวัดนครพนมมอบหมายให้ทุกหมู่บ้านขอมติประชาคมคัดค้านการสำรวจแร่โพแทสในพื้นที่เพื่อส่งไปยังกพร.ให้ยกเลิกการออกอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่โพแทสและเกลือหินในพื้นที่จากที่ได้เห็นชอบตามคำขอของเอกชนก่อนหน้านี้นายปรีชามณีสร้อยนายอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมได้มอบหมายให้ทุกหมู่บ้านใน4ตำบลในพื้นที่อำเภอธาตุพนมประชุมระดับหมู่บ้านเพื่อขอมติประชาคมคัดค้านการสำรวจแร่โพแทชในพื้นที่เพื่อส่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดผ่านไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพร.พิจารณาทบทวนหรือยกเลิกการออกอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่โพแทชและเกลือหินในพื้นที่ตำบลธาตุพนมฝั่งแดงธาตุพนมเหนือและพระกลางทุ่งเนื้อที่8,463 ไร่ที่กพร.เห็นชอบตามคำขอของบริษัทไซโนเอสีประเทศไทยจำกัดซึ่งก่อนหน้านี้นายอดิทัศน์วสีนนท์อธิบดีกพร.ชี้แจงว่าการออกอาชญาบัตรพิเศษเป็นเพียงการให้สิทธิ์ศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาเท่านั้นมิใช่การอนุญาตให้ทำเหมืองแร่หรือให้สิทธิ์ครอบครองที่ดินโดยผู้ประกอบการจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการสำรวจเสมอและต้องปฏิบัติตามมาตรการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่สภาพเดิมอย่างเคร่งครัดและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับตำรวจเวียดนามจับกลุ่มชายที่ขโมยแมวเกือบ 2,700 ตัวเพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารสำนักข่าว AFP รายงานว่าตำรวจเวียดนามได้จับกลุ่มชาย12คนที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยแมวเกือบ 2,700 ตัวโดยการบุกเข้าไปในย่านที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืนและนำแมวเหล่านั้นไปผลิตเป็นอาหารซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถยึดเครื่องกำจัดขนแมวกับดักแมวและเครื่องชั่งน้ำหนักในระหว่างการสืบสวนคดีในโฮจิมินห์ทั้งนี้การบริโภคเนื้อสุนัขและแมวเป็นเรื่องถูกกฎหมายในเวียดนามโดยที่ร้านอาหารหลายแห่งได้โฆษณาขายเนื้อสัตว์เหล่านี้อย่างเปิดเผยแต่ผู้ขายจะต้องมีใบรับรองแสดงแหล่งที่มาของสัตว์เหล่านั้นสำหรับชายที่ถูกจับกุมได้สารภาพว่าขโมยและค้าแมวหลากหลายสายพันธุ์ประมาณ 2,700 ตัวและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz ครับวันนี้นะครับเราเริ่มต้นรายการด้วยเพลงที่ชื่อว่าพระราชาในนิทานนะครับซึ่งเป็นการขับร้องจากน้องๆโรงเรียนสุขฤทัยและสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองนะครับโรงเรียนดารุณศิขาลัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนโรงเรียนบ้านบัวมนนะครับโรงเรียนบางกอกพัฒนาบ้านเรียนแห่งรักและสันติอารยตาราภาวนาวิชาลัยโรงเรียนนานาชาติฮาโร่และประชาชนจิตอาสานะครับอำนวยการผลิตโดยเสถียรธรรมสถานนั่นเองนะครับโดยผู้ที่แต่งคำร้องและทำนองนะครับมาเชนอาริชานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับเพลงนี้พระองค์ยังสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคนนะครับซึ่งวันนี้วันที่13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นวันนวมินทรมหาราชด้วยครับ

เพลงนี้นะครับเป็นเพลงประกอบละครเวทีเรื่อง4แผ่นดิน The Musical นั่นเองนะครับบ้านของฉันวังหลวงเป็นเสียงร้องของน้องพินต้านั่นเองนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยจะเจอน้องบ่อยนะครับพักหลังๆไปเรียนเป็นคุณหมอแล้วไม่ได้เจอแล้วนะครับแต่ยังมีผลงานฝากไว้เชื่อว่าหลายคนอาจจะจำแม่พลอยคนนี้ได้นะฮะเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักร้องที่เก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับมีเพลงไหนเพิ่มเติมอีกช่วงเวลาของเพลงส่งมาได้นะครับที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลงอยู่ดูแลหัวใจกันและหยิบเพลงเก่าๆแบบนี้มาดูแลกันยามบ่ายครับ

ช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับก็เคยเปิดเพลงของศิลปินที่ผ่านการประกวดมาไม่ว่าจะเป็นเวทีของ Hot Wave Music Award นะฮะย้อนกลับไปเชื่อว่าหลายคนยังจำกันได้นะครับและล่าสุดที่เราเคยเปิดไปก็เป็นเวทีการประกวดรายการตัวต่อตัวนะครับที่ทำให้เจมส์เรืองศักดิ์เป็นศิลปินนะครับทีนี้พูดถึงอีกหนึ่งเวทีเชื่อว่าหลายคนในยุค90น่าจะจำกันได้ก็คือ Coke Music Award นั่นเองนะครับถือว่าเป็นเวทีที่สร้างชื่อให้ศิลปินที่เรารู้จักเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับวันนี้เลยจะหยิบเพลงจากศิลปินที่ผ่านการประกวดเวทีนี้มาให้ได้ฟังกันนะฮะทั้ง3คนด้วยกันนะครับถ้าย้อนกลับไปในปี1992นะครับประเภทวงดนตรีเนี่ยมีศิลปินที่เรารู้จักในปัจจุบันนี้นะฮะในยุคนั้นเนี่ยทั้ง2วงที่ประกวดในนามของศิลปินระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็คือวง Modern Dog นั่นเองได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็อีกวงนึงที่ได้อันดับ2ในปีเดียวกันก็คือ Smile Buffalo ครับตอนนั้นมาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งการประกวดในครั้งนั้นใช้ชื่อวงว่า Five Floss แล้วก็ได้รางวัลนะครับประเภทวงดนตรีอันดับ2มานะครับและพอต่อด้วยปี1993นะครับแชมป์นักร้องชายยอดเยี่ยมเลยชนะเลิศอันดับ1ก็คือพี่โจวงพอสนั่นเองนะครับวันนี้เลยจะหยิบเพลงจากทั้ง2วงแล้วก็1ศิลปินให้ได้ฟังกันเพื่อเป็นการย้อนวานๆนะครับและคุณผู้ฟังมีความทรงจำอะไรอีกนะครับส่งมาได้เลยให้ความทรงจำของเราอยู่ดูแลกันแบบนี้ครับ

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
1: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ

0: จริงๆพอพูดถึงเวทีนี้นะครับเคยได้ไปดูคลิปของปาเต็ดยุทธนานะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกเองอยากสร้างประวัติศาสตร์ความร็อกที่หอประชุมจุฬานะครับก็คือสถานที่ในการจัดการประกวดด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ชอบเรื่องนี้มากๆนะครับถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีทีเดียวนะครับที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือว่าเป็นสถานที่ที่ได้ปลุกความฝันให้กับป๊อตโมเดิร์นด็อกนะครับแล้วก็ได้มีการรวบรวมสมาชิกของโมเดิร์นด็อกแล้วก็หยิบดนตรีแนวนี้เนี่ยมาเริ่มร้องแล้วก็ชนะการประกวดด้วยนะครับในเวทีคกมิวสิกอวอร์ดนะครับนี่ก็เป็นความทรงจำเป็นเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งต่อกันนะครับขอบคุณข้อมูลจากรุ่นพี่ๆด้วยนะครับและแต่ละคนที่นำมาให้เราได้รับทราบกันนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังด้วยบอกว่าจริงๆนอกเหนือจากศิลปินที่บอกไปแล้วเนี่ยยังมีรุ่นต่อๆมาหลังๆก็จะมีเก่งทัชยะด้วยที่ผ่านเวทีนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยกับช่วงเวลาของเพลงทำให้ความสุขทำให้เรื่องราวในวานๆเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญคือทำให้เรามีความสุขแล้วก็ยิ้มได้ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14:00 น.ถึง 16:00 น.ดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุกันธราวกันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะวันนี้วันที่13ตุลาคมวันที่13ตุลาคมของทุกปีคือวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเราก็ปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติปวงชนชาวไทยมีความผาสุกมีความเป็นมามากมายที่ทุกคนจะต้องน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะคะวันนี้ในรายการสุกันธราวก็จะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์และก็เรื่องราวของบางเพลงที่หามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะอย่างเพลงแรกที่เริ่มต้นไปนั่นคือเพลงแสงเทียนซึ่งเป็นเพลงแรกในแนวบลูส์ที่ส่งพระราชนิพนธ์ไว้เพลงแรกเลยนะคะแสงเทียนนี่แหละค่ะรายการสุกันธราวร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% เพลงแสงเทียนเป็นเพลงแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสไว้ว่าเพลงนั้นคือเพลงแรกจากนั้นฉันก็แต่งขึ้นอีกเรื่อยๆจนบัดนี้รวมทั้งหมด40เพลงในระยะเวลา20ปีตอนนั้นมีพระราชดำรัสเมื่อปีพุทธศักราช2509นะคะแล้วก็ต่อไปว่าคิดเฉลี่ยปีละ2เพลงที่ทำได้ก็เพราะได้รับความสนับสนุนจากนักดนตรีนักเพลงและนักร้องรวมทั้งประชาชนผู้ฟังต่างได้แสดงความพอใจและความนิยมพอสมควรจึงเป็นกำลังใจให้แก่ฉันเรื่อยมาแล้วก็ยังมีเพลงพระราชนิพนธ์ให้ท่านผู้ฟังได้มีความสุขกันต่อไปค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาจนถึงปัจจุบันนี้มีทั้งหมด48เพลงนะคะซึ่งก็พระราชนิพนธ์ขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489จนถึง2538ค่ะจากแสงเทียนแล้วเพลงต่อไปก็Love at Sundown หรือยามเย็นเชิญฟังค่ะ

จากเพลงยามเย็นนะคะซึ่งก็เลือกต้นฉบับมาเลยคุณเฉลี่ยช่วงวิทย์กับวงดนตรีสุนทราภรณ์ค่ะทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดนั้นก็มีหลากหลายแนวตามแรงบันดาลพระราชหฤทัยที่ต่างกันไปตามวาระนะคะอย่างเช่นเพลงบลูส์ที่ฟังมาจากแสงเทียนแล้วก็ยังมีเพลงแนวดิกซี่สนุกสนุกอีกด้วยนะคะดิกซี่แลนด์แจ๊สสนุกสนานและก็ยังมีเพลงวอลส์หวานหวานเพลงลำดับที่3เพลงพระราชนิพนธ์สายฝนค่ะ

จากสายฝนโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะคะอัญเชิญเพลงสายฝนแล้วก็ต่อด้วยใกล้รุ่งคุณครูเอื้อสุนทรสนานค่ะ

ุณวินัยจุลบุษปะได้อัญเชิญเพลงชะตาชีวิตไว้นะคะแล้วก็เราก็เคยได้ยินบ่อยแล้วถึงพระราชดำรัสหนึ่งที่บอกว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราใช่ไหมคะส่วนที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะคะถ้าไม่มีเพลงไม่มีดนตรีไม่ทราบเหมือนกันว่าชีวิตจะเป็นยังไงวันนี้รายการสุกันธราอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาให้ท่านผู้ฟังได้มีความสุขกันค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับต่อไปคุณมันทนาโมรากุลเคยพูดไว้ว่าเพลงนี้ท่านภูมิใจที่สุดที่ได้เป็นผู้ร้องดวงใจกับความรัก

ระหว่างที่ทรงดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงถือว่าเป็นการพักผ่อนเพราะบางทีเสด็จกลับมาจากพระราชกรณียกิจต่างๆเหนื่อยมากทรงเหนื่อยมากแล้วก็ทรงห่วงพระสุกรณิกรอย่างยิ่งอย่างเรื่องน้ำท่วมเป็นต้นแต่พอทรงดนตรีสักพักก็ทรงหายจากพระการดังกล่าวฉะนั้นดนตรีจึงช่วยได้มากจริงๆแล้วก็มาถึงเพลงนี้ที่คุณเลือกผสมทรัพย์อัญเชิญไว้อาทิตย์อับแสง

อาทิตย์อับแสงโดยคุณเลิศประสมทรัพย์นะคะหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์ท่านก็เคยเล่าไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้นำวงอส.ไปเล่นตามมหาวิทยาลัยต่างๆเสมอในสมัยก่อนนะคะเพื่อพระราชทานความใกล้ชิดแก่คณาจารย์นิสิตนักศึกษาก่อให้เกิดความผูกพันและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีวันทรงดนตรีทุกปีเลยทีเดียวนะคะ20กันยายนแล้วเมื่อครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหล่านิสิตก็ได้เข็นรถยนต์พระที่นั่งไปตามถนนในบริเวณมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องติดเครื่องยนต์เลยนั่นก็เป็นความซาบซึ้งของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นโน้นๆเลยนะคะฟังอีกเพลงหนึ่งคราวนี้คุณมันธนาโมรากุลอัญเชิญไว้เทวาผ่าคู่ฝัน

เทวาภาคู่ฝันโดยคุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติได้ไงกับวงดนตรีสุนทรภรณ์นี้เป็นต้น

ตำรับเลยทีเดียวนะคะที่ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาไว้แล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาห่วงใยผู้ที่ถวายงานใกล้ชิดเสมอค่ะอย่างเช่นคุณครูเอื้อสุนทรสนานนะคะก็ป่วยหนักไม่สบายอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะก็ทรงมีพระกรุณาธิคุณห่วงใยทรงแนะนำให้บำบัดตนเองด้วยการควบคุมจิตใจให้สงบโดยอาศัยพระธรรมตามแนวแห่งพุทธศาสนาซึ่งก็ยังผลให้คุณครูเอื้อได้มีชีวิตยืนยาวต่อมาเกินความคาดหมายของแพทย์เป็นแรมปีเลยนะคะนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อครูเอื้อสุนทรสนานและวงดนตรีสุนทราภรณ์ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าไปถวายงานเสมอเลยทีเดียวแหละค่ะฟังเพลงต่อไปคำหวาน

เสียงร้องของคุณเฉลี่ยช่วงวิทย์นะคะกับเพลงคำหวานก็มีผู้เล่าว่าคุณครูเอื้อสุนทรสมานได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครั้งสุดท้ายที่พระที่นั่งภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครนะคะตอนนั้นคุณครูเอื้อก็ป่วยหนักแล้วล่ะค่ะแต่ก็ด้วยความจงรักภักดีนะคะก็ถวายร้องเพลงถวายพรานทะเลเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งขณะนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

ครูเอื้อนนั่งเก้าอี้เสมอด้วยพระเก้าอี้ที่ประทับแล้วก็ทรงวางพระหัตถ์บนไหล่ของคุณครูเอื้อเป็นเวลานานขณะที่รับสั่งแนะนำเกี่ยวกับเรื่องพระธรรมและการปฏิบัติให้จิตใจสงบด้วยวิถีแห่งพระพุทธศาสนาเพื่อให้คุณครูเอื้อได้ยังชีวิตเพื่อก่อประโยชน์แก่เพื่อนร่วมอาชีพและบรรดาศิษย์ทั้งหลายต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงก่อนเสมอนะคะแล้วก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องอย่างที่เพิ่งฟังจบลงไปรักคืนเรือนนั่นแหละค่ะอีกเพลงหนึ่งคราวนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงสมโรสสวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์คำร้องมาจาก Love in Spring ที่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริประพันธ์คำร้องเช่นเดียวกันฟังลมหนาวจากคุณวรนุชอารีค่ะ

คุณเฉลี่ยช่วงวิทย์กับเพลงพระนิพนธ์สายลมนะคะที่คำร้องโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะ

0: ไข่ตุ๋นรสเค็มปานรสชีสโอ้ยอะไรแท้อยากกิน
1: ไข่เค็มไข่ลวกทั้งไข่หวานไข่ต้มสุกนานเยี่ยมมากไข่ตุ๋นรสเค็มปานรสชีส
0: ไข่ไก
1: ่โอ้ยอะ

ชั่วโมงที่2ของสุกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับสุดท้ายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องนั้นโดยกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพลงนั้นมีหนูไข่แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งที่พระราชนิพนธ์ทำนองให้กับเพลงรักที่คำร้องโดยสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพลงนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงนำไปให้พระราชบริพารทุกๆคนร้องกันมากมายเพลงนี้เป็นเพลงที่รวมความรักจริงๆเลยนะคะเพลงรัก

วันนวมินทรมหาราชเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยไม่มีใครลืมวันนี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะและในชั่วโมงนี้ช่วงนี้จะเป็นเพลงที่ประสบกรณิกรได้ประพันธ์ขึ้นมาถวายความอาลัยเมื่อครั้งวันที่13ตุลาคมที่วันเหมือนกับแผ่นดินมืดดับไปเลยแต่เราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปและน้อมนำพระบรมราโชวาทมาใช้ในชีวิตประจำวันฟังเพลงนี้จากซียูแบนด์

รักในดวงใจนิรันดร์จากซีฮิวแบนนะคะมาถึงอีกเพลงหนึ่งที่มีผู้รอฟังทุกปีเลยคุณเบิร์ตธงชัยค่ะ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจถนอม

0: อมตาย
1: จะยอมตาย
0: หมายให
1: ้หมายให้
0: เกียรติดำรง
1: เกียรติดำรง
0: จะปิดทอง

ชุดนี้เป็นชุดเพลงของพ่อนะคะเราจะมีเพลงอย่างนี้เสมอๆรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทุกวันนี้ก็กราบเช้ากราบเย็นด้วยความรักเทิดทูนสูงสุดอย่างที่เพลงหนึ่งเคยได้ยินรูปที่มีอยู่ทุกบ้านจริงๆบ้านนี้ก็มีทุกห้องไม่ใช่แค่อยู่ในบ้านอยู่ทุกห้องด้วยเลยนะคะยิ่งช่วงที่มีน้ำท่วมอย่างนี้ยิ่งคิดถึงพระองค์ท่านมากมายเลยทีเดียวทุกคนก็ทราบดีว่าเมื่อครั้งที่มีน้ำท่วมใหญ่บางแห่งซึ่งเคยท่วมก็รอดพ้นไปครั้งนี้ผู้ที่อยู่ซอยศูนย์วิจัยถนนพระราม9ยิ่งต้องกราบตลอดทุกวันเลยเพราะว่าทราบดีว่าครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเคยเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังซอยศูนย์วิจัยพระรามก้านี่แหละนะคะเมื่อเกิดวิกฤตการน้ำท่วมใหญ่ปี2526เพื่อทรงติดตามสถานการณ์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครั้งนั้นจนถึงบัดนี้เนี่ยซอยศูนย์วิจัยไม่เคยมีปัญหาน้ำท่วมอีกเลยแม้กระทั่งครั้งนี้มีเหมือนกันแต่ไม่นานแป๊บเดียวก็คลายไปได้มันรู้จะตอบว่ายังไงไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีนะคะได้แต่กราบทุกเช้าทุกเย็นสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พ่อของแผ่นดินโดยท่านผู้หญิงปลอยไพลินเจนเซนนะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มีผู้ถามถึงไว้วันนี้จะได้ฟังเพลงให้เต็มอิ่มกันเลยค่ะจากผู้ที่ได้ประพันธ์ไว้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความรักเต็มหัวใจ

แสงเทียนแสงทิพย์จากดุริยางค์ทหารเรือนะคะแล้วก็มาถึงเพลงสุดท้ายค่ะจะลากันไปกับงานของคุณว.วัชยาซึ่งเธอก็ล่วงลับไปแล้วนะคะนั้นก็ลากันไปกับเพลงนั้นล่ะค่ะพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกัณฑ์เราต่อนะคะตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับความดันโลหิตสูงสามารถทำลายร่างกายได้อย่างเงียบๆเป็นเวลาหลายปีนะครับก่อนที่อาการจะปรากฏขึ้นถ้าหากไม่ได้รับการรักษาความดันโลหิตสูงอาจจะนำไปสู่ความพิการและคุณภาพชีวิตที่แย่ลงนะครับมาดูกันนะครับว่า

ความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการควบคุมจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างภาวะแทรกซ้อนประการแรกคือความเสียหายต่อหลอดเลือดแดงนะครับธรรมดานั้นหลอดเลือดแดงจะมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดีผนังด้านในเรียบก็ทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกแต่เมื่อเวลาผ่านไปความดันโลหิตสูงจะเพิ่มแรงดันของเลือดที่ไหลผ่านหลอดเลือดแดงก็อาจจะทำให้หลอดเลือดแดงเสียหายและตีบตันแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดโป่งพองนอกจากนี้นะครับความดันโลหิตสูงยังสามารถก่อให้เกิดโรคหัวใจได้หลายประการซึ่งรวมไปถึงโรคหลอดเลือดหัวใจภาวะหัวใจล้มเหลวหัวใจห้องซ้ายขยายใหญ่หรืออาจจะมีกลุ่มอาการเมตาบอลิกเป็นต้นนะครับความดันโลหิตสูงถ้าไม่ได้รับการควบคุมอยู่อย่างสม่ำเสมอก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อสมองอาจจะทำให้เกิดภาวะขาดเลือดชั่วคราวในสมองอาจจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองภาวะสมองเสื่อมตลอดจนภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อยนะครับต่อมานะครับความดันโลหิตสูงถ้าไม่ได้รับการควบคุมอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อไตได้นะครับไตมีหน้าที่กรองของเหลวส่วนเกินและของเสียออกจากเลือดซึ่งกระบวนการนี้ต้องอาศัยหลอดเลือดที่แข็งแรงความดันโลหิตสูงสามารถทำลายหลอดเลือดแล้วก็นำไปสู่ไตได้การเป็นโรคเบาหวานร่วมกับความดันโลหิตสูงก็จะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงขึ้นนะครับต่อมานะครับความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อดวงตาความดันโลหิตสูงสามารถทำลายหลอดเลือดขนาดเล็กและบอบบางที่ส่งเลือดไปเลี้ยงดวงตาซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อหลอดเลือดในจอประสาทตาหรือที่เรียกว่าโรคจอประสาทตาเสื่อมหรือภาวะที่มีของเหลวสะสมอยู่ใต้จอประสาทตาหรือที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดจอประสาทตาหรืออาจจะทำให้เกิดความเสียหายของเส้นประสาทหรือที่เรียกว่าโรคประสาทตาเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงยังมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาในการแข็งตัวของอวัยวะเพศนะครับซึ่งเรียกว่าภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศนั่นเองนะครับเนื่องจากเลือดไหลเวียนไม่สะดวกอันเนื่องมาจากความดันโลหิตสูงซึ่งอาจจะไปขัดขวางการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศได้นั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับโดยปกติแล้วความดันโลหิตสูงเป็นภาวะเรื้อรังที่ค่อยๆก่อให้เกิดความเสียหายในระยะเวลาหลายปีแต่บางครั้งความดันโลหิตอาจสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนกลายเป็นภาวะฉุกเฉินได้นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาทันทีซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาวะอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะความดันโลหิตสูงที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกันหนึ่งสุขเกษมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะเรากลับมาในวันนี้ค่ะติดตามข้อมูลแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจจากประเทศจีนไปด้วยกันต่ออยู่กับดิฉันฟันดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอ plus
2: ดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นกันที่ติดตามหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ก่อนค่ะ
2: วันนี้มี3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของสารคดีเสียงประชาชนภาค2ค่ะเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียนของประชาชนที่ร้องเรียนในกรุงปักกิ่งนะแล้วก็ออกฉายในกรุงปักกิ่งเช่นเดียวกันค่ะเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องของสายด่วน12345นะคะเป็นสายด่วนในกรุงปักกิ่งนี่แหละค่ะที่ตอบรับคำร้องเรียนของ

0: ประชาชนเขาทำงานอย่างไรต้องไปติดตามค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของนักขวดเจ้าถิ่นหญิงคนแรกของจีนค่ะเจิ้งชิงเหวินนะคะคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวในประวัติศาสตร์ไชน่าโอเพ่นค่ะ
1: ทางสำคัญนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตาม

0: ของฟอรัมปฏิรูปการจัดการการร้องเรียนอย่างทันท่วงทีของกรุงปักกิ่งประจำปี2026เสียงประชาชนภาค2สารคดีข้อเท็จจริงได้ออกฉายที่กรุงปักกิ่ง2ปีที่แล้ว China Media Group ได้ใช้เนื้อหาจากสายด่วน12345กรุงปักกิ่งเพื่อผลิตสารคดีเผยแพร่เสียงของประชาชนแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานในการปฏิรูปการรับฟังการร้องเรียนจากประชาชนในกรุงปักกิ่งสำหรับภาค2ใช้เวลาติดตามการถ่ายทำเกือบ1ปีทำข้อมูลเบื้องต้นเกือบ500ชั่วโมงสัมภาษณ์บุคคลในวงการต่างๆเกือบ100คนแสดงให้เห็นถึงกระบวนการประดิษฐ์คิดสร้างการปฏิรูปเมืองแห่งประชาชนด้วยรูปแบบตั้งเดิมในมุมมองสากลสายด่วน12345ตอบรับคำร้องเรียนของประชาชนได้อย่างไรสำหรับเรื่องราวของประชาชนไม่มีเรื่องไหนเป็นเรื่องเล็กทุกเรื่องราวมีความสำคัญสำหรับการบริหารเมืองการบริหารเรื่องราวชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่กรุงปักกิ่งฮอตไลน์12345เป็นช่องทางร้องเรียนปัญหาของประชาชนและเป็นสนามทดสอบความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ปฏิบัติงานชั้นต้นจากการตอบสนองอย่างรวดเร็วจนถึงการแก้ไขปัญหาอย่างกระตือรือร้นจากการแก้ไขหนึ่งปัญหาจนขจัดเรื่องราวประเภทเดียวกันการปฏิรูปการจัดการร้องเรียนอย่างทันท่วงทีกำลังผลักดันให้การบริหารเมืองมีความละเอียดและอบอุ่นมากขึ้นในจางซู่หวาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยรัฐศาสตร์สภาสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีนกล่าวว่าทุกวันเมื่อต้องเผชิญกับการร้องเรียนหลายหมื่นข้อต้องตอบอย่างไรต้องแก้ไขอย่างไรเป็นการท้าทายยิ่งใหญ่สำหรับผู้บริหารเมืองฮอตไลน์ไม่ใช่สายโทรศัพท์เพียงสายเดียวเบื้องหลังเชื่อมโยงกับผู้รับสายผู้ปฏิบัติงานผู้ควบคุมตรวจสอบและผู้สอบถามการตอบสนองอีกมากมายเป็นระบบบริหารที่สมบูรณ์หนาแน่นครบถ้วนและเป็นรูปธรรมตั้งแต่ดำเนินการปฏิรูปและการจัดการการร้องเรียนเมื่อปี2019เป็นต้นมาในช่วง7ปีนี้ฮอตไลน์12345ในกรุงปักกิ่งได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและบริษัทประมาณ200สายเจิ้งชินเหวินนักหวดเจ้าถิ่นคนแรกคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวในประวัติศาสตร์ China Open ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวของการแข่งขันเทนนิส China Open 2026ซึ่งเพิ่งจะปิดฉากลงเจิ้งชิงเหวินนักเทนนิสสาวชาวจีนเอาชนะมิราอันเดรเยวานักเทนนิสชื่อดังชาวรัสเซียที่เพิ่งคว้าแชมป์ French Open ด้วยคะแนน2-0เซตทำให้เจิ้งชิงเหวินกลายเป็นแชมป์หญิงเดี่ยวชาวจีนเจ้าถิ่นคนแรกนับตั้งแต่การแข่งขัน China Open ที่จัดมา20ครั้งและยังเป็นแชมป์ WTA 1000รายการแรกในอาชีพการแข่งขันของเธออีกด้วยปีนี้เป็นปีที่4ติดต่อกันที่เจิ้งชิงเหวินลงแข่งใน China Open ก่อนหน้านี้ผลงานที่ดีที่สุดของเธอในรายการนี้คือการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในปี2024
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะคุณชัยเจนสินชวนคุณรพิพันธ์มาคุยถึงเบื้องหลังการพัฒนาอย่างรวดเร็วของจีนเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นเบื้องหลังคือความใส่ใจแล้วก็การช่วยเหลือในการขยายขอบเขตการใช้ชีวิตของคนทุกคนซึ่งแน่นอนว่าคำว่าทุกคนเนี่ยก็รวมไปถึงคนพิการด้วยเขาจะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างไรแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนพิการเหมือนหรือว่าแตกต่างจากคนทั่วไปต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
2: คุยกันวันละ
1: ประเด็น
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณชัยเจนสินและดิฉันรพีพันธ์วงกรประเวศค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยเจนสินค่ะ
4: สวัสดีครับคุณรพีพันธ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน
3: ค่ะในเรื่องของความก้าวหน้าพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยของจีนนะคะก็มีข่าวคราวออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนาด้านหุ่นยนต์โครงสร้างกระดูกภายนอกวันนี้เราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเบื้องหลังของการพัฒนานี้นะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาที่มอบความอบอุ่นแห่งความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ที่ต้องการใช้งานด้วยค่ะ
4: ครับเมื่อไม่นานมานี้นางมาเรียนักท่องเที่ยวชาวอาร์เจนตินา สวมชุดจีนโบราณ

0: แบบราชวงศ์ฮั่นและอุปกรณ์หุ่นยนต์โครงกระดูกภายนอกที่ล้ำสมัยปรากฏตัวในบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซี่หูในเมืองหางโจวประเทศจีนฉากที่น่าประทับใจนี้ได้ดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมากเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปที่งานเคนตันแฟร์เมื่อไม่นานมานี้ในตอนนั้นนางมาเดียผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อเสื่อมที่เดินทางมาร่วมงานโดยนั่งรถเข็นไฟฟ้าได้ทดลองสวมชุดอุปกรณ์ขนโยนโครงกระดูกภายนอกที่จัดแสดงในงานทำให้เธอสามารถลุกขึ้นยืนและออกเดินได้หลายก้าวผู้คนต่างปรบมือในขณะที่เพื่อนร่วมเดินทางของเธอถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจคลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นกระแสไวรัลบนโซเชียลมีเดียของจีนและยังได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ในประเทศอาร์เจนตินาอีกด้วยนางมาเดียใช้ชีวิตอยู่กับภาวะความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อมานานหลายปีโดยต้องพึ่งพาวีลแชร์และความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการดำเนินชีวิตประจำวันการกลับมาเดินได้ด้วยตัวเองอีกครั้งหมายถึงการได้ความเป็นอิสระกลับคืนมารวมถึงการเปิดโอกาสใหม่ในชีวิตซึ่งหุ่นยนต์โครงกระดูกภายนอกที่เธอสวมใส่นั้นพัฒนาโดยบริษัทไทซีจื้อหนังซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีในเมืองหางโจวนายเหลียงหลินชาวผู้ก่อตั้งบริษัทเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่มีอะไรซับซ้อนนั่นคือทำให้คุณย่าของเขากลับมาเดินได้อีกครั้งด้วยความประทับใจในประสบการณ์ทดลองใช้งานของนางมาเดียครั้งนี้ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจดั้งเดิมของตนนายเหลียงหลินชาวจึงเชิญมาเดียและเพื่อนกลับมาเยือนเมืองหางโจวอีกครั้งและพาพวกเขาไปท่องเที่ยวชมความงามทะเลสาบซี่หูและก่อนที่เธอจะเดินทางกลับประเทศบริษัทไทซีเจิ้นหนังได้มอบชุดขุนยนต์โครงกระดูกภายนอกรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการให้แก่นางมาเดียโดยชุดดังกล่าวได้รับการปรับให้เหมาะกับสภาพร่างกายของมาเดียโดยเฉพาะ
1: ค่ะเรื่องราวการพบปะแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมอันอบอุ่นดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นจากความบังเอิญทว่าการนำเทคโนโลยีทันสมัยล้ำสมัยนี้มาใช้ประโยชน์มอบความอบอุ่นให้แก่ผู้พิการในจีนนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เป็นผลลัพธ์จากความพยายามอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่องยาวนานยกตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์โครงกระดูกภายนอกสำหรับการใช้งานทางการแพทย์จุดแรกได้รับการพัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจีนเมื่อทศวรรษที่แล้วต่อมาด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการยกระดับอุตสาหกรรมตลอดหลายปีที่ผ่านมาปัจจุบันอุปกรณ์โครงกระดูกภายนอกถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์หรือว่าอัมพาตปัจจุบันหลายพื้นที่ในประเทศจีนได้จัดการบำบัดฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์โครงกระดูกภายนอกไว้ในระบบประกันสุขภาพแล้วซึ่งได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของผู้ป่วยลงอย่างมากและเปิดโอกาสให้ครอบครัวจำนวนมากขึ้นสามารถเข้าถึงประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ได้ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ชายผู้สูญเสียแขนขาไปทั้งหมดสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้โดยใช้เพียงแค่ความคิดของตนเองผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ ALS สามารถกลับมาสื่อสารกับครอบครัวได้อีกครั้งและเด็กที่ป่วยเป็นออทิซึมก็สามารถเปิดรับโลกภายนอกได้ดียิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นจริงในประเทศจีนความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านปัญญาประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ชีวภาพและวัสดุระดับสูงกำลังช่วยขยายขอบเขตการใช้ชีวิตของผู้พิการให้กว้างไกลยิ่งขึ้นสถานการณ์เช่นนี้จะยิ่งพบเห็นได้บ่อยขึ้นในอนาคตเพราะเบื้องหลังการพัฒนาอย่างรวดเร็วของจีนนั้นคือความใส่ใจแล้วก็ความเคารพต่อปัจเจกบุคคลทุกคนค่ะ
0: อีกประเด็นหนึ่งที่จะนำมาพูดคุยในรายการวันนี้คือคลองผิงลู่เส้นทางทางน้ำที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันสำหรับจีนและอาเซียนคุณผู้ฟังครับเมื่อไม่นานมานี้โครงการคลองผิงลู่ซึ่งเป็นโครงการ

0: ครองเชื่อมแม่น้ำสู่ทะเลโครงการแรกที่มีการวางแผนและประสานงานในระดับชาติได้ดำเนินการจนสามารถเชื่อมต่อเส้นทางเดินเรือได้ตลอดทั้งสายคลองนี้มีความยาวรวม 134.2 กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มต้นที่แม่น้ำผิงถังในเมืองเหิงโจวเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนจากนั้นไหลผ่านตำบลลู่อูเมืองชิงโจวและเชื่อมต่อกับเอาเปปู้ผ่านทางแม่น้ำชินเจียงโครงการนี้จะช่วยขจัดข้อจำกัดที่มีมาอย่างยาวนานของกวางซีในเรื่องการเชื่อมต่อกับแม่น้ำแต่ไม่เชื่อมต่อกับทะเลให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงพร้อมทางทำให้วิสัยทัศน์ที่ว่าสายน้ำจากต้นน้ำไหลลงสู่ทิศใต้กลายเป็นความจริงซึ่งความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องการบริหารจัดการน้ำหรือการขนส่งทางน้ำเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วยทางนี้แม้ว่าเอาเปปู้ในเขตปกครองตนเองกวางซีจะเป็นทางออกสู่ทะเลที่ใกล้ที่สุดสำหรับภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนแต่การขาดเส้นทางเชื่อมต่อทางน้ำจากแม่น้ำสู่ทะเลโดยตรงทำให้สินค้าจากเขตกวางซีและพื้นที่โดยรอบในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนต้องอ้อมไปทางทิศตะวันออกผ่านเส้นทางเดินเรือแม่น้ำซีเจียงกว่าจะเข้าถึงตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้คุณค่าหลักของโครงการคลองผิงลู่นั้นจึงอยู่ที่การเปิดเส้นทางออกสู่ทะเลที่สั้นที่สุดคุ้มค่าที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดสำหรับภูมิภาคนี้ข้อมูลจากการลงพื้นที่รายงานข่าวของสื่อสิงคโปร์อย่างเหลียงเหอเจ่าเป้าระบุว่าโครงนี้จะช่วยลดระยะทางการขนส่งทางน้ำราว560กิโลเมตรและช่วยลดต้นทุนโลจิสติกลงประมาณร้อยละ30
1: ในฐานะเส้นทางเชื่อมต่อแบบ2ทางระหว่างจีนกับอาเซียนทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลนะคะคลองผิงลู่ไม่เพียงแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อจีนเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญต่อประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วยช่วงที่ผ่านมาโครงการนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเมื่อไม่นานมานี้ค่ะนายลีเซียนลุงรัฐบุรุษอาวุโสของสิงคโปร์ได้เดินทางเยือนเขตปกครองตนเองกวางซีและได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการคลองผิงลู่รวมถึงเส้นทางการค้าระหว่างประเทศทางบกและทางทะเลสายใหม่นี้เป็นการเฉพาะหนังสือพิมพ์เดอะสตาร์ของมาเลเซียก็ระบุรายงานนะคะว่าเมื่อการก่อสร้างคลองผิงลู่แล้วเสร็จจะสามารถช่วยลดระยะทางการขนส่งระหว่างพื้นที่ทางตะวันตกของจีนกับสิงคโปร์ได้มากถึง740กิโลเมตรในอนาคตสินค้าจากภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนจะสามารถขนส่งตรงไปยังท่าเรือในอ่าวเปปู้และกระจายสินค้าไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันประเทศสมาชิกอาเซียนที่รวมถึงไทยก็จะสามารถเข้าถึงตลาดและการลงทุนของจีนได้สะดวกขึ้นอีกทั้งยังสามารถส่งออกทรัพยากรและสินค้าของตนไปยังภูมิภาคตะวันตกของจีนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกันค่ะจีนและอาเซียนต่างเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกันและกันและความต้องการความร่วมมือระหว่าง2ฝ่ายก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโครงสร้างการค้าระหว่างกันได้พัฒนาจากการพึ่งพาอาศัยในด้านทรัพยากรขั้นพื้นฐานไปสู่ความร่วมมือทางอุตสาหกรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการบูรณาการห่วงโซ่ปะทานเข้าด้วยกันในบริบทนี้การก่อสร้างคลองผิงลู่จนแล้วเสร็จถือเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งคาดว่าจะช่วยปลดล็อกศักยภาพการพัฒนาในภูมิภาคและเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างจีนกับอาเซียนให้ดียิ่งขึ้นค่ะเวลาของรายการวันนี้นะคะใกล้หมดลงแล้วคุณชัยเจนซินและดิฉันรพีพันธ์วงกรประเวศขอลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงการเรียนภาษาจีนกับ CRI โดยคุณอินทนินปลกเรื่องและดิฉันโจชื่อค่ะ
1: นี่หาวคุณโจต้าเจ้หาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: คราวที่แล้วเรียนเรื่องการซื้อหนังสือเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
0: 我要买本字典ดิฉันต้องการซื้อพจนานุกรมเล่มหนึ่ง
1: 我要买本字典
0: 字典พจนานุกรม
1: ซื่อเตียน
0: 我想买本北京导游手册ดิฉันต้องการซื้อหนังสือคู่มือพาเที่ยวปักกิ่งสักเล่มหนึ่งขอให้ท่านผู้ฟังสังเกตว่า我要买และ我想买ต่างก็แปลว่าดิฉันต้องการซื้อเราทบทวนกันแค่นี้ก่อนนะคะ
1: ค่ะ我要买我想买คุณโจคะกรุงปักกิ่งเนี่ยใหญ่จริงๆค่ะฉางอันเนี่ยเป็นถนนสายหลักเชื่อมตะวันออกกับตะวันตกคำว่าตะวันออกเนี่ยภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่าตงในภาษาพูดเรามักจะพูดว่าตงเปี้ยนเปี้ยนข้างหรือฝั่ง
1: งั้นตะวันตกพูดอย่างไรคะ
0: ซี
1: ซีเปี้ยนก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะส่วนใต้คือหนาน
1: หนาน
0: เหนือเป๋เ
1: ป๋
0: เราพูดรวมๆกันว่าตงซีหนานเป๋ก็คือออกตกเหนือใต
1: ้ตงซีหนานเป๋ขอถามว่าสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหนประโยคนี้ภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 请问地铁站在哪里
1: 请问地铁站在哪里
0: 请问ขอถาม
1: ชิงเว่น
0: ตี้เถี่ยรถไฟใต้ดิน
1: ตี้เถี่ย
0: จ้านสถานี
1: จ้าน
0: จ่ายที
1: ่จ่าย
0: หนาหลีไหน
1: หนาหลี
0: ชิงเว่นตี้เถี่ยจ้านใจหนาหลี
1: ชิงเว่นตี้เถี่ยจ้านใจหนาหลีขอถามว่าสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหนคะ
0: ชิงเว่นตี้เถี่ยจ้านใจหนาหลีเขาถามว่าสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหน
1: ชิงเว่นตี้เถี่ยจ้านใจหนาหลีแล้วถ้าจะถามว่าอยู่ไกลจากที่นี่ไหมคะพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่าหลีเจ้อหลีหยวนมา
1: หลีเจ้อหลีหยวนมา
0: หลีจากหรือห่าง
1: หลี
0: เจ้อหลีนี
1: ่เจ้อหลี
0: หยวนไกล
1: หยวน
0: มาหมาย
1: มา
0: หลีเจ้อหลีหยวนมา
1: หลีเจ้อหลีหยวนมาอยู่ไกลจากที่นี่ไหมคะมาถึงช่วงของเกรดวัฒนธรรมจีนค่ะวันนี้คุณโจมีเรื่องการทักทายมาฝากใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเวลาทักทายชาวจีนมักจะพูดว่าหนีเหาเวลาจากกันจะพูดว่าใจเจี้ยน
1: ค่ะ
0: แต่สำหรับคนที่รู้จักกันดีมักจะทักทายว่าหนีชื่อหนาละไปไหนมา您上班去ไปทำงานหรือ吃饭了吗ทานข้าวหรือยังเป็นต้น
1: คำหลังนี้ดิฉันได้ยินบ่อยนะคะ吃饭了吗ทานข้าวหรือยังเป็นการทักทายที่คล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันก่อนจากกันวันนี้ขอถามท่านผู้ฟังค่ะว่าสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหนภาษาจีนพูดอย่างไรขอถามว่าสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหนภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือฟังซ้ำคลิกมาที่ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
0: ใจเจียน
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสานสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาดูอีกหนึ่งอย่างนะคะที่น่าสนใจมากๆที่ใช้มาขจัดความยากจนในมณฑลกุ้ยโจวเขาบอกว่าใช้อุตสาหกรรมกีตาร์แล้วทำไมถึงกลายมาเป็นสิ่งที่ขจัดความยากจนของที่นี่ได้นะ

0: ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะต้องให้คุณสิวัตราเล่าให้ฟังละค่ะ
1: หยิบยกเรื่องนี้มาเพราะว่าเห็นในช่วงนี้ในประเทศไทยเป็นกระแสเนาะกีต
0: ค่
1: า
0: ะ
1: ร์น้องเนเน่เนาะก็คือ
0: ค่
1: อ
0: ะ
1: ยากจะบอกว่าที่อำเภอเจื้องอ่านค่ะซึ่งเคยเป็นพื้นที่ยากที่ยากจนที่สุดของมณฑลกุ้ยโจวซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยตอนนี้ค่ะกลายเป็นว่ากีตาร์ทั่วโลกสมมติว่า7 ตัวทั่วโลกจะมี1 ตัวมาจากที่อำเภอนี้แล้วก็แน่นอนว่ามีทั้งผู้ผลิตแล้วก็ซัพพลายเออร์กว่า140 รายแล้วก็กีตาร์จากอำเภอเจิ้งอาเนี่ยยังเป็นสินค้าส่งออกไปยังกว่า40 ประเทศและภูมิภาคค่ะอย่างที่บอกไปค่ะทุก7 ตัวกีตาร์ของโลกเนี่ยจะมี1 ตัวผลิตจากที่นี่ปัจจุบันนี้ค่ะที่อำเภอเจิ้งอาสามารถผลิตกีตาร์ได้มากกว่า 2.5 ล้านตัวต่อปีแล้วก็สร้างงานในท้องถิ่นเกือบ 15,000 ตำแหน่งนี่จึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมอำเภอเจิ้งอาแห่งนี้จากเดิมที่เคยเป็นอำเภอยากที่สุดยากจนที่สุดในมณฑลกุ้ยโจวกลายมาเป็นอำเภอที่สามารถผลิตกีตาร์ได้มากเกือบที่สุดในอันดับโลกเลยค่ะ
0: ถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของงานฝีมือนะคะที่มาจากประเทศจีนเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันค่อนข้างจะหายากขณะนี้มูลค่าสูงแน่นอนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นํามาฝากกันให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะสนใจเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันภดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอ plus
1: ดิฉันสิวัตราสินประสุธาดลจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
0: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: พียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: พันธิวาหมื่นราตรีวิถีเปลี่ยนการหมุนเวียนเคลื่อนผ่านนานแค่ไหนประสบนิกรอย่างแซ่ซ้องก้องแดนไทยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณศิระน้อมพร้อมกันในวันนี้ทำความดีถวายทุกแห่งหนแม้นเสด็จสู่สวงฟ้านภาดลในกมลทะครองใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและการอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและประเทศไทยในประชาคมโลกนะครับรายการ VR ASEAN Plus กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุจุฬาในทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับ เรื่องราวที่มีความสำคัญมากๆแล้วก็เกิดขึ้นนะครับอยู่ในประเทศไทยก็แน่นอนคงจะ

หนีไม่พ้นนะครับการประชุมประจำปีนะครับของกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือว่า 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Groups นะครับซึ่งก็แน่นอนเกิดขึ้นนะครับเมื่อวันจันทร์เมื่อวานนี้นะครับ12ตุลาคมนะครับแล้วก็จะดำเนินต่อเนื่องไปตลอดทั้งสัปดาห์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแล้วการเงินโลกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วนะครับมาจัดที่ประเทศไทยในปีพุทธศักราช2534หรือว่าคริสต์ศักราช1991นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น35ปีนะครับโดยถือเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ3ปีที่การประชุมเนี่ยขยับหมุนเวียนออกมาจัดนอกสำนักงานใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับก็ถือว่าประเทศไทยเราเองก็ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับเพราะว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาก็คือหลังโควิด-19 เนี่ยยังไม่มีการจัดประชุมใหญ่ประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนอกวอชิงตันดีซีเลยนะครับ 12-18 ตุลาคมนี้กรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นไม่กี่เมืองนะครับปกติแล้ว IMF กับ World Bank ถ้าจะจัดประชุมนอกวอชิงตันดีซีเนี่ยเขาก็มีลิสต์อยู่เมืองอยู่แค่ไม่กี่เมืองนะครับเราเองนะครับกำลังจะไม่ใช่กำลังจัดนะครับตอนนี้นะครับเราต้อนรับนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับผู้บริหารธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินนะครับประมาณการกันว่า 15,000 คนนะครับแน่นอน 15,000 คนนี้มีตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับกลางไปจนถึงผู้บริหารสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแขก VIP VVIP นะครับจาก190ประเทศทั่วโลกนะครับมีคนเปรียบเทียบนะครับว่าการประชุม IMF World Bank เนี่ยเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินแล้วก็เศรษฐกิจของทั้งโลกนะครับผมจะคิดว่าแล้วมันโอลิมปิกมันสำคัญยังไงนะครับแล้วมันเหมือนกันเหรอนะครับเพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยเขาแข่งกีฬาถูกต้องไหมครับมันมาถึงการแข่งขันกันในขณะที่ IMF World Bank เนี่ยพูดถึงเรื่องความร่วมมือผมคิดว่าความเหมือนกันที่สำคัญที่สุดก็คือการเป็นเจ้าภาพครับการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมันหมายถึงประเทศนั้นๆมีความพร้อมในระดับที่ประเทศกำลังจะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วกำลังจะกลายเป็นประเทศรายได้สูงนะครับนึกภาพญี่ปุ่นนะครับล่มสลายทุกอย่างจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับสงครามสิ้นสุดปี1945พอถึงปี1955 10ปีแค่นั้นเองญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพโตเกียวโอลิมปิกครับและนี่ถือเป็นโอลิมปิกครั้งแรกในเอเชียและนั่นคือการประกาศครับว่าญี่ปุ่นพร้อมที่จะกลับมาเป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศอุตสาหกรรมและประเทศรายได้สูงอีกครั้งหนึ่งทศวรรษ1980เช่นเดียวกันครับเกาหลีใต้ประกาศเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกแล้วก็ประกาศด้วยว่าตัวเองมีความพร้อมในระดับประเทศพัฒนาแล้วนะครับเช่นเดียวกันครับต้นทศวรรษ2000สิ่งที่เราเห็นก็คือจีนประกาศเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกแล้วก็บอกว่าประเทศฉันเป็นประเทศพัฒนาแล้วพร้อมที่จะเป็นประเทศรายได้ระดับสูงแน่นอนประเทศไทยยังไม่ได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนะครับแต่ในเรื่องของมิติการเงินการธนาคารเนี่ยมันเป็นการบอกว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมเพียงพอมีมาตรฐานมีความโปร่งใสนะครับมีธรรมาภิบาลมีกฎกติกามีตลาดเงินตลาดทุนที่พัฒนาเพียงพอ ที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับในการที่จะเอาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินการธนาคารนักเศรษฐศาสตร์จากทั่วโลกมาร่วมกันกำหนดนโยบายได้เพราะนั้นมันเป็นเจ้าภาพเราเป็นเจ้าภาพที่ดีครับเราเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกทางการเงินเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คืออย่าลืมนะครับว่าแขก 15,000 คน190ประเทศระดับ VIP ไปจนถึง VVIP นะครับเพราะนั้นคนกลุ่มนี้มากินมาใช้มาท่องเที่ยวนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับในการที่จะโปรโมทอุตสาหกรรม MICE ก็คือ Meeting Incentive ConferenceExhibitions นะครับก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมการท่องเที่ยวเชิงง่ายการให้รางวัลนะครับการจัดนิทรรศการการประชุมขนาดใหญ่นะครับซึ่งเรามี facility เพียบพร้อมเท่านั้นยังไม่พอมันยังพูดถึงอุตสาหกรรม wellness ถูกต้องไหมครับอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรม logistics อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมครับมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะได้เผยแพร่ความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยนะครับให้กับบุคคลที่เป็นระดับนำในการที่จะกลับไปทำนโยบายทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนจากทั่วโลกนะครับอย่างที่สองนะครับที่ประเทศไทยเราได้จากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็คือเราเข้ามาเป็นผู้กำหนดกฎกติกาโลกครับ

เราเปลี่ยนจากคนที่รับระเบียบในเรื่องการเงินการลงทุนการค้านโยบายการเงินนโยบายการคลังมาเป็น agenda settler ครับเพราะว่ากว่าจะถึงการประชุมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เนี่ยกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยทำงานอย่างหนักแล้วก็ต่อเนื่องนะครับกับทั้งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการที่จะกำหนดประเด็นวาระagenda ที่จะมาพูดคุยกันตลอดสัปดาห์นี้ทั้งกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเราทำงานของเราเต็มที่แล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังยังจำได้นะครับWorld Economic Forum นะครับประชุมสภาเศรษฐกิจโลกที่ดาวอสเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนายกรัฐมนตรีของแคนาดาคาร์นีเนี่ยนะครับพูดได้น่าสนใจมากว่าถ้าประเทศขนาดกลางซึ่งก็คือประเทศไทยเนี่ยอำนาจกลาง Middle Power เนี่ยไม่เข้ามาร่วมเป็นคนจัดระเบียบโลกเนี่ยชื่อของเราเนี่ยมันเราจะไม่ได้เป็นคนเขียนเมนูเองแต่เราจะเป็นอาหารที่อยู่ในเมนูนั้นนะครับก็คือเราก็จะถูกเคี้ยวแล้วก็กลืนกินนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราทำหน้าที่ในการที่จะเป็นมหาอำนาจระดับกลางหรือว่า Middle Power ในการที่จะนำเสนอประเด็นของเราผ่านทางเรื่องของระบบระเบียบในเรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการคลังในเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจแล้วนะครับและประเด็นที่3ก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงการเป็นเจ้าภาพที่ดีการได้เข้ามาร่วมเป็นคนจัดอเจนดานั่นเท่ากับเราเป็น honest broker ครับเราเป็น trusted broker เราเป็น trusted connector เราเป็นคนเชื่อมสะพานครับเพราะว่าการเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะประเทศพัฒนาแล้วประเทศร่ำรวยประเทศยากจนประเทศพัฒนาน้อยที่สุดประเทศกำลังพัฒนาตลาดเกิดใหม่ทั้งในแอฟริกาอเมริกาใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียกลางเขาก็ส่งผู้แทนของเขามาร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยเพราะเราก็เป็นสะพานครับในฐานะที่เราเองก็เป็นประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศรายได้ปานกลางซึ่งก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะคอนวีนหรือว่าพาพวกเขาเข้ามาเจอกันแล้วก็เชื่อมโยงนโยบายเชื่อมโยงวิธีคิดระหว่างกันและกันได้นะครับผมคิดว่าตรงนี้คือประเด็นใหญ่3ประเด็นนะครับที่มันจะส่งผลดีกับการที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกครั้งนี้นะครับประเทศไทยเราเองนะครับชูประเด็นสำคัญที่บอกว่าเป็น agenda settlerเป็นคนที่เข้าไปร่วมตั้งวาระด้วยเนี่ยผ่าน4เรื่องสำคัญนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของdigital infrastructure โครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์นะครับเราจะเชื่อมโยงระบบการชำระเงินของเรานะครับอย่างเช่น PromptPay เข้ากับระบบ QR Code Payment ของทั้งโลกการใช้ AI เพื่อที่จะจ้างงานเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเรื่องพวกนี้เราเข้าไปมีส่วนนะครับสำคัญในการที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายนะครับเรื่องนี้มีความสำคัญนะครับประเด็นที่2นะครับที่ประเทศไทยเราใช้เป็นธีมในการที่จะกำหนดวาระต่างๆของการประชุมด้วยก็คือเรื่องของ Green Transition ครับการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดนะครับการเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเรื่องนี้ประเทศไทยเราเป็นพระเอกมาตลอดนะครับตั้งแต่การประชุม APEC ทศวรรษ1990ตั้งแต่การประชุม APEC เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมถึงการประชุมอาเซียนการประชุมระดับนานาชาติทุกครั้งที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเราชูประเด็นเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนไบโอเซอร์คูลาร์กรีนมาโดยตลอดนะครับประเด็นที่3ก็คือการสร้างเสถียรภาพทางระบบเศรษฐกิจท่ามกลางความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ประเด็นที่4เราพูดถึงสิ่งที่จะช่วยเราด้วยนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและตัดจนมีคำใหม่แล้วนะครับเศรษฐกิจอายุวัฒนะหรือว่า longevity economies longevity economy ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจผู้สูงวัยนะครับเรากำลังพูดถึงการดูแลให้ประชาชนของเรานะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุขัยที่ยืนยาวนานอย่างมีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการดูแลตลอดทั้งชีวิตให้ชีวิตยาวนานเขาเรียกว่า longevity economies เพราะนั้น4เรื่องนี้เนี่ย นาทีเนี้ยเราได้นำเสนอเรื่องราวของเราให้กับผู้บริหารทางด้านการเงินการคลังจากทั้งโลกได้เห็นได้รับรู้ว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพเรื่องพวกนี้แค่ไหนเพราะฉะนั้นแน่นอน

รื่องของเงินทุนที่จะไหลเข้ามาในการสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยก็จะมีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโอ้การประชุมครั้งนี้เนี่ยวาระเต็มนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจหลายๆประเด็นนะครับคุณผู้ฟังก็อาจจะได้ยินมาแล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องสำคัญนะครับอย่างเช่นเวทีที่สำคัญก็คือตัวของ ธนาคารโลกนะครับเขาเรียกว่าเป็น flagship meetingเป็นการประชุมระดับเรือธงนะครับของกลุ่มธนาคารโลกซึ่งมีคุณอาเจบังกาเป็นประธานธนาคารโลกนะครับคุณคริสตัลลีนาเจอร์เจวานะครับเป็น managing director นะครับกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็คุณเอกนิตินิติธรรมประภาสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับคุยกันในเรื่องของ small AI more and better jobs นะครับเขากำลังพูดถึงการพัฒนา AI ที่เป็นโมเดลขนาดเล็กต้นทุนต่ำเข้าถึงง่ายแล้วประเทศเราจะเป็นเจ้าของเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ซึ่งมีความสำคัญมากนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่สร้างของเราเองเนี่ยเราก็จะไปใช้ frontier model ซึ่งราคาสูงแล้วมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทพวกนั้นเข้าถึงข้อมูลที่เราจะปกปิดได้เพราะนั้นธนาคารโลกกำลังบอกเรานะครับว่าเอ้ยเราสร้างโมเดล AI ขนาดเล็กที่เป็นข้อมูลของเราเองดีไซน์ของเราเองเพื่อที่จะเพิ่มผลิตภาพประสิทธิภาพการผลิตเพื่อที่จะทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นในเศรษฐกิจของตัวเองได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าการเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดอย่างเช่น small AI AI ขนาดเล็กมาใช้ประโยชน์และจะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศเนี่ยทำอย่างไรบ้างนะครับหรือเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับมีการเปิดตัวหนังสือใช่ไหมครับหนังสือที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมากเลยหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Shaping the Futures of Asia นะครับการวางแผนนะครับว่าอนาคตของเอเชียโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจจะเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท่ามกลางความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ที่ทำให้ห่วงโซ่ประทานมันแตกสลายได้อย่างไรนะครับโดยพูดถึงเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาลแน่นอนครับนอกจากคริสตัลลีนาเจอร์จิวาซึ่งเป็น Managing Director ของ IMF เป็นวิทยากรแล้วเนี่ยอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นวิทยากรสำคัญด้วยก็คือดร.วีระไทยสันติประภพนะครับซึ่งก็แน่นอนท่านเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้ที่มีผลงานอย่างสำคัญเลยในเวทีโลกนะครับในเรื่องของ ESG การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพื่อการมีธรรมาภิบาลนะครับ E คือ Environment S Sustainable แล้วก็ G ก็คือ Good Governance นะครับวันนี้นะครับวันที่13นะครับวันอังคารประเทศไทยเราเองเนี่ยมี Thai Host Flagship นะครับการประชุมที่เราเป็นเจ้าภาพโดยธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการคลังนะครับพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึง Building Resilience in a Fragmented World ท่ามกลางโลกที่มันกำลังแตกขั้วแตกตัวทางด้านห่วงโซ่มูลค่าเนี่ยเราจะสร้างโลกที่ยืดหยุ่นยั่งยืน Resilience ได้อย่างไรการวางยุทธศาสตร์ของประเทศอำนาจกลาง Middle Power เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพนะครับสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจนะครับสร้างกลไกรองรับแรงกระแทกทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็นำพาประเทศท่ามกลางการแบ่งขั้วในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นอย่างไรเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเช่นเดียวกันนะครับอีกเรื่องนึงก็คือ ประเทศไทยเราก็โชว์เคสว่า35ปีที่ผ่านมาจากวันที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank ในปี1991ซึ่งตอนนั้นสำคัญมากนะครับประเทศไทยของเรากำลังทะยานขึ้นมารับสถานะประเทศ Middle Income Countries ประเทศรายได้ปานกลางเรากำลังจะถูกมองเป็นเสือเศรษฐกิจตัวที่5ของเอเชียนะครับตามหลังไต้หวันเกาหลีใต้สิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงแต่แล้วพอถึงปี1997เราก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจ Asian Financial Crisis ที่ประเทศไทยเราคนไทยนิยมเรียกวิกฤตต้มยำกุ้งเราก็ไปถึงจุดตกต่ำสุดของเศรษฐกิจของเราแล้วเราค่อยฟื้นตัวมาจนวันนี้เรากลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของ IMF แล้วก็ World Bank อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาใช้ชื่อหัวข้อว่า Bangkok 1991 to 2026 Thailand Path to Resilience Inclusive Growth นะครับเส้นทางการพัฒนาของประเทศไทยเศรษฐกิจเราพัฒนาอย่างยืดหยุ่นยั่งยืนแล้วก็การเติบโตที่ทุกคนได้ประโยชน์นะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าเพราะว่าต้องอย่าลืมนะฮะว่าประเทศไทยเรา

เนี่ยเป็นกลไกสำคัญเลยนะครับในการทำงานครั้งนี้แล้วเราก็ร่วมกำหนดอเจนดากับธนาคารโลกธนาคารโลกเขาก็มีรายงานข้อเสนอมานะครับว่าหลังจากนี้ประเทศไทยเราจะพัฒนาแล้วหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางต้องทำอะไรบ้างนะครับเช่นเดียวกับที่ OECD เสนอมานะครับผมชอบคำพูดของดร.สันติธารเสถียรไทยนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่บอกว่าการประชุมสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวเนี่ยมันจะกำหนดทิศทางการเดินหน้าเศรษฐกิจของไทยอีก10ปีนะครับเรื่องเหล่านี้มีความสำคัญนะครับหรืออีกเรื่องนึงนะครับที่มีความสำคัญด้วยนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นในวันพุธวันพรุ่งนี้นะครับพุธที่14ตุลานะครับก็คือการเปิดเผยพิมพ์เขียวกรุงเทพครับ Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Services นะครับเรากำลังจะสร้างกรอบกฎกติกาในการป้องกันกิจกรรมที่เขาเรียกว่า cross border digital and financial cyber fraud นะครับก็คือการโจมตีทางด้านการเงินนะครับการฟอกเงินนะครับการหลอกลวงออนไลน์นะครับการหลอกลวงทางด้านดิจิตอลข้ามพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจารย์ด้านนี้สำคัญนะครับเพราะเรื่องที่มันมีปัญหามากตอนนี้ก็คือเรื่องพวกนี้แหละครับเราถูกหลอกเราถูกสแกมเมอร์เราถูกแอตแทคทางด้านการเงินเราถูกโจมตีทางด้านไซเบอร์เราถูกโจมตีทางด้านดิจิตอลทำยังไงเราถึงจะสร้างความแข็งแกร่งได้และจะเป็นพิมพ์เขียวเรียกว่า Bangkok Blueprint นะครับเรื่องนี้มีความสำคัญเพราะนั้นเห็นไหมครับว่าตลอดการประชุมที่เกิดขึ้นทั้งสัปดาห์เนี่ยนี่ผมยกขึ้นมาแค่ไม่กี่เซสชั่นนะครับก็มีประเด็นสำคัญสำคัญนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยได้ประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับแน่นอนนะครับการดำเนินนโยบายต่อไปเนี่ยมันไม่ได้จบลงแค่ห้องประชุมนะครับไม่ใช่แค่ธนาคารกลางผู้ว่าการใช่ไหมฮะรัฐมนตรีคลังข้าราชการระดับสูงนะครับหรือว่าแบงก์เกอร์นะครับนายธนาคารทั่วมาประชุมกันเสร็จแล้วปุ๊บประเทศไทยเราจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงสัปดาห์เดียวไม่ใช่แต่อย่างน้อยที่สุดมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เห็นแล้วแหละว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมประเทศไทยเราอยากที่จะพัฒนาต่อเรารับวิธีคิดแบบองค์การระหว่างประเทศเราเป็นอำนาจกลางที่ยอมรับกฎกติกานะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับสิ่งที่จะต้องทำต่อจากนี้ก็คือไอ้ข้อเสนอที่เราได้ร่วมกันเป็นผู้หนึ่งที่กำหนดกฎกติกาเนี่ยจะทำอย่างไรให้เรื่องพวกนี้ถูกนำไปพูดต่อนำไปปฏิบัติต่อทำอย่างไรจะให้มีความจริงใจทางการเมืองจากผู้บริหารระดับสูงแน่นอนเรามีรองนายกรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติเป็นเจ้าภาพแต่รัฐบาลที่เหลือองค์คาพยพอื่นๆข้าราชการภาคธุรกิจภาคประชาสังคมภาคเอกชนของไทยจะร่วมกันผลักดันอเจนดาแบบนี้ต่อไปเพื่อพัฒนาประเทศไทยของเราอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับผมเองขออนุญาตนอกเรื่องจากเรื่องการประชุม World Bank และ IMF นิดนึงนะครับก็คือปลายเดือนนี้นะครับก็หลังจากวันที่23ตุลาเนี่ยเราจะมีมหากรรมหนังสือระดับชาตินะครับงานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ผมเองกับท่านอาจารย์จักรีชัยพินิจก็ออกหนังสือเล่มใหม่ด้วยนะครับถือเป็นหนังสือเล่มที่5แล้วลำดับที่5แล้วนะครับในหนังสือชุด Amidst ของผมแล้วก็อาจารย์จักรีชัยพินิจนะครับหนังสือเล่มที่5ชื่อว่า Amidst the Mainland Geopolitics ไทยในสมการอำนาจอาเซียนภาคพื้นทวีปครับคำโปรยเป็นแบบนี้ครับ Amidst the Mainland Geopoliticsโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความไร้ระเบียบแบบพหุขั้วเมื่อการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกาจีนและโลกมุสลิมกำลังเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็วท่ามกลางแรงกดดันจากมหาอำนาจและความเปลี่ยนแปลงของกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าไทยจะอยู่รอดได้อย่างไรแต่คือไทยจะยกระดับตนเองจากผู้รักษาสมดุลไปสู่การเป็นมหาอำนาจระดับกลางและเป็นผู้กำหนดวาระของอาเซียนได้อย่างไร Amidst the Mainland Geopolitics ไทยในสมการอำนาจอาเซียนภาคพื้นทวีปชวนคุณผู้อ่านสำรวจทั้งมิตรคู่แข่งและความท้าทายที่รายล้อมประเทศไทยผ่านมุมมองภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเมืองพร้อมเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันไทยจากการตั้งรับ
สู่การเป็นรัฐแกนกลางทาง

0: ภูมิรัศาสตร์ของภูมิภาคที่สามารถเปลี่ยนความได้เปรียบทางภูมิรัศาสตร์ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและบทบาทในอาเซียนให้กลายเป็นอำนาจต่อรองในโลกที่ไม่มีขั้วอำนาจใดครองระเบียบได้เพียงลำพังก็อันนี้ก็เป็นหนังสือเล่มใหม่นะครับเราพบกันในงานสัปดาห์หนังสือครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีแสงน้ำขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
2: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
1: ์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์กรความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนรู้สึกขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ที่ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
3: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสม

0: ฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
1: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติงกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
2: รวมเพลงลูกทุ่งดังในอดีต

0: ชื่นใจกับลีลาการขับร้องเพลงลูกทุ่งของศิลปินแห่งยุค
1: ยามมั่มเสียจริงน้องเอ๋ยไม่เคยเห็นใครจะมั่มเท่า
0: บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์อนุรักษ์สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยในรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ดำเนินรายการโดยฝนรินชนาทิพย์ลาบมาลาช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับเพลงลูกทุ่งอมตะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
2: ์มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
3: เพลงมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
4: ฟังนะฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
5: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

ยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆ ก็แสนครื้นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: ยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆ ก็แสนครื้นเครงฟังเพลงและฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงานะพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใส
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการของเด็กๆเริ่มแล้วนะคะ

0: เราจะมีให้ฟังทุกวันเลยนะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์5วันค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะแล้วก็เรื่องสนุกก็รอเด็กๆอยู่ต้อง4ช่วงนะคะ
1: ใช่แล้วนะครับเด็กๆจะได้พบกับ4ช่วงที่แสนสนุกสนานนะครับช่วงแรกก็จะเป็นคำถามซึ่งก็มีต่างๆนานามากมายเลยนะครับคำถามเรานี่เป็นเสียงก็มีเนาะเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาให้เด็กๆได้คิดก็มีเป็นจินตนาการก็มีนะครับนี่นะครับคำถามสนุกสนานจากนั้นก็เป็นนิทานซึ่งหาฟังจากรายการนี้ได้เท่านั้นเองเนาะไม่เคยเจอในหนังสือเล่มไหนเลยนะครับจากนั้นก็จะเป็นบทเพลงสำหรับเด็กและเพลงดีๆที่เราเตรียมมาให้เด็กๆนะครับแล้วก็มีช่วงนึงเป็นช่วงของเด็กๆที่จะได้ส่งข่าวเล่าเรื่องมาหาเรานะครับนี่แหละครับ4ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใสครับ
0: ก็เป็นช่วงแนะนำตัวนะคะมีพระพันธ์ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: ครับแล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวนะครับแล้วก็มีพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนแล้วก็พี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
0: พี่กบใจร้อนจังเลยไม่รอให้เขาพูดจบก่อน
1: วันนี้พี่กบบอกอากาศดีเลยใจร้อนนะ
0: คะแล้วก็พี่กระดิ่งหรือยังคะ
1: กระดิ่งอันเลยครับกระดิ่ง
0: เสียงเบาจังเลยทำไมเป็นไร
1: ดังหน่อยดัง
0: ชัดเจน
1: นะครับแล้วก็พี่ไก่ของเราครับจากนั้นก็เป็นพี่หมูของเรานี่เอง
0: นี่วันนี้เราก็พูดเร็วนะคะ
1: ครับ
0: แนะนำว่าจะฟังมีคำถามมีนิทานมีเพลงเด็กมีส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็แนะนำแผนกเสียงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะวันนี้วันหยุดค่ะ
1: ครับ
0: ทราบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ทราบครับวันนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านนะครับนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้วันที่13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ยังเป็นวันนวมินทรมหาราชด้วยนะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยนะคะแล้วก็ทรงอุทิศพระวรกายแล้วก็สติปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองราชนะคะเด็กๆขาและพระองค์ก็ทรงเป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาค่ะทรงลงพื้นที่ทรงงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อจะได้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศนะคะจากภูเขาสูงถึงปลายน้ำพระองค์ทรงใช้พระปรีชาสามารถคิดค้นและพัฒนาโครงการพระราชดำริกว่าหลายพันโครงการครอบคลุมด้านการเกษตรแหล่งน้ำป่าไม้การศึกษาการแพทย์และสิ่งแวดล้อมนะคะและแนวทางพระราชดำริของพระองค์คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาก็ยังคงเป็นหลักการสำคัญที่หน่วยงานและประชาชนไทยน้อมนำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าความเจริญที่แท้จริงต้องเกิดจากพื้นฐานชีวิตของประชาชนพระจริยวัตรอันงดงามความเรียบง่ายความสมถะและความเสียสละของพระองค์ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนยึดถือเป็นแบบอย่างแห่งความพอเพียงซื่อสัตย์และตั้งใจทำความดีเพื่อส่วนรวมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ได้พระราชทานไว้นะคะในวันนวมินทรมหาราชนี้ปวงชนชาวไทยขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้พร้อมสำนึกในพระเมตตาอันล้นพ้นและตั้งมั่นที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและความมั่นคงของชาติไทยนะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะ
1: ครับ
0: และเราก็จะมีเพลงทั้งหมดที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะ
1: คร
0: จริงๆหามาเต็มเลยแต่ว่าต้องตัดออกบ้างเพราะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาคุยกับเด็กๆด้วยนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าเพลงเพราะๆทุกเพลงที่หามาให้นะคะ
1: ค
0: ก็เราวันนี้มันเป็นเทปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเราบันทึกเสียงไว้ล่วงหน้าครับ
0: แล้วเราจะมีแค่ไหนคะมีอะไรให้ฟังบ้าง
1: เราก็มีแค่2ช่วงไงครับเราเด็กๆจะได้ฟังนิทานจากเรานะครับแล้วก็ได้ฟังเพลง

0: ะครับแล้วก็เด็กๆจะไม่สามารถโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามหรือว่าส่งข่าวเล่าเรื่องได้คร
1: ับ แต่เราตั้งใจมีนิทานสนุกให้ฟังเพลงเพราะๆทุกเพลงเลยนะคะ
0: ใช่เลยครับ
1: เราจะเริ่มยิ้มแย้มแก้มใสนะคะฟังรายการด้วยกันนะคะวันนี้วันอังคาร

0: นิทานวันนี้เสนอเรื่องเมื่อสิงโตไม่สบายนะครับมาในป่าแห่งหนึ่งมีสิงโตเจ้าป่านะครับอาศัยอยู่สิงโตตัวนี้เป็นสิงโตที่ใจดีนะครับแล้วก็คอยดูแลสัตว์ป่าทุกตัวเลยในป่าเลยเนาะไม่ให้ใครมารังแกแล้วใครมีทุกข์มีร้อนก็จะช่วยเหลือหมดเลยเนาะแต่ว่าเด็กๆครับมีข่าวสำคัญครับไม่มีใครเห็นสิงโตเจ้าป่าออกมาคำรามที่หน้าถ้ำตั้งหลายวันแล้ว
1: อ้าวสิงโตเป็นอะไรเธอรู้ไหม
0: นั่นสิเนาะก็มีได้แต่คุยกันไปนะครับปรากฏเจ้าเสือดาวที่เป็นผู้ช่วยก็บอกว่าพวกสัตว์ที่รักทั้งหลายตอนนี้สิงโตเจ้าป่าของเราไม่สบายมากเลย
1: อ้าวทำไมล่ะ
0: นั่นน่ะสิปกติสิงโตเขาจะแข็งแรงนะทำไมถึงไม่สบายล่ะก็ต้องมีสาเหตุสิครับเด็กๆรู้ไหมเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยในป่าเนี่ยช่วงนี้เป็นฤดูฝนเนาะฝนตกหนักนะไม่ยอมหยุดเลยอ่ะปกติมันต้องมีตกแล้วหยุดใช่ไหมครับอันนี้ไม่หยุดเลย3วัน3คืนเลยล่ะเด็กๆอืมน้ำก็เลยท่วมในป่าเลยน้ำในลำธารในแม่น้ำก็ล้นขึ้นมาน้ำในภูเขาก็ไหลลงมาเอ๊ะแล้วยังไงล่ะสิงโตก็มีบ้านเป็นถ้ำที่แข็งแรงหลบฝนได้ดีนี่แต่ไม่หรอกครับเด็กๆครับสิงโตเจ้าป่าตัวนี้เป็นห่วงสัตว์ป่าตัวเล็กๆครับสิงโตก็ออกมายืนที่หน้าถ้ำแล้วก็บอกอ้าวน้ำมาเยอะเลยนี่นาเนี่ยนะเจ้าเสือดาวเจ้าทางทิศเหนือน้ำมาเยอะไหมเสือดาว
2: เยอะครับ
0: เหรอเจ้าเสือโคร่งทิศใต้ล่ะน้ำมาเยอะไหม
2: โอ้ยมากเลยครับ
0: เอ๊ะเราสัตว์ทั้งหลายเขาอพยพขึ้นหนีน้ำทันไหมเนี่ย
2: นั่นนะครับพวกเราควรจะไปดูแลหน่อยนะครับ
0: ใช่เลยไปเลยตัวเจ้าป่าก็พาผู้ช่วยเยอะเลยนะครับระหว่างทางก็เจอคุณช้างตัวโตกำลังลุยน้ำนะครับคุณช้างไปช่วยกันหน่อยไหมไปไหม
2: ไปช่วยใครล่ะครับเนี่ย
0: ตอนนี้สัตว์ตัวเล็กๆกำลังอพยพหนีน้ำอาจจะหนีไม่ทันเผื่อเขาให้ขี่หลังคุณช้างได้ไหม
2: โอ้สบายมากครับไปเลยครับ
0: เนี่ยนะครับสัตว์ทั้งหลายก็ไปช่วยกันเลยนะครับเนี่ยไปถึงก็เจอเลยครอบครัวกระต่ายกำลังเกาะขอนไม้ลอยมาเลยร้องกันกระจองงองแงเลยโอ
1: ้
0: ย
1: จะนอนอยู่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: เหรอเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานี่สิงโตก็ช่วยปุ๊บเลยนะครับนี่สิงโตเขาฉลาดนะประพันธ์เขาหิ้วกระมังใบใหญ่มาด้วย พอเจอสัตว์ตัวเล็กๆก็ใส่กระมังแล้วก็ลอยน้ำแล้วก็ดึงไปด้วย
1: สนุกจังนะเนี่ย
0: สนุกแล้วเนี่ยอันตรายนะ
1: หนูชอบลอยตุ๊บป่องอย่างเงี้ย
0: เหรอ
1: แต่อันตรายค่ะ
0: ใช่งั้นไปช่วยครอบครัวไก่ป่าหน่อยได้ไหมเนี่ย
1: ได้ค่ะ
0: ไปเลยเนาะไปโอ้ยสิงโตก็พาพวกสัตว์ที่แข็งแรงนะครับเอาคุณหมีคุณหมีมาช่วยหน่อยได้ไหม
3: อ๋อครับผม
0: พวกสัตว์ตัวเล็กๆกำลังแย่แล้วเนาะ
3: อ๋อผมพร้อมครับ
0: นี่แหละครับสิงโตแล้วก็เพื่อนสัตว์ที่ทำงานไม่หยุดเลยแต่ว่าที่ทำงานหนักที่สุดนี่คือเป็นคุณสิงโตนั่นเองเนาะสองสามวันมานี่เดี๋ยวก็ว่ายทวนน้ำไปอะน้ำมันท่วมมาเด็กๆสิงโตต้องว่ายไปเลยโอ้บางทีต้องดำน้ำนะไปช่วยตัวตุ่นในโพรงเนี่ยตัวตุ่นบอกโอ้ยผมออกไม่ได้น้ำมาช่วยผมด้วยโอ้ย
2: มาเดี๋ยวจะดำบุ้งบุ้งบุ้งไปช่วย
0: นี่มาละสัตว์อื่นก็ช่วยเหมือนกันแต่สิงโตทำงานหนักมากเลยนะครับแล้วตากฝนด้วยไม่เคยได้พักด้วยนะครับแบบโอ้โหแผงคอเปียกชุ่มหมดเลยเด็กๆเนาะตากฝนสิงโตก็แต่สิงโตช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ตัวเล็กๆอพยพได้หมดเลยนะแต่ว่าสิงโตตากฝนหนักมากก็เลยไม่สบายเนาะไข้ขึ้นสูงมากเลยขนาดไปตามคุณหมอนกฮูกนะคุณหมอนกฮูกนี่เป็นนกฮูกที่รู้ที่เรื่องสมุนไพรมากที่สุดเลยนะเอามาต้มยาให้สิงโตกินไข้ก็ยังไม่ลดเลยเดี๋ยวกินดิอ้าไข้ลดแล้วแต่สิงโตบอกว่ายังไงครับ
2: โอ้ยมันอ่อนเพลียแล้วครับคุณหมอนกฮูกครับผมไม่อยากกินอะไรเลยอะครับ
0: โอ้ยทำยังไงครับฝืนกินหน่อยไหมครับไม่งั้นจะแย่นะครับ
2: ไม่ไหวแล้วครับมันจะอาเจียนนะครับ
0: เนี่ยสิงโตกินอะไรครับ

0: ันนี้ก็ไม่ไหวเลยนะครับสัตว์ทั้งหลายก็เลยมาปรึกษากันจะทำไงดีทัดเดียกระต่ายวิ่งไปหาแครอทมาเต็มเลยแล้วก็หาผักมาต่างๆด้วยนี่กะหล่ำก็ได้นะกะหล่ำม่วงก็มีนี่มีแครอทด้วยอ๋อนี่ๆเจ้าแมวป่าก็ออกลุยน้ำไปจับปลาหมูป่าก็ไปขุดหัวมันตอนนี้มารวมแล้วนะครับมีแครอทของกระต่ายมีปลาของแมวเนาะแล้วมีอะไรกันเนี่ย
1: มีมันหัวมัน
0: ใช่สักพักหนึ่งกวางนี่ก็ชอบไปขุดดินโป่งที่มีเกลือ
1: ฉันเอาเกลือมาให้นะจ๊ะ
0: อ
1: ้
0: าวนี่สักพักหนึ่งร้องเจี๊ยกกว่าตั้งหลายตัวเนี่ยใครเนี่ย
1: มีไหมมีไหมฉันมีหม้อใบใหญ่มานะฉันเป็นลิงไง
0: ใช่แล้วใส่น้ำมาเต็มเลยส่วนคุณช้างทำอะไรล่ะ
1: แปลนแปลนตกลงใครจะก่อไฟล่ะเดี๋ยวฉันเอาฟืนมาให้นะเนี่ย
0: หมีบอกเดี๋ยวฉันก่อไฟเอง
1: อ๋อ
0: นี่นะครับจากนั้นนะสัตว์ทั้งหลายนะครับก็ก่อไฟแล้วก็เอาหม้อใบใหญ่ต้มน้ำแล้วก็ใส่ผักใส่ปลาใส่หัวมันเติมเกลือเล็กน้อยมีรู้สึกมีคนเอาสมุนไพรอะไรหอมๆมาโรยลงไปด้วยนะ
1: โอ้ยหอมมากนะเนี่ย
0: เขากำลังต้มซุปปลากันครับ หอมมากเลยหอมไปทั่วป่าเลยนะแม่เป็นยังไงแล้วเนี่ยเจ้าหมูป่ามาเลย หมูป่าเป็นเชฟหมูป่ามาตักชิมได้ที่แล้วอร่อยมากเลย เรายกหม้อซุปนี้ไปป้อนให้คุณสิงโตได้ไหม
1: ได้
0: นี่พวกสัตว์ก็ไปถึงก็ไปตะโกนบอกคุณสิงโตว่าไงครับ
2: สวัสดีครับคุณสิงโตผมรู้ว่ากินอะไรไม่ลงใช่ไหมพวกเราเพื่อนๆสัตว์ตัวเล็กๆน่ะที่คุณสิงโตช่วยไว้น่ะเรามารวมกันปรึกษากันบอกว่าจะทำซุปอร่อยอร่อยพร้อมแล้วครับ
0: นี่
2: ลองชิมดูหน่อยนะครับ
0: แล้วสัตว์ทั้งหลายก็เจ้ากระต่ายน้อยก็เอาช้อนคันเล็กๆไปป้อนซุปให้คุณสิงโตพอคุณสิงโตได้กินซุปเข้าไปแล้วเป็นไงครับ
2: ผมว่าผมก็อยากกินมากกว่านี้นะครับ
0: เอางั้นเอาถ้วยโตๆเลย
2: โอ้ครับ
0: สิงโตก็ได้กินซุปปลาจนหมดหม้อเลยครับ
2: โอ้อร่อยมาก
0: ผ่านไปรุ่งขึ้นสิงโตบอกโอ้ยผมหายแล้วฟื้นกำลังแล้ว
2: เย้ดีจังเลยครับ
0: เนี่ยแหละครับในวันที่สิงโตป่วยสัตว์ทั้งหลายก็มาช่วยกันจบแล้วค่ะ
1: ก็ช่วยกันไปช่วยกันมาเห็นไหมคะ บางตัวอาจจะคิดว่าเฮ้ยไปช่วยทำไม
0: เนาะเราตัวเล็กๆช่วยได้ไง
1: ไม่อยากช่วย
0: ใช่
1: คราวนี้แต่ว่าถ้าเราช่วยกันไปช่วยกันมาเนี่ยมันก็จะเป็นมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: นิทานจบแล้ว
0: จบแล้วครับ
1: ไม่สบายก็หายได้นะเพราะว่าช่วยกันดูแล
0: ใช่เลย
1: และนอกจากนิทานแล้วยังมีเพลงเด็กอีกนะคะเราจะเริ่มฟังเพลงเด็กกันเลยนะคะเด็กๆค่ะในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
3: ช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
1: วันนี้นะคะเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ชื่อเพลงว่ายิ้มสู้เชิญฟังค่ะ

และมีอีกหนึ่งเพลงนะคะที่เกี่ยวกับในหลวงของเรานะคะมีเพลงที่ชื่อว่าพระราชาในนิทานนะเพลงนี้ยาวนะคะแต่น่าฟังมากเป็นเสียงเด็กๆร้องด้วยนะคะส่วนคำร้องทำนองคุณมาเซนอาลีเป็นผู้เขียนไว้นะคะผู้อำนวยการผลิตคือเสถียรธรรมสถานเชิญฟังค่ะ

พลงต่อไปนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9นะคะชื่อเพลงว่าพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะร้องโดยพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะผลิตโดยแกรมมี่ค่ะเชิญฟังค่ะ

0: อยากให้ฟังนะคะหนึ่งเพลงนี้เนี่ยเพราะมากๆนะคะเกี่ยวกับเดี๋ยวฟังดูดีกว่าค่ะนะคะ
1: เพลงอะไรครับ
0: ว่าจะเกี่ยวกับอะไรนะคะเพลงที่ชื่อว่าเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงค่ะคำร้องทำนองคุณสุทธิพงษ์สมบัติจินดานะคะการควบคุมการร้องประสานเสียงโดยคุณธานีพูนสุวรรณนะคะส่วนนักร้องก็คือศิลปิน RS นะคะเชิญฟังค่ะ

0: อันนี้ก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับในหลวงโดยตรงเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเด็กๆนะคะที่เขาร้องถึงเมืองไทยแล้วก็ถึงในหลวงของเราด้วยนะคะพี่แมวเลือกดีกว่านะคะ
1: เพรา
0: ะมันมีเพลงที่ชื่อว่ารักเมืองไทยรักในหลวงหรือว่าทำความดี
1: ก็ฟังเพลงรักเมืองไทยรักในหลวงกัน
0: ค่ะโอเคครับ

0: พลงรักเมืองไทยรักในหลวงนะคะโดยบริษัทแปลน for kids ค่ะจบไปแล้วนะคะทีนี้มาฟังเพลงทำความดีต่อกันเลยค่ะเป็นความดีที่เด็กๆตัวเล็กๆช่วยกันทำแล้วก็พูดมาในรายการวิทยุของเราเมื่อตั้งแต่ปีพ.ศ. 2566
1: โอ้ย
0: 7 6 8 9 3ปีมาแล้วนะคะ
1: แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ส่วนลุงไว้เป็นคนเรียบเรียงเอามาเรียงกันแล้วก็ใส่ทำนองให้ฟังแล้วก็ร้องเล่นให้ด้วยนะคะฟังทำความดีค่ะ

0: และจากนั้นเอาละรีบเลือกเลยนะคะเด็กผู้เติบโตหรือว่านางฟ้าของเด็กดี
1: ผู้เติบโตดีกว่าครับ
0: ค่ะฟังเพลงเด็กผู้เติบโตนะคะเป็นเพลงของสโมสรผึ้งน้อยนะคะ

0: เด็กๆไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรนะคะก็เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะแล้วทำให้ดีที่สุดแต่ถ้ายังไม่หมายถึงว่าถ้ายังเจองานที่ยังไม่ชอบก็ทำไปก่อนเพราะนั่นคืออะไรรู้ไหมคะประสบการณ์ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้ว
0: เรามีประสบการณ์โอ้ตรงนี้ก็เราไม่ได้เรียนมาตรงนี้นะแต่โอ้เรามีโอกาสได้ทำงานก่อนก็รีบเรียนรู้ก่อนแล้วเวลาเราได้ทำงานจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะนำประสบการณ์ที่ผ่านมาใช้งานได้นะคะเมื่อกี้เป็นเพลงที่ชื่อว่าเด็กผู้เติบโตใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับ
0: ท่านนี้เราจะมอบนางฟ้าของเด็กดีให้นะคะเพลงที่ชื่อว่านางฟ้าของเด็กดีค่ะเป็นเพลงอยู่ในรายการสโมสรพึ่งน้อยนะคะเชิญฟังค่ะ

0: เป็นยังไงคะเพราะทุกเพลงเลยไหมคะ
1: เพราะ
0: เด
1: ็
0: กคะเราฟังไปหลายเพลงแล้วนะคะ
1: คร
0: ับมีอีกหนึ่งเพลงอันนี้พี่แมวจะไม่มีทางเลือกแล้วล่ะค่ะ
1: ทำไมครับ
0: เพราะมีเพลงเดียว
1: อ๋อเพลงเด
0: ีย
1: ว
0: แล้วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวพี่แมวต้องเล่นให้เด็กๆฟังนะคะ
1: ด
0: อกไม้กับเด็กดีค่ะนะคะดอกไม้กับเด็กดีอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วค่ะเชิญค่ะ

0: หมดแล้วนะคะเด็กๆอยากจะฟังเพลงอะไรคะเดี๋ยวพี่แมวร้องให้ฟัง
1: ได้มั้ยครับฟังมั้ยครับ
0: พี่แมวก็เดาใจเด็กๆกันแล้วกัน
1: เออเดาใจเด็กๆเนาะเราก็ต้องฟังเพลงฟังแล้วอารมณ์ดีสบายๆกันดีมั้ยครับเนาะวันนี้วันหยุดนะครับเด็กๆนะจะฟังเพลงอะไรดีนะอยากให้เด็กๆมีรอยยิ้มขอเพลงนี้ได้มั้ย
0: ค่ะ
1: เพลงยิ้มดีมั้ยครับเพลงยิ้มเนาะ
0: ได้ค่ะ

0: 内，腌内，腌内，腌肺，腌嘛，腌嘛，腌肺，腌大，腌大，腌地，腌ใครใครก็腌，แต่ใครไม่腌，ก็腌ให้เขาสิ
1: 腌แล้วค่ะ

0: ยิ้มนิดยิ้มนิดยิ้มหน่อยยิ้มน้อยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มมายิ้มมายิ้มไปยิ้มได้ยิ้มได้ยิ้มดียิ้มใครๆก็ยิ้มถ้าใครไม่ยิ้มทำยังไงครับ
1: ก็ยิ้มให้เขาสิคะ
0: ใช่แล้วก็ยิ้มให้เขาสิ
2: ถ้าเรายิ้มให้เขาเนี่ย เขาหน้าบึ้งอยู่ใช่ไหมคะ ถ้าเรายิ้มเนี่ยเขาจะว่าเราอีทำไมไม่ยิ้มให้เรานะ
0: ไม่หรอกเขาก็ต้องเอ๊ะเพราะว่าเราจะส่งพลังความสดชื่นไปให้เขาไงครับ น
2: ี่เนอะเด็กๆว่าไงถ้าเกิดเรากำลังแบบ อย่างเงี้ยนะถ้ามีคนมายิ้มให้เนี่ยเด็กๆจะอารมณ์ดีขึ้นไหมคะ
0: น่าจะอารมณ์ดีขึ้นนะ
2: เขาอยากให้หนูอารมณ์ดีไงคะนะคะพออารมณ์ไม่ดีนะถ้าสมมติเรามีเพื่อนรักสักคนนะพอกำลังหน้าเรากำลังหน้าบึ้งเพื่อนรักเดินมาบอกเธอดูกระจกสิ
0: โอ้โหตกใจเลยอันนี้เรื่องจริงนะ
2: มาดูหน้าเธอสิ
0: เรื่องจริงเพราะว่าคือพี่แม่เคยเห็นคุณครูคนหนึ่งเขาเวลาเด็กแบบหน้าบึ้งหน้าโกรธอะไรเนี่ยคุณครูก็จะมีกระจกเล็กๆแล้วพกเวลาให้เด็กๆดูแล้วพี่แม่ก็เคยเห็นว่าคุณครูก็ให้ดูปุ๊บเด็กสะดุ้งเลย
2: แล้วไง
0: ทำไมหน้าเราเป็นอย่างนี
2: ้แล้วไงต่อ
0: แล้วคุณครูบอกเนี่ยถ้าทำบ่อยๆเดี๋ยวมันจะติดแล้ว

0: อย่างนี้ไปเลยนะไม่หายเลยนะ
1: เออแล้วทำไงต่อละคะ
0: เด็กก็เลยโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหายเลย
1: ไม่น่าบึ้งแล้วใช่ไหม
0: ใช่เลยครับ
1: เออหายอย่างเร็วหน่อยอาจจะโกรธแป๊บหนึ่งแล้วก็ต้องรีบแบบเอ้าทำหน้า
0: แบบให้คุณครูคนนี้เก่งจังเลย
1: เออเนาะ
0: วิธี
1: สะท้อนให้เห็นเลยว่าเห็นไหมคนหน้าบึ้งแล้วมันก็ดูไม่ดีเลยล่ะ
0: ไม่น่าดูเนาะ
1: นะเพราะฉะนั้นยิ้มกันดีกว่าค่ะนะคะแล้วเราก็อารมณ์ดีด้วยนะคะอาทิตย์พี่แมวยังมีอีกเพลงนึงไหมคะ
0: มีสบายมากเลยมีเพลงเยอะเลยเนาะเด็กอยู่บ้านหัดวาดการ์ตูนกันดีไห
1: ม
0: ดีนะ
1: ได้ค่ะ
0: เนาะชอบมากเลยนะไม่ต้องอยู่หน้าจอแล้ววาดการ์ตูนกันนะครับหรือบางคนวาดในจอก็ได้เหมือนกันนะเขียนวงกลมเล็กเขียนวงกลมใหญ่ลากเส้นไปลากเส้นมาเส้นโค้งเส้นตรงวาดเส้นไปมาต่อเติมแขนขาเป็นตัวกระตูไหนฉันงกสิเพื่อนวาดรูปอะไรเนี่ย
1: ไหนฉันวาดรูปงูง่ายสุดเลย
0: เธอวาดรูปหมาดูสิฉันวาดรูปแมวหน้าตาบ้องแบวเป็นตัวอะไรสัตว์ประหลาดหรือเปล่า

0: รักจังเลยดูสิเพื่อนวาดรูปอะไรเนี่ยเธอวาดรูปหมาอุ้ยหมาจุดด้วยนะฉันวาดรูปแมว
1: ไม่ค่อยเหมือนหรอกนะ
0: หน้าตาบ้องแบว
1: แต่ว่ามันก็น่ารักนะ
0: วาดแล้วต้องทำยังไงนะวาดระบายสีด้วยหัวใจ
1: ขอยืมสีแดงหน่อยสิ
0: ได้สิผลงานใครรีบมาดู
1: แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราวาดไม่เป็นเลยล่ะโยไปเย่มา
0: ก็ไม่ยากนี่นาเขียนวงกลมเล็บวงกลมใหญ่ลากเส้นไปลากเส้นมาเดี๋ยวก็เป็น
1: วงกลมมันก็ไม่เป็นวงกลมอะค่ะ
0: ไม่ต้องกลมได
1: ้ไม่เป็นไรนะ
0: เด็กๆดูผลไม้สิยังไม่กลมเด็กเลย
1: เออจริงด้วย
0: เห็นไหมส้มเขาบอกกลมแต่ไม่ได้กลมเด็กนะ
1: นั่นไง
0: เห็นไหมล่ะแล้วมีอะไรที่กลมๆอย่างเงี้ยองุ่นก็ไม่กลมเด็กนะ
1: เออเน
0: า
1: ะ
0: มะนาวก็ไม่ได้กลมเด็กนะกล้วยที่เขาบอกเป็นวงรีก็ไม่รีเด็ก
1: เพราะฉะนั้นวาดแต่ค่ะวาดตามความรู้สึกของเด็กๆอ่ะนะเราเคยกินกล้วย
0: ใช่
1: กล้วยมันหน้าตาเป็นไงมันเป็นแบบยังไงอ่ะ
0: มันก็กลมๆแต่มันก็เบี้ยวเบี้ยวนะบางผลเนาะ
1: วาดไปเลย
0: วาดเลย
1: นะคะตามแบบลักษณะที่เราจำได้นะคะ
0: แตงโมก็ไม่ได้กลมเป็นลูกฟุตบอลสักเมื่อไหร
1: ่ล่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ระบายสีแล้วเราก็มีความภูมิใจว่านี่ไงฝีมือเราเนาะ
0: แล้วไม่ต้องว่าไม่ต้องระบายสีผลไม้ตามจริงได้ไหม
1: ได้
0: ได้เน
1: า
0: ะ
1: เออเป็นจินตนาการไง
0: กล้วยเป็นสีเขียวได้ไหม
1: ได้
0: เอ๊ะแต่ตอนไม่สุกเขาก็เขียวนี่นะ
1: ใช่เออวันนี้พ่อพันธุ์ก็กินกล้วยสีเขียวด้วย
0: ครับ
1: เออแล้วมันหวานไม่มากด้วย
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งมันก็ดี
0: เขาบอกว่าดีนะเป็นแบบบำรุงกระเพาะด้วยนะ
1: ใช่ใช่นะคะเด็กๆขาวันนี้วันจุดก็ได้ฟังเพลงเยอะแยะมากมายแล้วเราก็จะคุยกันสนุกอย่างเงี้ยค่ะนะคะในรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะซึ่งเรามีให้ฟัง5วันนะคะถึงแม้จะวันหยุด
0: เราก็มีรายการอยู
1: ่
0: คร
1: ับ มีนะคะอยากฟังเพลงอะไรอีกคะโอ้หลายเพลงเหลือเกิน
0: อ๋อยังมีเวลาไหมมีไหม
1: มีค่ะ
0: มีงั้นฟังเพลงนี้สิอยู่วันหยุดไม่รู้ทำอะไรทำของอร่อยกินกันดีกว่า
1: อ้าวได้
0: รอหน่อยรอนิดรอ

0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อยครับ
0: แล้วใส่อะไรบ้างครับแม่คะวันนี
1: ้ใส่เห็ดก็ได้ครับชอบกินกรุบๆดีค่ะ
0: เอ้ยหนูไม่ชอบกินเห็ด
1: เลยก็ใส่อย่างอื่นก็ได
0: ้ชอบกินอะไรดีนะ
1: มะเขือเทศไง
0: ฉันมะเขือเทศนะแล้วก็คุณแม่ก็ใส่หัวหอมใหญ่ให้เราหน่อยนึง
1: โอ้นี่ดี
0: โอ้อันนี้อร่อยนะ
1: ใช
0: ่นะคะเด็กๆก็ไข่เจียวเลยค่ะง่ายๆคุณพ่อคุณแม่ค่ะนะคะไม่ต้องคิดเยอะเอาใส่หมูสับด้วยก็ได
1: ้ดี
0: นี่อันนี้อร่อยสุดเด็กๆชอบใช่ไหมคะเอาล่ะวันหยุดเราได้ทั้งรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกๆได้ทั้งรายการอาหารอร่อยๆไว้ให้กินกันทุกคนในครอบครัวนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะรายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆฟังได้ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกับหมูปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ
4: ้
3: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอ

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
3: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เริ่มกันด้วยความสำเร็จของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานเชียงใหม่ที่ได้คว้ารางวัลเหรียญทองนวัตกรรมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติดิสคอนนายจัดโดยวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาโดยนางสาวสุไลลาเปี่ยมชัยวัฒน์หัวหน้างานบริการวิชาการสำนักงานเชียงใหม่ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลงานชิ้นนี้ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจเกษตรฮาลาลและการบูรณาการเศรษฐกิจสีเขียวสำหรับตลาดตะวันออกกลางโดยเขาก็มีแนวคิดจากกระบวนการควบคุมสุขลักษณะของบุคคลก่อนเข้าสู่ลายการผลิตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลนวัตกรรมนี้ได้นำเทคโนโลยี AI Computer Vision วิเคราะห์ภาพจากกล้อง CCTV เพื่อตรวจสอบการสวมอุปกรณ์ป้องกันของผู้ปฏิบัติงานก่อนเข้าสู่พื้นที่ผลิตได้แก่หมวกคลุมผมหน้ากากและก็ถุงมือระบบนี้เขาสามารถประมวลผลได้ด้วยเทคโนโลยี Edge Computing หรือการวิเคราะห์ข้อมูลณจุดปฏิบัติงานโดยตรงก็จะช่วยลดความหน่วงในการประมวลผลลดการส่งข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์และสามารถเชื่อมต่อกับกล้อง CCTV เดิมของสถานประกอบการได้เมื่อระบบตรวจพบว่าผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ครบถ้วนก็จะบันทึกและอนุญาตให้เข้าสู่ลายการผลิตแต่ถ้าสวมอุปกรณ์ไม่ครบระบบจะแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟและเสียงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วซึ่งการได้รับรางวัลเหรียญทองในครั้งนี้เป็นการสะท้อนบทบาทของศูนย์วิจัยฮาลาลจุฬาสำนักงานเชียงใหม่ในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านฮาลาลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลให้มีมาตรฐานปลอดภัยตรวจสอบได้และตอบโจทย์ตลาดฮาลาลในระดับสากลครับคุณผู้ฟังครับในวันที่21ตุลาคมนี้คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้เปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการรักษาฟัน

0: โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและในโอกาสครบรอบ86ปีคณะทันตแพทยศาสตร์ที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาก็จะได้เปิดให้บริการทางทันตกรรมได้แก่อุดฟันถอนฟันขูดหินปูนและผ่าฟันคุดแต่ว่าจะรับในจำนวนจำกัดนะครับอยู่ที่ 1,086 รายโดยจะเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่ 6 โมงเช้าและให้บริการรักษาตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าไปจนถึงบ่าย 2 โมงสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ www.dent.jula.ac.th/news/73810 ครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

็นตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ

วจโทสรัญห้ากองบังคับการปราบปรามบอกว่าความบอกว่าถูกหลอกเคสั่นETO ความเสียหายสูงมากกว่า26เส้นทางทางการเงินค่ะไปพบว่ามีบุคคลเป็นแถวแรกโอนต่อไปยังบัญชีม้าบุคคลทั่วปังถ่ายเงินเพื่อเอาไปซื้อคริปมาเป็นเงินสด

0: อาจจะซับซ้อนขึ้นแล้วนะครับขบวนฟอกเงินเป็นการฟอกเงินองค์กรรับฟอกเงินเนี่ยจะรับก็คือการเปลี่ยนเงินจากบัญชีรับสกุลเงินดิจิทัล US
1: ใช่
2: แถมปลูกแล้วคือชาวบ้านก็ใช้ประโยชน์ได้
1: ใช้ประโยชน์ได
2: ้
1: เพราะเป็นเศรษฐกิจตัวใหม
2: ่
1: ต
2: ั
1: วใหม่ในพื้นที่ตรงนี้เพราะพื้นที่
0: โตครับนะครับพอไม่ระบุตัวตรงเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ปกปิดทำลายเส้นเงินไม่ให้ถูกติดตามได้ครับ
3: องค์กรนี้มีขนาดใหญ่มากที่เราสืบสวนพบนะครับพบว่ามีการใช้งานกระเป๋าเงินดิจิตอลชนิดไม่ระบุตัวตนเนี่ยไม่น้อยกว่า50กระเป๋านะครับเราก็ได้ดำเนินการไล่เส้นเงินโดยตรวจสอบธุรกรรมบนบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนเนี่ยก็คืออธิบายก็คือเปรียบเสมือนว่าเหมือนสมุดเหมือนรายการเดินบัญชีสาธารณะนะครับที่มีความน่าเชื่อถือถือเป็นวิทยาศาสตร์นะครับสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้นะครับตรวจสอบเส้นทางการเงินบนระบบบล็อกเชนก็พบว่ามีกระเป๋าเงินดิจิตอลเกี่ยวข้องจำนวนมากเราก็ได้ทำการสกัดกลุ่มคลัสเตอร์กระเป๋าออกมานะครับสกัดออกมาเพื่อที่จะเป็นการนำสืบให้ได้และบ่งชี้ให้ได้ว่าอยู่ภายใต้การควบคุมใช้งานของกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน
4: พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ระบุค่ะว่าด้วยรูปแบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นทำให้การสืบสวนเชิงลึกทางการเงินต้องใช้เวลานานกว่า5เดือนและไปพบข้อมูลสำคัญก็คือมีผู้ต้องหาชาวจีนถึง9คนถือวีซ่า Thailand Privilege ซึ่งในจำนวนนี้ถูกจับแล้ว3คนแต่นอกจากการปราบปรามค่ะยังมีงานป้องกันโดยเฉพาะการตรวจสอบแพลตฟอร์มการลงทุนต่างๆซึ่ง

0: ก็อยากได้ความร่วมมือจากหลายๆส่วนอย่างเช่นอย่างพวกนี้กรต.หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีการน่ามีการขออนุญาตจะต้องขออนุญาตจากกรต.นู่นนี่นั่นนะครับซึ่งบางเจ้าเนี่ยพวกสแกมเพจอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ขออนุญาตจากกรต.อยู่แล้วซึ่งมันไม่ควรจะไปโผล่ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเราก็พยายามประสานแพลตฟอร์มต่างๆที่จะไม่ให้ไปโฆษณาในแพลตฟอร์มนั้นๆนะครับก็ได้รับการตอบรับบ้างแล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับบ้าง
1: สำหรับคดีนี้ค่ะยังมีผู้ต้องหาตามหมายจับอีก32คนนะคะใน32คนนี้เป็นชาวจีน13คนชาวไทย11คนและยังมีชาวเมียนมาลาวและวานูอาตูร่วมด้วยส่วนใหญ่หลบหนีอยู่ในต่างประเทศค่ะตำรวจอยู่ระหว่างประสานงานติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินในปฏิบัติการครั้งนี้มีมูลค่ารวมกันแล้วมากกว่า500ล้านบาทการสอบสวนผู้ต้องหาชาวจีนบางคนรับสารภาพอ้างว่าทำหน้าที่ฟอกเงินให้หัวหน้าขบวนการที่เป็นถึงระดับหุ้นส่วนของศูนย์สแกมเมอร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาค่ะ
2: เมื่อสักครู่เนี่ยทำกันเป็นองค์กรอาชญากรรมนะครับมีการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนครับแต่ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่จังหวัดมหาสารคามครับอันนั้นหลอกกันแบบตรงๆเลยนะครับเป็นกลุ่มมิจฉาชีพครับไม่ได้หลอกเองด้วยมีนายหน้านะครับไปหลอกให้ชาวบ้านมาสแกนใบหน้าสแกนบ้านตาแลกกับเงิน500ครับอ้างว่าอันนี้เป็นเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวบวกเพิ่มให้500บาทสุดท้ายได้500จริงครับแต่แลกกับการเป็นหนี้หลักหมื่นครับผู้ใหญ่บ้านในตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับประกาศเสียงตามสายแล้วก็ออกติดป้ายประกาศเตือนภัยนะครับให้ชาวบ้านรู้ทันกลโกงในการหลอกสแกนหน้าแลกเงินครับในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีชาวบ้านที่อำเภอวาปีปทุมนะครับถูกหลอกให้เอาบัตรประชาชนไปลงทะเบียนแล้วก็สแกนหน้าเพื่อขอรับสวัสดิการภาครัฐเป็นค่าแก๊สหุงต้ม500บาทครับชาวบ้านหลายคนเนี่ยเชื่อนะครับไปสแกนหน้าแลกเงิน500เนี่ยไปกันเป็นร้อยคนแล้วแต่ตอนหลังมารู้ข้อเท็จจริงครับว่าถูกหลอกถูกนำใบหน้าข้อมูลบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็กู้เงินจากแอปพลิเคชันสุดท้ายได้500จริงแลกกับการเป็นหนี้คนละ 10,000 ถึง 20,000 บาทนะครับผู้เสียหายเนี่ยเข้าแจ้งความไว้แล้ว31คนครับที่ผ่านมาครับตำรวจลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับผู้เสียหายนะครับให้ตรวจสอบกับธนาคารว่ามีการนำชื่อไปเปิดบัญชีหรือไม่และขอให้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานครับเพื่อยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดครับ
3: แล้วก็มีนายหน้ามาเอามีรถมารับเอาค่ะซึ่งผู้นำไม่รู้จักแต่ผู้นำตลอดเวลาผู้นำแจ้งผู้นำประชาสัมพันธ์ทางอำเภอหรือว่าโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันเยอะแยะมันมีหลายรูปแบบที่มิจฉาชีพมาเราก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้รับทราบอันนี้ผู้นำรับรองค่ะว่าได้ทำทุกหมู่บ้านที่ทางอำเภอสั่งการมาไม่ว่าหมู่ที่22หมู่ที่20หมู่ที่10หมู่21หมู่10ในชุมชนตำบลหนองแสงนี่แจ้งประชาสัมพันธ์ตลอด
2: มีรายงานครับว่าสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุมนะครับเตรียมออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการที่ไปหลอกชาวบ้านครับหลังเจอข้อมูลและพยานว่าผู้กระทำผิดใช้สถานที่ที่อยู่ไม่ห่างจากบ้านพักส่วนตัวในตำบลดอนหว่านอำเภอเมืองมหาสารคามในการติดต่อและจ้างกลุ่มนายหน้านะครับให้ไปหลอกชาวบ้านทั้งในพื้นที่อำเภอวาปีปทุมอำเภอแกดำแล้วก็อำเภอเมืองสารคามครับให้ไปเปิดบัญชีแล้วก็สมัครแอปกู้เงินครับ
1: ก่อนหน้านี้บอกสื่อมวลชนและสาธารณชนว่ารออีกนิดนะคะไม่ต้องรอแล้วค่ะวันพรุ่งนี้ส.ส.สุชาดาแทนทรัพย์จะแถลงอย่างเป็นทางการนะคะน่าจะมี2เรื่องด้วยกันที่สาธารณชนกำลังตั้งข้อสงสัยนะคะ1ก็คือประเด็นที่ส.ส.ฝ่ายค้านไปกล่าวหาพาดพิงว่าสามีของส.ส.ไอเดียสุชาดาอาจจะเกี่ยวข้องโยงใยกับสแกมเมอร์อันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตัวส.ส.สุชาดาเองนะคะ2ประเด็นนี้คาดว่าส.ส.สุชาดาจะชี้แจงอย่างละเอียดในวันพรุ่งนี
2: ้
1: แล้วปปช.ก็ยอมรับแล้วด้วยค่ะว่ามีข้อสงสัยจริงๆเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินของตัวส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยคนนี้วันนี้มีโอกาสถามกับนายกรัฐมนตรี

0: ปีแต่นายกไม่ตอบเรื่องนี
1: ้
0: กลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีร้องเพลงแทนคำตอบไปถามเลขาของพรรคภูมิใจไทยบอกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ส่งทีมกฎหมายมาช่วยละค่ะเพราะว่าตัวของส.ส.เองก็มีทีมกฎหมายส่วนตัวอยู่แล้วค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์บอกยังไม่ทราบรายละเอียดกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พบความผิดปกติบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยแม้สื่อมวลชนจะพยายามถามย้ำแต่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบค่ะแล้วก็มีเสียงซ้อมดนตรีเพลง Live and Learnของคุณกมลาสุโกศลที่จะใช้เป็นเพลงแสดงในงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับผู้นำที่ร่วมประชุม IMF วันพรุ่งนี้จากนั้นปรากฏนายกรัฐมนตรีร้องตามประโยคหรือว่าท่อนของเพลงที่บอกว่าอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดค่ะ
2: ยังไม่ทราบครับ
3: ในฐานะที่มันมีข่าวแบบนี้ออกมาอะไรอย่างนี้ได้มีการสอบถามทางสสคดีนะคะในเรื่องของการในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ปปช.บอกว่ามีความผิดปกติในการที่
4: เหมือนไม่ได้แจ้งปปช.ตัวบัญชีของ
2: ดนตรีกำลังเล่นอยู่เนี่ยอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
1: ขณะที่เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยครับนายชัยชนกชิดชอบนะครับบอกว่านางสาวสุชาดาเนี่ยต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อสงสัยของปปช.และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบนะครับพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ส่งทีมกฎหมายช่วยดูแลครับเพราะนางสาวสุชาดามีทีมกฎหมายส่วนตัวอยู่แล้วครับ
0: เมื่อสื่อมวลชนพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์นางสาวสุชาดาได้รับข้อมูลทราบข่าวจากปปช.แล้วเห็นว่าเป็นการทำหน้าที่ตามปกติของปปช.และวันพรุ่งนี้จะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการส่วนเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะพรุ่งนี้น่าจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมซึ่งเบื้องต้นนางสาวสุชาดาย้ำกับสื่อมวลชนว่าไม่ได้ทำอะไรผิดและพร้อมให้ปปช.ซักถามมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นค่ะ
1: แล้ววันนี้เป็นจังหวะที่นายกรัฐมนตรีนะครับเชิญให้รัฐมนตรีในโควต้าของพรรคเพื่อไทยไปร่วมรับประทานอาหารที่ทำเนียบรัฐบาลครับจะเป็นข้าวเช้าก็ไม่ใช่ข้าวเที่ยงก็ไม่เชิงนะครับเรียกว่าบรันช์เป็นค่อนเช้าค่อนบ่าย
0: ตอน11โมงละค่ะที่รับประทานอาหารกัน
1: รวบไปเลยมื้อเดียวครับแต่ไปรอบนี้ไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวแน่ๆหลายคนก็จับตาว่าเรียกไปซักซ้อมสอบถามเตรียมความพร้อมก่อนถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นะครับเหมือนวันนี้นายกจะร้องหลายเพลงครับถามเรื่องนี้ไม่ตอบด้วยนะแล้วก็ฮัมเพลงแทนครับ
4: มีการมองว่าอาจจะใช้ AI ด้วยหรือเปล่าครับทำอะไรเป็นออกแนวลิเกนะ
2: เนี่ยผู้สื่อข่าวพูดเดี๋ยวก็เตรงหรอก
1: อันนี้ไม่เชิงว่าเป็นเพลงเป็นทำนองลิเกหลังจากที่ผู้สื่อข่าวถามครับว่ายัตติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันออกแนวลิเกไหมคำตอบที่ได้ก็เลยเป็นทำนองเมื่อสักครู่นี้นะครับนายกก็รับลูกแล้วก็บอกว่าข้อกล่าวหาในยัตติเนี่ยอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้ประธานสภายังไม่ประสานมายังรัฐบาลเพราะคงต้องตรวจสอบความเหมาะสมและถูกต้องด้วยก่อนหน้านั้นนะครับนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่ชวนให้รัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมาร่วมรับประทานอาหารมื้อสายควบเที่ยงนี่คุณวันวิสาท่านผู้ชมบรันช์เนี่ยรวบไปเลยนะฮะบอกว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งครับที่จะได้พูดคุยกันแล้วก็แจ้งให้ทราบถึงยัตติในการซักฟอกที่รัฐมนตรีทุกคนและทุกกระทรวงจะต้องรับมือและร่วมกันชี้แจงด้วยซึ่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยก็ตอบรับครับ
2: รู้สึกจะขาดอยู่สองท่านคือท่านสุริยะและก็ท่านจุลพันธ์ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็เราก็ถ้าเกิดมันขอให้ทุกกระทรวงได้เตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้าพาดพิงมีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็ช่วยขอก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้

0: ขึ้นมาชี้แจง
1: เป็นการพูดคุยแล้วก็บรีฟเรื่องศึกซักฟอกแต่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธแจ้งพรรคเพื่อไทยเรื่องการดึงพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลนะคะและบอกว่าไม่ได้แจ้งเรื่องการเตรียมปรับครม.อนุทิน 2/2 โดยให้เหตุผลว่าก็ยังไม่ได้คิดถึงการปรับครม.เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาวัดผลงานหรือว่าประเมิน KPI ของรัฐมนตรีหลังก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าหลังจบศึกซักฟอกซึ่งก็จะผ่านไปได้ฉลุยอยู่แล้วนะคะก็น่าจะเป็นการปรับครม.นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่าไม่ได้ยินเรื่องที่นายทักษิณชินวัตรยื่นขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินล่ะค่ะโดยย้ำว่าเวลานี้ต้องรับมือกับการซักฟอกของฝ่ายค้านจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการรับฟังของประชาชนและอยากจะเห็นบรรยากาศที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีเปิดเผยถึงข้อหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยบอกว่าเป็นการหารือเรื่องสถานการณ์ต่างๆการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมพร้อมรับศึกซักฟอกและเชื่อว่ารัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยทราบอยู่แล้วหากพาดพิงถึงก็ต้องร่วมชี้แจงส่วนแนวทางเรื่องการโหวตอันนี้ถือว่าเป็นมารยาทของพรรคร่วมรัฐบาลค่ะ
2: อาจารย์เชนท่านพี่หนิมท่านจุลพันธ์นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาแสดงเจตนารมณ์ของความแข็งแรงเป็นพื้นแผ่นอันเดียวกันอยู่แล้วของรัฐบาลชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีข้อกังวลอะไรครับถึงแม้แต่ว่าจะมีพรรคร่วมรัฐบาลครั้งนี้จะมีประกอบด้วยแค่สองพรรคการเมืองนะครับแล้วก็อภิปรายแค่พรรคการเมืองเดียวแต่ก็ไม่ได้มีข้อกังวลใจใดๆว่าหรือว่าไปกดดันอะไรเพื่อไทยใดๆเมื่อกี้อาจารย์เชนก็มีพูดอยู่ครับว่าผมก็ไม่รู้สึกกดดันอะไรครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
3: มีรายงานครับนอกจากการกำชับรัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงให้เตรียมรับมือการอภิปรายให้เตรียมชี้แจงนายกยังย้ำถึงการพลิกเวทีซักฟอกให้เป็นเวทีแถลงผลงานของรัฐบาลนะครับแล้วก็สั่งตั้งวอร์รูมหรือห้องปฏิบัติการด้านการข่าวครับให้ส่งข้อมูลทั้งในระดับครม.ระดับกระทรวงแล้วก็พรรคภูมิใจไทยด้วยขณะเดียวกันก็เตรียมประชุมพรรคนะครับเพื่อวางแนวทางในการรับมือการซักฟอกถ้ามีการพาดพิงไปยังบุคคลภายนอกหรืออภิปรายนอกประเด็นที่ยื่นยัตติเอาไว้ซึ่งจะมีทั้งส.ส.มือประท้วงมีส.ส.ทีมองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีครับและถ้าบานปลายก็จะกำหนดส.ส.ในระดับขุนพลชั้นหนึ่งเอาชั้นหนึ่งเลยนะฮะมารับมือในการซักฟอกด้วยรับมือในการปกป้องนายกรัฐมนตรีครับ
1: หลังผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำที่พบคราบสีรุ้งบนผิวน้ำที่จังหวัดปราจีนบุรีออกมาอย่างชัดเจนลำดับต่อไปคือการหาต้นตอจุดเกิดเหตุและหาคนรับผิดชอบนะคะโดยทางกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการเร่งตรวจสอบหาแหล่งกำเนิดค่ะหลังพบน้ำสีรุ้งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีมีสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูงผิดปกตินะคะโดยเตรียมนำข้อมูลนี้ไปประกอบกับการดำเนินคดีกับทางเจ้าของโรงงานค่ะกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเก็บตัวอย่างน้ำด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอนบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งจากพื้นที่ติดกับบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมต้องสงสัยว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวจนถึงระยะทางประมาณ1กิโลเมตรจำนวน3จุดด้วยกันจุดที่1ค่ะระยะห่างประมาณ65เมตรจากคันดินที่รั่วจุดที่2ระยะห่างประมาณ435เมตรจากคันดินที่รั่วและจุดที่3ระยะห่างประมาณ850เมตรจากคันดินที่รั่วและผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการก็ออกมาชัดเจนนะคะจุดที่1ค่ะตรวจพบสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน 114,860 มิลลิกรัมต่อลิตรรวมถึงพบเหล็กอลูมิเนียมแบเรียมและทองแดงค่ะ
3: จุดที่2ครับเจอเหล็กและอลูมิเนียมในระดับประมาณ1มิลลิกรัมต่อลิตรครับรวมถึงแบเรียมส่วนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนและทองแดงพบในปริมาณเล็กน้อยนะครับสุดท้ายครับจุดที่3ครับไปเจอเหล็กอลูมิเนียมและแบเรียมส่วนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนและทองแดงพบในปริมาณเล็กน้อยเหมือนกันครับผลการตรวจสอบยืนยันนะครับว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในปริมาณสูงครับ
1: กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบและ สอบและประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณรอบๆบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรม

0: ดังกล่าวนะคะพร้อมเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมตะกอนดินเพื่อดูการกระจายตัวการปนเปื้อนของมลพิษในพื้นที่โดยรอบๆบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากน้ำแห้งแล้วได้เสนอแนวทางจัดการพื้นที่และเตรียมหาหลักฐานดำเนินคดีกับทางเจ้าของโรงงานค่ะ
1: หน้างานที่รับมือณเวลานี้ก็คือจังหวัดครับสำหรับโรงงานที่มีปัญหานะครับทางเดียวครับจังหวัดเสนอปิดแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับพูดถึงโรงงานหนึ่งที่พบว่ามีนามสกุลดังยอมเป็นนอมินีให้กับต่างชาติในการเปิดโรงงานนี้ครับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมในตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับถูกตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยหลังเกิดน้ำท่วมในช่วงปลายเดือนกันยายนครับแล้วก็เจอคราบน้ำมันกับสารปนเปื้อนในพื้นที่ท้ายน้ำนะครับรองผู้ว่าปราจีนบุรีครับเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มปราจีนเข้มแข็งครับเพื่อหารือถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและการตรวจสอบผลกระทบเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าโรงงานในพื้นที่ประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบของเสียที่ไม่เป็นอันตรายรวมถึงรีไซเคิลของเสียเพื่อผลิตเชื้อเพลิงทดแทนครับจึงต้องการคำตอบว่าทำไมถึงไปเจอสารปนเปื้อนหลังน้ำท่วมและมาตรการป้องกันการรั่วไหลของโรงงานมีประสิทธิภาพมากพอหรือไม่ครับโดยเฉพาะเมื่อพื้นที่ตั้งโรงงานเนี่ยอยู่ในเขตชนบทและเกษตรกรรมซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำครับ
2: สองโรงงานเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งที่ตั้งเนาะที่ตั้งที่มันไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกับกรณีของน้ำสีลุงเนี่ยนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ให้โรงงานประเภทนี้นะครับมาตั้งอยู่ในทุ่งรับน้ำซึ่งเราเห็นแล้วนะครับว่าการที่เอาโรงงานประเภทนี้มาตั้งไว้ในทุ่งรับน้ำเนี่ยเวลาที่มันเกิดอุทกภัยอย่างเงี้ยนะครับจังหวัดเองก็ต้องบอกว่าแทบจะรับมืออะไรไม่ได้เลยนะครับก็ต้องเป็นการแก้ปัญหาไปนะครับและโดยเฉพาะนะครับต้นเหตุก็คือโรงงานเนี่ยไม่มีมาตรการใดๆในการที่จะแสดงความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาเลยจนเกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางให้กับจังหวัดปราจีนบุรีของเราเนาะ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีระบุว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งให้โรงงานดำเนินมาตรการป้องกันและเก็บกู้คราบน้ำมันพร้อมสั่งหยุดกิจการเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขค่ะแต่ที่ประชุมเห็นว่าโรงงานทั้งสองแห่งมีพฤติการไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและพบการกระทำผิดหลายครั้งจึงมีความเห็นให้ปิดโรงงานโดยจะเสนอให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาค่ะ
3: นะครับได้ออกมาบังคับแล้วก็คือเรื่องของการสั่งให้หยุดนะครับหยุดกิจการนะครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงนะครับแต่ว่าวันนี้ได้ประชุมกันนะครับแล้วก็หารือค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับความเห็นนะครับซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่ก็เห็นว่าพฤติการโดยพฤติการของโรงงานทั้งสองแห่งนะครับผมขออนุญาตคุยไปทีเดียวเลยทั้งของปีนแล้วก็เวทูนะครับมีพฤติการที่ค่อนข้างที่จะไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะพบเห็นการกระทำของบ่อยนะครับที่ประชุมได้เห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทางจังหวัดเห็นว่าควรจะต้องให้ปิดนะครับให้ปิดโรงงานนะครับซึ่งก็ประชุมนะครับไปถึงท่านอธิบดีกรมโรงงานเพื่อพิจารณาต่อไป
0: ขณะที่นายสนธิคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตจากผลตรวจตัวอย่างน้ำที่พบคราบสีรุ้งในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งตรวจพบสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนและมีผลตรวจบางจุดอยู่ในระดับสูงนะคะจึงควรตรวจสอบแหล่งกำเนิดและขอบเขตการปนเปื้อนให้ชัดเจนพร้อมตั้งคำถามถึงเรื่องการอนุญาตให้จัดตั้งโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมในพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากว่าการพิจารณาอนุญาตนั้นได้ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากน้ำท่วมรอบด้านหรือไม
4: ่ผมว่าตรงนั้นมันก็เป็นพื้นที่ท้องนาเขาทำนานะและโรงงานไปตั้งอยู่กลางท้องนาพื้นที่เกษตรกรรมทำนาข้าวนะครับแล้วรอบๆมันก็เป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าหรือเป็นพื้นที่ที่ทำเกษตรนะซึ่งจริงมันไม่ควรจะตั้งอ่ะถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งคสช.นะบอกว่าตั้งตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้การพิจารณามันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ใช่ไหมหลักเกณฑ์ไอ้หลุมฝังกบเนี่ยมันต้องห่างจากแหล่งน้ำเท่าไหร่จะต้องไม่อยู่ในพื้นที่และเกษตรกรรมนะซึ่งผมว่ามันมีหลักเกณฑ์ตรงนี้อยู่เนี่ยนะแต่ว่าเราก็เห็นชอบไปนะตอนนี้ไอ้การจะตั้ง

0: โรงงานประเภทนี้นะคืออันที่หนึ่งคือว่ามันจะต้องขออนุญาตจากใครจากท้องถิ่นก่อนนะท้องถิ่นเนี่ยจะต้องอนุมัติเพราะเป็นกิจการอันตรายต่อสุขภาพจะต้องอนุมัติก่อนแล้วก็ออกใบครับใบอ .1 ใบอนุญาตก่อสร้างแล้วมาขออนุญาตกรมโรงงานใช่ไหมกรมโรงงานก็ต้องถามประชาชนเนี่ยก็เลยสงสัยว่าทำไมไปตั้งได้ยังไงนะครับ
1: น่าสงสัยใช่ไหมครับทำไมโรงงานฝังกลบกากอุตสาหกรรมไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยไร่นาของชาวบ้านไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับบอกว่าตอนนี้ประสานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับขอให้เร่งตรวจสอบโรงงานสารเคมีรั่วไหลที่ปราจีนบุรีครับหลังพบความผิดปกติจากการลงพื้นที่น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมานายพลพีเนี่ยยอมรับว่ามหาดไทยครับมีข้อมูลความเชื่อมโยงของโรงงานดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนต่างชาติและคนไทยที่ร่วมกันเป็นนอมินีครับพบว่ามีคนไทยนามสกุลเดียวกันถึง2นามสกุลถือหุ้นไขว้กัน2บริษัทพร้อมกันนี้นะครับได้ประสานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ครับเพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วครับ
2: เราเจอคนไทยนามสกุลเดียวกัน2นามสกุลถือควายบริษัทกัน2บริษัทแล้วความผิดปกติก็คือว่า1ในบริษัทนั้นเนี่ยเคยจดทะเบียน5ล้านตอนนี้เพิ่มการจดทะเบียนเป็น100ล้านอีก1บริษัทเนี่ยเพิ่มการจดทะเบียนเป็น300ล้านแล้วแล้วก็มีทรัพย์สินประมาณ570กว่าล้านนะครับสิ่งที่เราพบมากกว่านั้นก็คือว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยใช้บริษัทบัญชีและผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอนนี้กําลังจะประสานปปง.ในการตรวจสอบเส้นเงินแล้วก็การถือครองที่ดินด้วยว่าถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วนั้นผิดกฎหมายแล้วก็จะบังคับจำหน่ายจอบต่อไปนะครับแล้วเราก็จะทำงานร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการที่เราจะย้ายพวกขยะที่มีพิษต่างๆออกนอกพื้นที่ด้วย
1: นายพลพีครับกำชับให้รักษาการผู้ว่าปราจีนนะครับเร่งแก้ปัญหานี้และตอนนี้แม้ว่าบริษัทจะเสนอเงินเยียวยาให้กับชาวบ้านหรือคนที่ไปสัมผัสสารปนเปื้อนเหล่านี้ในมุมของนายพลพีเนี่ยมองว่าไม่พอครับควรจะต้องมีมาตรการในการลงโทษทางคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาครับ
3: ในภาพรวมหลายพื้นที่หลายจังหวัดสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแต่สำหรับอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกหลายจุดยังคงมีน้ำท่วมขังนะคะองครักษ์กลายเป็นพื้นที่เก็บน้ำจะเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำปลายน้ำก็ต้องไปประเมินผลกระทบในชุมชนที่จะระบายน้ำไปว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำแบบแนวนอนแนวตั้งหรือว่าในแบบก้างป่าซ้ายขวาก็ตามนะคะวันนี้รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมด้วยนักวิชาการลงพื้นที่ไปร่วมติดตามเส้นทางการระบายน้ำและวิธีการพร่องน้ำและคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาไม่เกิน6วันเชื่อว่าระดับน้ำจะลดลงค่ะแนวคันดินหน้าประตูระบายน้ำคลอง8ริมถนนรังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานีถูกทลายลงมาก่อนที่ประตูระบายน้ำจะถูกยกขึ้นสูง10เซนติเมตรทั้ง2บานเพื่อระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกให้ไหลออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการระบายน้ำที่คลองรังสิตปริยุรศักดิ์มอบหมายให้ทางกรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ขึ้นอีก5เซนติเมตรค่ะก่อนจะเดินทางไปสำรวจระดับน้ำในอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกการระบายน้ำครั้งนี้ยังมีการขอความร่วมมือมายังกทม.เพื่อให้รับน้ำไปยังคลอง6วาสายล่างพร้อมเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นที่คลอง2สายใต้และคลอง1อีก50เซนติเมตรพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมคลองในเขตหนองจอกคลอง3วาและสายไหมให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะจากการสำรวจการระบายน้ำวันนี้ค่ะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์เสรีขอให้มั่นใจการบริหารจัดการโดยเชื่อว่าหลังจากนี้ 4-5 วันที่จะพ้นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงน้ำในจังหวัดต่างๆที่ท่วมสูงจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะยังเหลือน้ำท่วมขังอยู่บ้างก็จะมีการใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคมาช่วยเร่งพร่องน้ำในพื้นที่ และจากการตรวจสอบกับทางกรมชลประทานพบว่าน้ำยังล้นแม่น้ำนครนายกอยู่ที่ประมาณ60เซนติเมตรนะคะถ้าน้ำเหนือไม่เติมและปริมาณน้ำลดลงวันละ10เซนติเมตรคาดว่าจะใช้เวลาพร่องน้ำ6วันสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
4: ประเด็นเมื่อกี้เราเช็คกับชลประทานเขาบอกน้ำยังล้นแม่น้ำนครนายกอยู
5: ่
4: ประมาณ60เซน
5: ใช่ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นน้ำเหนือไม่เติมแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันลดลงวันละสัก10เซนก็น่าจะ6วัน
6: นะ6วัน
7: จะเป็นข่าวที่ว่าทุกคนรอฟังก็คือประมาณ6วัน
4: น่าจะอย่างนั้นนะ
1: รองเลขาธิการสทนช.ครับบอกว่าการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอย่างอำเภอองคารักษ์นะครับจะใช้วิธีการควบคุมระดับน้ำตามคลองไม่ให้สูงเกิน 1.7 ถึง 1.9 เมตรเพื่อไม่ให้ล้นตลิ่งไปท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านครับส่วนระดับน้ำในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับน้ำเริ่มลดลงไปแล้ว5เซนแต่ก็ยังท่วมสูง 1-2 เมตรครับส่วนกรณีที่ไปเจอฟองสีขาวจำนวนมากที่ปากประตูระบายน้ำต่างๆจากการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับพบว่าเป็นฟองที่เกิดจากน้ำที่มาจากครัวเรือนไม่ใช่น้ำที่มาจากโรงงานหรือแหล่งอุตสาหกรรมยืนยันนะครับว่าไม่เป็นอันตราย
6: น้ำตรงนี้เป็นน้ำที่ระบายมาจากครัวเรือนซึ่งเป็นน้ำเหมือนเป็นน้ำที่เขาใช้ในครัวเรือนเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของผลซักฟอกมีของพวกอะไรเนี่ยมันจะมีทุกปีนะครับที่ประตูปากคลองมีทุกปี
7: มันเยอะแบบนี้เลยใช
6: ่
7: ไหม
6: ก็เยอะครับแต่ปีนี้มันมีทำข่าวคนก็เลยเห็นนะครับเป็นฟองแบบนี้นะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับจริงๆ
7: ว่าถ้าไม่ทำข่าวเนี่ยก็จะเยอะแบบนี้เหมือนก
6: ัน ใช่ครับผมมันก็จะย่อยสลายไปโดยธรรมชาติพอถูกเครื่องสูบน้ำมันปั่นนะครับแล้วก็โยนขึ้นในอากาศมันก็เลยมีฟองขึ้นมา
3: แม้ว่าสถานการณ์มีแนวโน้มจะคลี่คลายแต่ว่าคืนนี้คาดการณ์กันว่าอาจจะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะคะจึงต้องติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำและการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมตามการคาดการณ์จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะซึ่งเชื่อว่าปริมาณฝนน่าจะเริ่มลดลงค่ะ
1: ฟองเยอะขนาดไหนต้องมาที่ปากคลองรังสิตครับท่านผู้ชมครับฟองฟ่อนอย่างกับปาร์ตี้โฟมจะต่างกันก็คือฟองเนี่ยมันเป็นฟองขาวแล้วก็มีคราบสีดำขณะที่น้ำเนี่ยดำปี๋ฮะน้ำมันเน่าท่านผู้ชมครับแม้ว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบนะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของสารเคมีหรือสารปนเปื้อนแต่ดูแล้วมันก็ไม่สบายใจเราเห็นภาพเรายังตกใจครับแต่ถ้าไปคุยกับชาวบ้านที่นั่นน่าตกใจมากกว่านะครับเพราะเขาบอกว่าช่วงที่แล้วเนี่ยวันสองวันมานี้มันเยอะกว่านี้อีกครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับขาวๆเนี่ยไม่ใช่ฟองน้ำนะครับมันเป็นฟองฟ่อนที่เกิดขึ้นจากน้ำเน่าเป็นสภาพน้ำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตครับที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีครับฟองเป็นฟองสีขาวแล้วก็มีฟองที่มีคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นจำนวนมากครับน้ำเนี่ยสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณนะครับทั้งนี้ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตครับจุดนี้เป็นจุดรับน้ำที่ระบายต่อเนื่องมาจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับเพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับตอนนี้ยังคงเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่รังสิตแล้วก็บริเวณใกล้เคียงรวมไปถึงน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกชาวบ้านที่มาตกปลาบริเวณประตูระบายน้ำครับบอกว่าสังเกตเห็นฟองสีขาวบนผิวน้ำเนี่ยเห็นมาหลายวันแล้วครับก่อนหน้านี้เขาบอกฟองสีขาวเนี่ยท่านผู้ชมมันมีเยอะกว่านี้อีกเขาบอกกองของมันเนี่ยมันเป็นฟองฟ่อนคล้ายๆกับภูเขาเลยก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นจากน้ำสีดำครับแต่กลิ่นเนี่ยยังไม่รุนแรงมากนะ
8: แล้วเป็นอย่างนี้บ่อยๆไหม
9: มันก็มีครั้งหนึ่งนะพี่มีแค่ตอนหน้าน้ำมานี่แหละ
8: อ๋อหน้าน้ำมา
9: ใช่
8: แล้วมันมีกลิ่นเหม็นมีอะไรบ้างไหมเนี่ย
9: มันก็มีพี่มี
8: อ๋อ
9: มันก็เป็นปกติ
8: ครับเพราะว่าตอนนี้น้ำในแต่ละคลองอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเน่าด้วยนะ
9: ใช่ครับ
8: ใช่ไหม
9: มันก็ไหลมาไงพี
8: ่
9: ใช่ไหมล่ะ
8: อ๋อ
9: มันไหลมาเนี่ยแหละตอนนี้ก็ดูดออกฝั่งนู้นก็ดูดมาไง
8: มันไหลมารวมอยู่ที่เดียวนะ
9: ใช่ครับพี
3: ่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองเล่าบอกว่าช่วงนี้มีการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิต พื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรนะคะและนั้นส่งผลให้บ้านเรือนที่อยู่ริมคลองพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะ
5: ช่วงนี้น้ำมันขึ้นหรือมันลงมันยังไงนะครับที่เขาเร่งระบายมา
4: น้ำมันขึ้นลงปกติแต่เวลาสูบอ่ะน้ำบ้านผมมันจะสูงประมาณ

0: อ๋อถ้าเขาสูบเล่นสูบอะครับ
1: สูบอะสูบมันเมตรประมาณเมตร50เพราะว่าสูบใช่ไหมพี่สูบต้นคลองกว่ามันจะไหลลงคลองปลายคลองอะต่ำกว่าอยู่อะต้นคลองสูบต้องสูบกว่าแล้วถ้ายิ่งสูบเยอะผมก็ท่วมเยอะ
2: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีลงพื้นที่ตรวจตัวอย่างน้ำบริเวณปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเบื้องต้นยืนยันไม่พบสารปนเปื้อนนะคะน้ำในคลองที่เปลี่ยนเป็นสีดำและมีฟองสีขาวฟองฟอดเกิดจากเวลาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานมันจะเกิดภาวะขาดออกซิเจนค่ะคราบสีดำและส่งกลิ่นเหม็นอันนั้นคือปฏิกิริยาย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนทำให้เกิดเป็นก๊าซไข่เน่าส่วนฟองสีขาวเป็นก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากการย่อยสลายมันผุดขึ้นมาผสมกับสารซักฟอกและสารอินทรีย์ในน้ำค่ะ
3: อีกจุดหนึ่งครับที่ตำบลหาดอาสามอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะครับจุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำครับมีน้ำท่วมขังเทศบาลต้องเร่งสูบน้ำนะครับเพื่อระบายน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียให้ลงคลองมหาราชขณะที่ชาวบ้านบางส่วนครับเริ่มทยอยเข้าไปทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดนะครับตอนนี้สถานการณ์เขื่อนเจ้าพระยาครับระบายน้ำอยู่ที่ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสำหรับเกณฑ์การระบายน้ำถ้าเป็น 1,500 ถึง 2,000 เนี่ยท่านผู้ชมจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำก็คืออำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชายโยของจังหวัดอ่างทองครับอำเภออินบุรีอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภอบางบานเสนาบางปะอินและบางไทรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ยันนี้มีคำเตือนให้หลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ค่ะอย่างอำเภอเบตงจังหวัดยะลาตอนนี้เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังอุทกภัยวาตภัยรวมไปถึงดินโคลนถล่มขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งค่ะสะพานจันทรัตจุดนี้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อ2ปีก่อนและยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมนะคะหลังจากได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการซ่อมแซมในปี70เพื่อคืนการสัญจรอย่างถาวรให้กับประชาชนค่ะนายอิสมาแอร์ยาโกะนายอำเภอเบตงติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมสะพานจันทรัตซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังสถานีตำรวจภูธรยะรมค่ะสะพานแห่งนี้ใช้เชื่อมระหว่างพื้นที่หมู่ที่4และหมู่ที่6ตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและเมื่อ2ปีก่อนปรากฏว่าถูกกระแสน้ำพัดจนเสียหายปัจจุบันก็ยังต้องใช้สะพานเหล็กชั่วคราวซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากสำนักงานทางหลวงชนบทที่12สงขลาค่ะและล่าสุดได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการซ่อมแซมอย่างถาวรในปีงบประมาณปี70แล้วนะคะจากนั้นนายอำเภอเบตงก็ยังเรียกประชุมเพื่อติดตามความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาอุทกภัยและวาตภัยรวมไปถึงดินโคลนถล่มหลักๆมีการวางแผนสำหรับการเผชิญเหตุและแนวทางการขอรับการสนับสนุนที่จำเป็นค่ะ
4: อบต.ทุกแห่งนะครับท้องถิ่นทุกแห่งมีความพร้อมนะครับในด้านการเตรียมความพร้อมเรื่องคนเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับขอให้พวกเราชาวอำเภอเบตงนะครับมั่นใจในความพร้อมของท้องถิ่นนะครับ
2: ร้อยตำรวจเอกสิทธิพงษ์เหมกุสุมานายกอบต.ยะรมบอกว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ในภาคใต้จะยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องลากยาวไปจนถึงเกือบสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะจึงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยบริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงเน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวังดินโคลนถล่มทับเส้นทาง410ยะลาเบตงและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาที่ราบต่ำริมน้ำที่ไหลผ่านและบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยกำชับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะในการเตรียมพร้อมสำหรับเร่งช่วยเหลือประชาชนค่ะ
3: แม้วันนี้จะเป็นวันหยุดครับแต่ที่สำนักงานเขตสายไหมคนแน่นนะครับคนไปลงทะเบียนขอเงินเยียวยาครับทำไมต้องไปรอลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเพราะชาวบ้านบอกว่าไปกรอกข้อมูลในแอปทางรัฐไม่รู้ว่ามันเป็นทางลัดหรือทางอ้อมมันซับซ้อนและไม่สักเซสไม่สำเร็จสุดท้ายก็เลยต้องไปออกันอยู่ที่สำนักงานเขตขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยครับแม้จะเป็นวันหยุดราชการนะครับแต่สำนัก

0: งานเขตสายไหมครับตอนนี้เปิดบริการลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งวันครับมีคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้ายื่นเอกสารจำนวนมากนะครับทำให้คนที่ไปยื่นเอกสารต้องรอคิวนานครับชาวบ้านในเขตสายไหมบางคนสะท้อนนะครับบอกว่าตัดสินใจมายื่นที่สำนักงานเขตครับเพราะเจอปัญหาเยอะในการใช้แอปทางรัฐก็เลยต้องเดินทางมาที่สำนักงานนะครับแต่พอมาเจอคนเยอะก็เลยต้องรอนานครับ
1: ง่ายค่ะพอเราจะเตรียมเอกสารมาแล้วเราเตรียมเอกสารใช่ค่ะเอกสารก็มีรูปถ่ายแล้วก็สัญญาเช่าแค่นั้นแหละพอเราเป็นบ้านเช่า
2: ใช้เวลานานไหม
1: ไม่นานค่ะไม่ถึง10นาทีด้วยเมื่อกี้
2: หมายถึงว่าถ้าเข้าไปแล้วแต่ว่าเวลารอคิวนานไหม
1: ก็นานแต่ก็รอได้อะค่ะ
2: คือเวลารอคิวนานแต่ว่าพอเข้าได้พอได้คิวแล้วอะแป๊บเดียว
1: ใช่ค่ะ
2: ประมาณ10นาทีไม่
1: ใช่ค่ะ
2: เขาให้ทำอะไรบ้าง
1: เขาก็แค่เอาบัตรประชาชนกับรูปถ่ายกับสัญญาเช่าเข้าในข้อมูลเพื่อให้ความรวดเร็ว
3: ส่วนชาวบ้านเขตสายไหมคนนี้นะคะสะท้อนว่าระบบการช่วยเหลือเยียวยามันดูจะมีความยุ่งยากซับซ้อนและล่าช้ารวมไปถึงการใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐสร้างความลำบากอย่างมากโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีทำให้ชาวบ้านเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้เช่าบ้านและอพาร์ตเมนต์ที่ต้องใช้เอกสารหลายรายการจึงเรียกร้องให้ภาครัฐปรับปรุงขั้นตอนเรื่องการขอรับเงินเยียวยาให้มีความสะดวกมากขึ้น
4: ในเรื่องของประชาชนอ่ะมันยากแล้วก็ไม่ทั่วถึงค่ะต้องรออีกว่าอนุมัติไหมจะได้หมดไหมในที่เราขอไปแล้วก็เงื่อนไขเยอะค่ะเยอะเกินไป อย่างเช่นว่าต้องแนบนู่นนี่นั่น บางทีมันบอกตรงๆน้ำท่วมมันมาไวอ่ะบางคนแค่ยกของก็ไม่มีเวลาแล้วพี่ต้องมายืนถ่ายต้องระบุด้วยว่าต้องอันนี้อันนั้นต้องซูมเข้าไปบางทีมันไม่ได้มีเวลาเหลือให้เยอะขนาดนั้นค่ะก็เลยเห็นใจประชาชนด้วยกันแล้วก็เยียวยากันเองซะส่วนใหญ่แต่ทางรัฐเนี่ยทางสำนักงานเขตเนี่ยดูแลดีมากๆแต่ว่าในส่วนของระบบบอกตรงๆว่าไม่โอเคค่ะมันล่าช้า
3: เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสายไหมระบุค่ะว่าทางเขตได้เพิ่มช่องทางการบริการทั้งการเดินทางมาด้วยตัวเองและการส่งข้อมูลผ่านไลน์เพื่อลดความแออัดและรองรับผู้ที่มาติดต่อจำนวนมากที่มีหลักพันคนต่อวันโดยประชาชนต้องเตรียมเอกสารสำคัญมาให้ครบค่ะเพื่อนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะคะต้องมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านรูปถ่ายความเสียหายและสัญญาเช่าบ้านสำหรับผู้พักอาศัยแบบเช่ามายื่นขอรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ
0: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยครับบอกว่างบเยียวยาน้ำท่วมตอนนี้มีผู้ยื่นขอรับเงินเยียวยาแล้ว 1.9 ล้านครัวเรือนนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือพื้นที่น้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับซึ่งได้ดำเนินการเยียวยาไปแล้วโดยใช้งบกว่า 2,000 ล้านภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทนะครับซึ่งครม.อนุมัติไปแล้วส่วนที่2ครับก็คือน้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลัง1ตุลาคมครับการเยียวยาจะเข้าสู่ประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับถ้าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และปภ.ครับจะโอนเงินยืนยันงบประมาณที่ครม.อนุมัติมีเพียงพอนะครับแล้วก็ดำเนินการจ่ายต่อเนื่องเกือบ 300,000 คนแล้วนายอันสิทธิ์เนี่ยกำชับให้ปภ.และเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายครับดำเนินการด้วยความรอบคอบซึ่งถ้าจะต้องจ่ายเงินชดเชยเยียวยาก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนท้องถิ่นส่วนพื้นที่กทม.ครับโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ต้องเร่งเยียวยานะครับทั้งนี้ถ้างบประมาณไม่พอปภ.ก็สามารถเสนอสำนักงบให้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปได้ครับ
3: ปมการยื่นฟ้องดำเนินคดีกับ3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นดูเหมือนจะยังไม่จบนะคะทางหนึ่งตามกฎหมายก็ยังสามารถยื่นฟ้องคดีได้แต่อีกทางหนึ่งปรากฏว่าดูเหมือนว่าจะมีการตอบโต้กันไปมาไม่จบและดูเหมือนว่าอุณหภูมิความร้อนแรงจะยิ่งดุเดือดมากขึ้นค่ะเมื่ออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาชี้ว่าไม่เคยพบการทุจริตมากเท่านี้พร้อมออกตัวบอกอับอายและรู้สึกหนักใจอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดแบบนี้ก็ทำให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องสวนกลับทันทีส่วนนายกรัฐมนตรีออกตัวบอกว่าเป็นเรื่องของข้าราชการไม่เกี่ยวกับฝ่ายการเมืองค่ะมีคนส่งคลิปมาให้ดูนายอนุทินชาญวีรกูลบอกแบบนี้พร้อมกับ

0: ี้ว่านายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำงานในกระทรวงมหาดไทยเป็นเรื่องของข้าราชการไม่เกี่ยวกับฝ่ายการเมืองซึ่งก็เป็นลักษณะอดีตผู้บังคับบัญชาตำหนิลูกน้องเก่าอันนี้ก็ต้องไปแก้ไขกันตามที่ได้สั่งสอนกันมา
1: ท่านว่าข้าราชการประจำท่านไม่ได้ว่านักการเมืองท่านก็พูดเรื่องการเมืองท่านไม่เกี่ยวท่านว่าข้าราชการประจำท่านว่าลูกน้องเก่าท่านก็ลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปแล้วก็ไปแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาใช่ไหมถ้าเกิดเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งนะไม่เกี่ยวกับทางการเมืองเสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาว่าข้าราชการประจำเหรอก็ถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าเราทำผิดก็รับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาก็ผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังเอาไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วเราก็อนุโมทนาสาธุกระทรวงกุศลไปแค่นั้นเอง
2: หลังอดีตปลัดมหาดไทยนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยครับอดีตปลัดวิพากษ์วิจารณ์ครับปลัดปัจจุบันก็ต้องออกมาตอบโต้นายอันสิทธิ์สัมพันธารัตน์ออกมาแสดงความมั่นใจนะครับว่าทำงานขับเคลื่อนเดินหน้าทุกอย่างเป็นอย่างดีครับแก้ปัญหาของกรมต่างๆรวมไปถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยความรวดเร็วนายอันสิทธิ์เนี่ยตั้งคำถามย้อนไปยังนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดเก่งอดีตปลัดมหาดไทยครับที่อ้างว่าอับอายและหนักใจก็เลยถามย้อนไปนะครับว่าหนักใจตรงไหนเพราะในอดีตก็เคยได้ยินมาว่าไม่ทำอะไรเลยซึ่งตอนนี้ก็ไม่ต่างกับการเข้ามาแก้ปัญหาครับนายอันสิทธิ์เนี่ยย้ำว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ต้องการขวัญและกำลังใจในการทำงานแต่ทุกคนที่ทำงานไม่ต้องการการติฉินสิ่งที่ควรก็คือความร่วมมือในการแก้ปัญหาครับและก่อนหน้านี้ครับหลังจากที่เคยโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการย้ายในอำเภอนะครับล่าสุดปลัดเก่งนายสุทธิพงษ์จุลเจริญก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับถึงการฟ้องดำเนินคดี3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นบอกว่าเป็นเรื่องน่าอับอายหนักใจกับการทำงานของมหาดไทยยุคนี้แล้วก็บอกว่าในยุคที่ตัวเองเนี่ยเป็นปลัดกระทรวงก็มีเรื่องร้องเรียนแต่ไม่เจออะไรนายสุทธิพงษ์เนี่ยกล่าวทิ้งท้ายนะครับขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงคลุ้มครองประเทศให้อยู่รอดปลอดภัยและฝากข้าราชการในกระทรวงให้ทำดีอย่าเกรงกลัวอำนาจที่ไม่ชอบหน้าที่ตัวเองทำให้ดีอย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที
3: ่เรียกว่าโอ้ผมอายอะอายที่เป็นที่เวลาเจอคนรู้จักแล้วเขารู้เขาก็รู้ว่าผมอยู่กระทรวงมหาดไทยนะว่าเก่าอ่ะนะก็แล้วก็ยังเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ามันเกิดแล้วต้องช่วยกันนะครับช่วยกันแก้ไขต่อไปแต่ว่าดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในส่วนตัวของฐานะคนเป็นประชาชนนะหนักใจก็คือว่าการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเนี่ยมันได้ทำถึงที่สุดแล้วหรือจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็มีเกี่ยวพันเกี่ยวโยงที่เกินมากกว่าอธิบดีที่เราดูตามข่าว
4: เขาดำเนินการยังไงคะในยุคของอดีตปลัดเก
5: ่
4: ง
5: ผมก็ไม่เคยได้ยินว่าได้ทำอะไรเลยบอกมาแก้ปัญหาตรงผมนี่แหละผมก็ที่บอกฮะผมก็ได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันนะครับแล้วก็ได้ชี้แจงแล้วก็ได้ตั้งรองปลัดกระทรวงนะครับเสนอท่านนายกให้เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมท้องถิ่นเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาท่านนิรัตน์นะฮะทุกคนก็เห็นแล้วก็ทุกคนก็ไปเจอผมตลอดที่กรมท้องถิ่นเราก็พยายามที่จะเอาข้อเท็จจริงมาให้พี่น้องประชาชนทราบตลอดเวลาน
0: ายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับข้อวิพากษ์วิจารณ์ของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะและชี้ว่าการดูถูกข้าราชการในที่ประชุมใหญ่ก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายไม่ต่างกันล่ะค่ะแล้วบอกว่าโครงการต่างๆในพื้นที่ EEC และบริษัทชื่อย่อ SP ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของปปช.แล้วพร้อมยืนยันว่าการทำหน้าที่ของมหาดไทยเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลส่วนนายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าขอรับฟังเฉพาะคำแนะนำที่ดีและเป็นประโยชน์ค่ะถ้าอะไรที่จะไปสร้างความขัดแย้งไม่ต้องการให้ราคาหรือต้องฟังขอลงมือ

0: ทำงานและร่วมกันทำงานค่ะ
1: ประเด็นสำคัญก็คือการทำสำนวนไม่เสร็จส่งฟ้องไม่ทันจนทำให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนซึ่งเป็นจิ๊กซอว์สำคัญไปนะครับในการแถลงข่าวของปปช.เมื่อวานนี้ครับยืนยันว่าไม่ได้ล่าช้านะครับถ้าดูกรอบเวลาตามกฎหมายของปปช.ครับซึ่งให้เวลาในการไต่สวนไว้ถึง2ปีคุณวิลาสินีครับอะไรที่ทำให้ปปช.เขามั่นใจว่าสุดท้ายจะล้มขบวนการนี้ได้ทั้งกระดานมันมีอะไรที่ทำให้เขามั่นใจขนาดนั้น
2: ก็คงจะมาจากประเด็นที่ว่าตอนนี้เนี่ยพยานหลักฐานที่คิดว่าจะเอาผิดกับระดับหัวขบวนเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะรัดกุมแล้วแต่ที่ต้องขยายผลต่อไปยังกลุ่มในหน้าเนี่ยคาดว่ากลุ่มนี้แหละที่จะทำให้สามารถล้มได้ทั้งกระดานแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าทั้งกระดานของปปช.เนี่ยหมายรวมไปถึงลาสบอสแล้วด้วยหรือไม่เพราะข้อมูลที่แถลงเมื่อวานนี้นะคะสูงสุดยังคงยืนยันว่าเป็นระดับอดีตอธิบดีเท่านั้นแต่เพิ่มเติมมาหน่อยหนึ่งว่าอดีตอธิบดีเนี่ยมีมากกว่า1คนค่ะคุณผู้ชมคะทบทวนความจำกันนิดหนึ่งนะคะ4กลุ่มที่อยู่ในกระบวนการไต่สวนของปปช.เนี่ยถูกแบ่งเอาไว้ว่าเป็นกลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงกลุ่มดำเนินการแก้ไขคะแนนกลุ่มนายหน้าและกลุ่มผู้เข้าสอบรวมกันทั้ง4กลุ่มเนี่ยค่ะมากกว่า 6,000 คนและถ้าจับใจความจากสิ่งที่ปปช.แถลงนะคะคือถ้าจะล้มได้ทั้งกระดานเนี่ยก็น่าจะมาจากการขยายผลผ่านกลุ่มนายหน้านี่แหละค่ะที่จะทำให้ค้นพบเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะคะข้อมูลชุดนี้ค่ะไทย PBS ได้มาจากกมธ.ปปช.นะคะรวบรวมมาเฉพาะ9จังหวัดที่มีคนร้องเรียนว่าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้บรรจุยอดความเสียหายสูงสุดเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสตูลค่ะ14,200,000 บาทรองลงมาเป็นสงขลานะคะ12,100,000 บาทตามมาด้วยศรีสะเกษค่ะ11,000,000ส่วนที่เหลือเนี่ยพบว่ายอดต่ำกว่า10,000,000นะคะมีตั้งแต่1,000,000 บาทไล่ไปจนถึงหลักแสนค่ะส่วนนี้ค่ะเป็นจำนวนในหน้านะคะในแต่ละจังหวัดจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ย1จังหวัดก็จะมี1คนแต่ศรีสะเกษเนี่ยมีมากถึง7คนขณะที่จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะคะพบว่าในหน้าในแต่ละจังหวัดค่อนข้างเยอะค่ะคุณผู้ชมคะข้อมูลของกมธ.ปปช.ชุดนี้เนี่ยถูกรวบรวมส่งให้กับปปช.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลแถลงข่าวของปปช.เองนะคะที่ระบุว่ากลุ่มนายหน้ามีมากถึง110สายตอนนี้เนี่ยสอบสวนสายหลักไปแล้ว44สายค่ะคุณผู้ชมคะทีมข่าวได้ข้อมูลว่านายกเฮงหรือว่าผู้ต้องหากลุ่มนายหน้าในจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเป็นหนึ่งในนายหน้าสายหลักนะคะที่ถูกจับกุมได้แต่ตอนนี้เนี่ยได้รับการประกันตัวแล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะในการจับกุมตอนนั้นเนี่ยค่ะมีรายงานว่านายกเฮงนะคะได้ให้ข้อมูลกล่าวหาไปถึงเจ้าหน้าที่ DSI 2คนเป็นผู้หิ้วเงินไปให้กับคนอีกกลุ่มซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่หลายคนสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่หรือแม้แต่กรณีของนายรังสิมันโรมนะคะที่เคยออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องคนสนิทของนักการเมืองแต่ท้ายที่สุดค่ะในการแถลงข่าวของปปช.เมื่อวานนี้ก็ยังยืนยันว่าหลักฐานณเวลานี้ยังไม่ถึงนักการเมือง
3: เรายังสอบพยานไม่ครบทุกคน 6,000 คนนะครับแต่เรามีพยานฐานอาจจะกล่าวได้ว่าเพียงพอที่จะดำเนินการได้ในบางส่วนโดยเฉพาะคนที่เป็นตัวการใหญ่นะครับคำถามที่ทุกคนคาดหวังหรืออยากจะให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนให้ถึงตัวการใหญ่เนี่ยก็อาจจะออกมาในไม่ช้านะครับในเบื้องต้นเนี่ยตัวการใหญ่ที่สุดของปปช.ผมพูดได้ว่ายังไม่ถึงนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนักการเมืองเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยหลักฐานยังไม่ถึงนะครับ
2: นายหน้าสายใต้อีกคนนะคะก็คืออดีตนายกอบต.ควนกาหลงจังหวัดสตูลประธานกมธ.ปปช.ให้ข้อมูลว่าคนนี้เนี่ยระหว่างที่จับกุมได้นะคะตำรวจได้ยึดโทรศัพท์มือถือไว้แต่เมื่อสอบถามว่าข้อมูลและหลักฐานเหล่านี้เนี่ยถูกส่งถึงปปช.แล้วหรือไม่และยังมีข้อจำกัดอะไรบ้างในการประสานงานระหว่างพื้นที่กับปปช.ส่วนกลางไปฟังคำตอบที่กมธ.ปปช.ตั้งข้อสังเกตกันค่ะ
4: ก็อยากฝากตัวแทนปปช.เนี่ยให้เอาโทรศัพท์นี้มาเพราะว่าอาจจะมีข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลระดับบนได้เขาก็รับทราบแล้วก็ดำเนินการต่อไปนี่ก็เป็นกรณี

0: ตัวอย่างที่ยกให้ฟังครับ
1: แสดงว่าจริงๆแล้วตำรวจอะค่ะจะต้องรวบรวมทั้งหมดเนี่ยส่งให้ปปช.แต่มันก็มีบางส่วนที่เขาไม่ได้ทำหรอคะ
0: มันไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันและเขาก็ไม่ค่อยแอคทีฟยกตัวอย่างเช่นที่เราเจอไม่ต้องไกลฮะเอาที่ศรีสะเกษเนี่ยคือถ้าเราไม่จี้ไม่ตามบางทีก็ไม่เรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติ
1: ม
0: คือเขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญทีนี้ที่อื่นก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าการดำเนินคดีเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานเดียวกันบางแห่งก็เอาเงินมาจ่ายเสร็จแล้วก็ยุติถอนแจ้งความเพราะบอกว่าเป็นคดีช่อโกงยอมความกันได้บางแห่งก็บอกคดีหมดอายุความก็ไม่ดำเนินการต่อ
2: ส่วนอีกประเด็นที่สังคมสงสัยค่ะกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นซึ่งเป็นหลักฐานในคดีตอนนี้มีการตรวจใหม่แล้วหรือไม่อย่างไรนะคะเมื่อวานนี้รองเลขาธิการปปช.บอกว่ายังไม่ได้ตรวจนะคะแต่ก็มีแผนว่าจะตรวจหลังจากนี้ไม่เกิน10วันส่วนจะล้มได้ทั้งกระดานหรือไม่บอกให้อดใจรอค่ะเดือนพฤศจิกายนนี้จะเห็นความชัดเจนแน่นอนแต่ก็นั่นแหละค่ะทั้งสองท่านคำตอบจะตรงใจกับคนที่รอหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะ
3: ขอบคุณคุณวิลาสินีครับ
4: ทฤษฎีใหม่แนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหลักใหญ่ใจความของคนที่ทำตามแนวทางนี้ก็คือการพึ่งพาตัวเองตลอด30ปีที่ผ่านมามีกลุ่มเกษตรกรพวกเขารวมตัวกันและใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยบ้านนอกค่ะพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตตามแนวทางนี้พวกเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกในวันที่ต้นทุนของพลังงานและการผลิตพุ่งสูงขึ้นทุกอย่างติดตามจากรายงานของคุณอรวรรณสุขโขค่ะ
5: ช่วงเช้าๆอากาศที่มหาวิทยาลัยบ้านนอกนี่อากาศดีเลยนะคะเพราะว่าจุดที่เอิญอยู่เนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ค่ะแล้วก็ในป่าเนี่ยยังมีต้นไม้อีกหลากหลายชนิดนะคะที่ปลูกแซมกันไปหรือที่เราจะเรียกว่าป่าผสมผสานนั่นแหละค่ะบุฟเฟ่ผลไม้ที่มหาวิทยาลัยบ้านนอกที่บ้านจำรุงตำบลเนินค้ออำเภอแกลงจังหวัดระยองมีแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีบุฟเฟ่หมุนเวียนไปตามอาหารท้องถิ่นประจำฤดู
6: เป็นไงบ้างคะรสชาติ
7: ค่ะรสชาติก็ถือว่าดีค่ะถ้าดูจากสีแล้วสีนวลหวานค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะอาจจะเป็นที่ดินที่ปลูกด้วยหรือเปล่าคะ
5: นอกจากความอร่อยยังมีดีที่ความปลอดภัยเพราะว่าที่นี่เขาทำเกษตรแบบอินทรีย์สำเริงดีนานบอกว่าเมื่อก่อนก็ทำเกษตรเชิงเดี่ยวใช้สารเคมีเต็มรูปแบบแต่ว่าต้นทุนสูงหนี้เยอะจึงหันมาปลูกพืชแบบผสมผสานแล้วก็ทำปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุน
8: มีน้ำหมักจากขี้เถ้าอ่ะจากขี้เถ้านะเนี่ยไล่แมลงต้นทุน0บาทขายได้ด้วยลิตรละ40บาทแต่ตังทุกวันขายอะไรอ่ะหน้านี่ก็ขายเงาะมังคุดลองกองแล้วก็มีสมุนไพรอื่นๆที่เราเพาะทำไปขายเนี่ยได้ตังทุกวันเมื่อก่อนเป็นเกษตรเชิงเดียวอ่ะปลูกทุเรียนอย่างเดียวอ่ะแล้วก็พืชอย่างอื่นก็มองข้ามแต่ว่าพืชที่พืชสมสารมันเป็นตัวทำเงินปิดช่องว่างถ้าพูดเงินไม่มีมีแต่มันไม่มากอ่ะแต่ความโชคนี่สุดยอด
9: ขั้นบนเท่าไหร่อ่ะ
5: เกษตรกรที่มหาวิทยาลัยบ้านนอกยังมองถึงการแปลรูปผลผลิตทุกอย่างปีไหนที่ราคาตลาดไม่เป็นไปตามที่คิดก็หันมาแปลรูปแล้วก็เปิดตลาดขายเองนี่คือกลยุทธ์ทางการตลาดของที่นี่ค่ะสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็การผลิตของเกษตรกรแต่ละปีมีคนสนใจมาเยือนถึง300วันหลักแสนคนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนตลอดทั้งปีเกือบ30ปีที่ชาวบ้านค่อยๆรวมกลุ่มแล้วก็สร้างความเข้มแข็งโดยเริ่มต้นจากฐานคิดที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง
10: หลักปรัชญาสีกระเพียงจึงให้วิธีคิดเรื่องการพึ่งพาตนเองก่อนภายใต้คำว่าปรัชญาวันที่เราเดินบนเส้นทางของปรัชญาสีกระเพียงจึงต้องออกแบบให้เกิดระบบเศรษฐกิจพึ่งตนเองอย่างแท้จริงอ่ะเมื่อเรามีผลผลิตมากขึ้นเราก็เอามาแปรรูปเมื่อเราแปรรูปได้แล้วก็ต้องหัดค้าขายให้เป็นเมื่อค้าขายได้แล้วก็ทำเรื่องท่องเที่ยวเพื่อให้ตลาดค้าขายมันแข็งแรงในขณะที่เราทำเรื่องการผลิตเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการตลาด เราก็ทำเรื่องการสื่อสารกับสังคม

ในแบบฉบับเรานะครับก็5เรื่องนี้ก็ค่อยๆเติบโตเพราะนั้นวิธีคิดแข็งแรงระบบแข็งแรงการรวมกลุ่มแข็งแรงมันเดินไปถึงคำที่3ครับซึ่งไอ้คำนี้พวกเราก็มาพูดกันเองในระยะหลังว่าพอเพียงก็คล้ายๆว่ามันไม่รวยหรอกแต่มันมั่นคงนะเวลาที่เราออกแบบเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันจึงออกแบบว่าเฮ้ยพึ่งตนเองระบบเศรษฐกิจพึ่งตนเองและสุดท้ายมันมีความมั่นคงอ่ะทีนี้เวลาที่เราตั้งหลักเราตั้งหลักแบบนี้นี่เราก็แข็งแรงดิคล้ายจังหวะเราเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยพอมันมีข้อติดขัดอ๋อมันกลับไปตั้งหลักอีกพึ่งตนเองอ่ะกลับไปตั้งหลักพึ่งตนเองดิเราก็คล้ายๆว่าเราสร้างระบบเศรษฐกิจคู่ขนานกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอ่ะทุนนิยมเขาไปไหนเราก็ไปแต่เราไม่ได้ไปอยู่ในห่วงโซ่ของเขาอ่ะคล้ายๆเราดูนี่ไอ้ทุนนิยมเนี่ยมันหมุนแรงเนี่ยก็ให้มันหมุนไปดิก็ให้มันหมุนไปให้มันหมุนไปหมุนไปเราก็ดูมันไปยังไงไปยังไงเราก็เกาะกระแสไปเป็นคู่ขนานคล้ายๆอย่างนั้นนะไม่รู้เทียบเคียงถูกป่ะนะหลายปีมานี้เราได้เรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเป็นโลกแห่งการเรียนรู้มันไม่มีสูตรสำเร็จและมีหลักลงตัวที่แน่นอนแต่ว่าธงล่ะมั่นคงในท่ามกลางกระบวนการเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจึงทำให้เราค่อยๆคลิกใช่แล้วถูกแล้วมาถูกทางแล้วใช่แล้วมาถูกทางแล้วหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทำจากเล็กไปหาใหญ่ง่ายไปหายากโดยมีเป้าหมายว่าทำแล้วสังคมมันจะดีชีวิตจะมีความสุขชีวิตเรามีความสุขชีวิตคนอื่นมีความสุขด้วยแบบนี้โลกนี้มันก็น่าอยู่

0: ในวันที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากหนี้สูงและการเติบโตที่ไม่ทั่วถึงนะครับตอนนี้ไทยกำลังเสนอแนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจครับผ่านหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผ่านเวที IMF World Bank ติดตามกับคุณนิชมนรายงานจากที่นั่นครับ
1: IMF ใช้เวทีในวันนี้เตือนถึงความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกนะคะขณะที่ประเทศไทยนำเสนอหลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่9สะท้อนถึงแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับประชาชนและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือโลกผันผวนค่ะแอนพาวิเลียนนำเสนอแนวคิดการพัฒนาของไทยผ่านหลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศรับมือกับความเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอพระราชกรณียกิจและหลักคิดการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้ประเทศนะคะหนึ่งในหลักการสำคัญคือการแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กโดยลงมือแก้ปัญหาในระดับชุมชนและการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติผ่านตัวอย่างโครงการแกล้งดินโครงการแก้มลิงและการใช้หญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดินค่ะขณะที่การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือความผันผวนซึ่งเป็นหัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังคงมีความสำคัญต่อโลกปัจจุบันนะคะโดยผู้แทนจากต่างประเทศที่เข้าชมบูธเห็นว่าแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับประชาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถเป็นบทเรียนให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้เพื่อรับมือกับความท้าทายค่ะ
2: So I was really impressed and overwhelmed by the ideas by the philosophyOf His Majesty, the King from Thailand, talking about what he put first is the happiness of his people, and around put the enabling environment, education, hope, work, making sure that everybody feel himself belongs, that you are part of this country, you can be proud.And you also can bring solutions, and your solutions are valid. And also, other people outside of the Thailand can also learn from them.
1: ที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการเศรษฐกิจโลกปีนี้มีแนวโน้มเติบโตร้อยละ 3.1 นะคะพร้อมปรับขึ้นคาดการ GDP ไทยเป็นร้อยละ 2.1

0: เองก็เตรียมนำเสนอบางกอกบลูปริ้นในเวทีโลกในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภัยการเงินดิจิทัลที่ขยายตัวข้ามพรมแดนค่ะ
1: ทุกท่านคงทราบในเรื่องที่เราพยายามเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆที่เรียกว่า Connect the Dots แล้วก็คือเชื่อมโยงจากทั้งปปง.นะครับทั้งก.ล.ต.แบงก์ชาติตำรวจต่างๆในการปราบปรามคนที่หลอกลวงประชาชนวันนี้เราจะไปเชื่อมโยงกับโลกด้วยนะครับก็คือเพราะว่าการหลอกลวงประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นทั้งโลก
0: พร้อมกับยืนยันนะคะว่ารัฐบาลตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ที่ร้อยละ3โดยเร็วที่สุดนะคะด้านธนาคารโลกหาลือกับประเทศที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและค่าครองชีพ 30-40 ประเทศนะคะและเตรียมกอบวงเงินกู้ไว้ 50,000 ล้านดอลลาร์และพร้อมขยายถึง 100,000 ล้านดอลลาร์หากสถานการณ์เลวร้ายลงค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยนะคะว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมแล้วเกือบ 20,000 คนนะคะซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดประชุม IMF World Bank ค่ะ
2: ขอบคุณคุณนิชมนครับ
3: การประชุม IMF World Bank นั้นถูกคาดหวังจากผู้คนตั้งแต่ระดับใหญ่ระดับกลางจนมาถึงเศรษฐกิจฐานรากนะคะอย่าง IMF จริงๆแม้ว่าจะปรับเพิ่มประมาณการทางเศรษฐกิจไทยปี69จากเดิมคิดว่าน่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 นะคะประมาณการเพิ่มขึ้นขยายตัวน่าจะสักร้อยละ 2.1 แต่ในมุมมองของประชาชนความรู้สึกของฝั่งผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กบางส่วนไม่ได้มองแบบนั้นฝั่งผู้ประกอบการเขามองว่าเศรษฐกิจไทยยังชะลอตัวและคาดหวังกับการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank ว่าจะมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนและการท่องเที่ยวค่ะร้านอาหารย่านสุขุมวิทบรรยากาศไม่ค่อยคึกคักค่ะพนักงานสะท้อนว่านักท่องเที่ยวหดตัวการจับจ่ายลดลงกำลังซื้อในประเทศก็หดตัวค่าครองชีพสินค้าก็ราคาแพงขึ้นและหวังว่าในช่วงที่จะมีการประชุม IMF World Bank บรรยากาศน่าจะดีขึ้นบ้างเศรษฐกิจกระเตื้องหลังจากมีเจ้าหน้าที่มาขอความร่วมมือห้ามปรับราคาสินค้าเพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรและฝากความหวังว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกครั้งนี้จะช่วยเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นระยะยาวค่ะ
4: ก็คาดหวังแบบนั้นแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้มันเกิดอุทกภัยอะไรตรงไหนโรงงานอะไรก็เดือดร้อนกันเยอะเราก็กลัวปัญหานั้นว่าถ้าเผื่อเขาโยกย้ายโรงงานไปตั้งที่อื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้า IMF มาแล้วทำให้มีความเชื่อมั่นมีความคิดที่ดีว่าเมืองไทยเขาก็ไม่ใช่ว่าแย่ขนาดนั้นใช่ไหมมันก็โอเคแหละเราก็คาดหวังไปในทางที่ดีกันทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่คาดหวังนะทุกคนก็คาดหวังในเรื่องความเป็นอยู่ของตัวเองทั้งนั้น
2: ผู้ประกอบการรถนำเที่ยวทั่วไทยนะครับบอกว่าเศรษฐกิจซบเซาลูกค้าใช้บริการลดลงครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ลดลงส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมาจากปัญหาเศรษฐกิจโลกและปัญหาสงครามครับเขาคาดหวังนะครับว่าการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะถ้าต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวนมากก็น่าจะช่วยกระตุ้นรายได้ให้แก่ธุรกิจท้องถิ่นทั้งร้านอาหารและแหล่งช้อปปิ้งครับ
5: ถ้าถามว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมันก็ดีครับดีถ้าเราไม่ได้อย่างนึงเราก็คือเราไม่ได้คนอื่นเขาก็ได้มันก็ยังดีถ้าเขากันไป อย่างร้านอาหารนี่มาก็ได้แน่ๆแหละจะกินร้านไหนจะไม่ฮะร้านอาหารไทยร้านอาหารฝรั่ง มันก็คือรายได้เข้าประเทศเพราะเขามาเหยียบประเทศไงเราก็ได้ก็มีรายได้ก็บอกช้อปปิ้งอาจบางคนก็ซื้อเยอะคนจะซื้อน้อย ก็แล้วแต่กำลังเนาะครับถามว่าดีครับดีถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่บรรยากาศ
3: นายวานพันนามอาชีพขับรถตุ๊กๆค่ะสามล้อในกรุงเทพนะคะบอกเหมือนกันบอกเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีสะท้อนจากรายได้ลดลงสวนทางกับค่าครองชีพนี่สูงขึ้นโดยเห็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากก็คือคนหาเช้ากินค่ำรายได้ไม่แน่นอนส่วนมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสอันนี้มองว่าเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นเท่านั้นล่ะค่ะอาจจะไม่ได้มีผลในเชิงเศรษฐกิจมากนักสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือก็คือกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้ประชาชนและดูแลค่าครองชีพไม่ให้สูง ทั้งนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ของปี69อยู่ที่ 1.9 นะคะและ

0: ทั้งปีคาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 2.2 ค่ะ
1: การประชุม IMF World Bank ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับจริงๆเป็นโอกาสครับที่เราจะได้โชว์ของดีของเราได้โชว์เขาได้ชิมอย่างข้าวสังหยดเมืองพัทลุงนะครับนั่นเป็นหนึ่งในเมนูที่เราเอาข้าวสังหยดไปให้เขาชิมครับในฝั่งของผู้ประกอบการเนี่ยเขามองว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการยกระดับแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในท้องถิ่นนะครับติดตามจากรายงานของคุณสนธยาแก้วขำครับ
2: ต้นข้าวสังหยดเมืองพัทลุงในแปลงนาของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงเนื้อที่กว่า130ไร่ซึ่งปลูกเป็นข้าวนาปีตามหลักวิชาการของกรมการข้าวกำลังเจริญงอกงามในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้ซึ่งทางศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงตั้งเป้าผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวสังหยดในฤดูการเพาะปลูกปีนี้ไม่น้อยกว่า30ตันเพื่อเป็นต้นทางส่งต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวสังหยดคุณภาพดีไปยังเกษตรกรชาวนาในพื้นที่
3: ชั้นผลิตนี้เราผลิต30ตันนะครับ30ตันการดูแลรักษาชั้นผลิตก็คือต้องดูแลทั้ง 4-5 ระยะตั้งแต่ระยะกล้าระยะแตกกอระยะออกดอกระยะโน้มรวงจนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยวถ้ากอไหนอันนี้ตั้งแถวนะตัดทิ้งถ้าผลิตนี่กอไหนต้นไหนไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่ตรงตามตัดระดับพันแล้วต้องตัดทิ้งทั้งกอ
2: ข้าวสังหยดเมืองพัทลุงมีการปลูกมานานกว่า100ปีมีพื้นที่ปลูกราว 17,000 ไร่ให้ผลผลิตราว 6,000 ตันโดยเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงซึ่งได้รับการประกาศเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เป็นพันธุ์แรกของประเทศเมื่อปี2549และเป็นหนึ่งในเมนูที่ใช้ในการรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศแปลงปลูกข้าวสังหยดของศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพัทลุงจะมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสังหยดคุณภาพดีเพื่อส่งต่อให้กับเกษตรกรนำไปปลูกต่อซึ่งข้าวสังหยดเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเมื่อนำไปแปรรูปก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างมากครับ
4: ส่วนชั้นสูงก็จะเป็นบริษัทที่ก็มีความ
2: การวิจัยจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยทักษิณพบว่าข้าวสังหยดมีสารอาหารซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสารสีแดงที่อยู่ในรำข้าวเมื่อนำไปสกัดจะได้สารแอนโทไซยานินมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่นำไปประยุกต์ใช้สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางและยาโดยเฉพาะยารักษาโรคหลอดเลือดและหัวใจ
5: ข้อมูลออกมาแล้วเราจัดทำออกมาเป็นคู่มือที่เหมาะสมถ่ายทอดวนกลับไปยังส่วนต้นน้ำให้เขาสามารถผลิตภัณฑ์ผลิตออกมาได้ก็จะมีรายได้เสริมเข้ามาในขณะที่ฝั่งนึงเราส่งต่อไปยังภาคเอกชนที่เขามีกำลังทรัพย์มากในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงมากขึ้นและมีกำลังการผลิตมากขึ้นสุดท้ายแล้วก็จะผลประโยชน์ก็จะตกอยู่ที่ต้นน้ำผู้ปลูกเพราะว่าภาคเอกชนใช้มากวัตถุดิบก็จะมาจากชุมชนมาก
2: ผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายชนิดที่มีส่วนผสมจากข้าวสังหยดอาทิโจ๊กขึ่งสำเร็จรูปซุปผสมธัญพืชรวมไปถึงขนมกบเคี้ยวชนิดต่างๆที่รับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งให้ความสำคัญต่อการรักษาคุณค่าทางโภชนาการของข้าวสังหยดที่ผ่านกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมมีรูปลักษณ์ทันสมัยสะดวกต่อการบริโภคและการพกพาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสังหยดที่ผู้ประกอบการในจังหวัดพัทลุงได้ต่อยอดจากงานวิจัยไปสู่สินค้ามูลค่าสูงซึ่งมีตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ
6: ทางโรงงานนะคะก็ได้เล็งเห็นคุณค่าทางโภชนาการส่วนนี้ของตัววัตถุดิบอะค่ะก็เลยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะส่งมอบสิ่งดีๆตัวนี้ไปให้ผู้บริโภคนะคะซึ่งในส่วนของวัตถุดิบที่เรานำมาใช้เป็นหลักก็คือจะเป็นในส่วนของข้าวสังหยดเราก็จะนำมาแปรรูปเป็นตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นตัวของตัวขนมตัวโจ๊กขึงสำเร็จรูปตัวน้ำมันลำข้าวหรือแม้กระทั่งผงชงดื่มนะคะซึ่งสินค้าของเราอะค่ะเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกวัยที่เน้นเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะคะ
2: ผลผลิตข้าวสังหยด

0: เมืองพัทลุงซึ่งมีอยู่ราว 6,000 ตันพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพียงการแปรรูปขั้นต้นเป็นข้าวสารและข้าวกล้องเพื่อบริโภคในครัวเรือนส่วนการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงทั้งเวชสำอางและยายังมีสัดส่วนน้อยมากเกษตรกรชาวนารวมถึงผู้ประกอบการจึงคาดหวังว่าการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้า GI เข้าสังหยดเมืองพัทลุงไปเป็นสินค้าสู่ตลาดโลกมากขึ้นสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน
1: ตลาดคอนเสิร์ตในกรุงเทพเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะสร้างเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างน่าสนใจนะคะแต่ภายใต้ความสนุกแฟนคอนเสิร์ตในฐานะผู้บริโภคกลับไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะทั้งเรื่องการกดบัตรไม่ทันบัตรแพงเกินไปมีคนกดบัตรมาอัพเกินราคาเพราะว่าไม่มีการกำหนดเพดานราคาบัตรรวมไปถึงกรณีของการถูกหลอกให้ซื้อบัตรหลอกโอนเงินแต่ว่ากลับไม่ได้บัตรนะคะถูกโกงขึ้นมานี่จึงเป็นที่มาของการผลักดันให้เกิดการกำหนดกติกาที่ชอบธรรมโดยพรรคการเมืองเสนอร่างพรบ.บัตรคอนเสิร์ตค่ะขณะที่อีกขาหนึ่งเป็นความเคลื่อนไหวของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะจี้ให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการควบคุมค่ะภาพบรรยากาศก่อนเริ่มคอนเสิร์ต The Weeknd วันที่3ที่ราชมังคลากีฬาสถานค่ะมีทั้งแฟนๆชาวไทยและแฟนต่างชาติร่วมชมเกือบ 50,000 คนสะท้อนภาพบรรยากาศความคึกคักของการจัดคอนเสิร์ตในไทยผู้ชมเล่าบอกว่าซื้อบัตรมาในราคา 5,000 กว่าบาทราคานี้ถือว่ารับได้ค่ะเพราะว่าเป็นศิลปินและโปรดักชันระดับโลกแต่กว่าจะกดบัตรได้เป็นไปอย่างยากลำบากกดแล้วติดบอทเหมือนกับว่ามีการใช้โปรแกรมเข้ามาแย่งกดบัตรแฟนคอนเสิร์ตก็เลยตั้งคำถามว่ามีการใช้บอท AI หรือใช้โปรแกรมแย่งกดบัตรหรือไม่และเหตุใดจึงไร้มาตรการควบคุมจริงๆการซื้อและกดบัตรคอนเสิร์ตเป็นปัญหาที่ถูกร้องเรียนจากแฟนคอนเสิร์ตมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเช่นพอเข้าสู่เว็บไซต์พบว่าขึ้นสถานะ Sold Out แต่หลังจากนั้นไม่นานพบว่าบัตรจำนวนมากถูกนำไปประกาศขายในเว็บไซต์ต่างประเทศค่ะทำให้แฟนตัวจริงหรือว่าแฟนคอนเสิร์ตชาวไทยพลาดโอกาสในการเข้าชมและเมื่อพยายามจะซื้อบัตรที่ถูกเอามาขายต่อหรือว่ารีเซลกลับพบว่าบัตรถูกอัพราคาหรือขายต่อในราคาแพงกว่าราคาหน้าบัตรหลายเท่าตัวยกตัวอย่างบัตรคอนเสิร์ตวง BTS ค่ะที่กำลังจะแสดงต้นเดือนธันวาคมนี้ราคาขายอย่างเป็นทางการสูงสุดหรือบัตร VIP ขายอยู่ที่ราคา 7,800 บาทแต่กลับพบการประกาศขายในราคาบวกเพิ่มเป็น 18,000 ถึง 25,000 บาทก็เท่ากับว่าบวกเพิ่มขึ้นมา 17,000 บาทหรือเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวดิฉันเคยเห็นโพสต์ขายกันราคาแพงกว่านี
2: ้
1: อาจจะถึง 30,000 หรือ 40,000 บาทนะคะ
2: ครับความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับอย่างการถูกหลอกให้โอนเงินนะครับมีแฟนคลับวง BTS จ้างร้านที่อ้างว่ารับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตผ่านทาง X โอนเงินไปหลายครั้งครับสุดท้ายไม่ได้บัตรแล้วก็พบว่าอีกฝ่ายเนี่ยปิดแอคเคาท์หนีไปแล้วผู้เสียหายเนี่ย400คนนะครับมูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,100,000 บาทครับท่านผู้ชมครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยนำไปสู่การผลักดันให้มีมาตรการทางกฎหมายนะครับในการกำกับดูแลการซื้อขายบัตรหนึ่งในนั้นก็คือแฟร์ทิเก็ตโครงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติกำกับการซื้อขายบัตรเข้าชมการแสดงและกิจกรรมบันเทิงซึ่งขับเคลื่อนโดยพรรคประชาชนครับแล้วก็มีอีกร่างหนึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติบัตรคอนเสิร์ตประกอบไปด้วย6กลไกหลักครับก็คือห้ามขายต่อเกินราคาหน้าบัตร 10%ผู้จัดงานต้องมีระบบสกัดบอทที่ไปแย่งกันกดบัตรเนี่ยฮะแล้วก็ต้องระบุชื่อของผู้ถือบัตรจัดตั้งแพลตฟอร์มขายต่ออย่างเป็นทางการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลครับและกำหนดบทลงโทษปรับสูงสุด5เท่าของส่วนต่างฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1-2 ปีครับ
1: ขณะที่ความเคลื่อนไหวของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะอีกขาหนึ่งที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ตั้งวงคุยกับทางผู้ประกอบการเพื่อขอความร่วมมือร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาและเสนอนโยบายให้หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าภาพในการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
3: ซึ่งอย่างเงี้ยทั้งมิติเรื่องการโฆษณาเรื่องสัญญาที่เป็นธรรมมีระบบป้องกันความปลอดภัยไม่ให้เกิดการใช้บอทในการมาแย่งกดบัตรแล้วผู้บริโภคต้องไปเจอราคารีเซลอย่างเงี้ยสภาองค์กรวิพากษ์เราก็มีความพยายามที่จะเสนอนโยบายในการควบคุมเรื่องเหล่านี้ กับหน่วยงานนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มองว่าตัว

0: คบเองเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพที่จะดูมิติของเรื่องสัญญาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคโฆษณาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคหรือแม้ทั้งกรมการค้าภายในที่จะควบคุมเรื่องของการขายสินค้าค้ากำไรเกินควรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สภาผู้บริโภคมีการเสนอเพื่อควบคุมไม่ให้ธุรกิจบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยมีการเอาเปรียบผู้บริโภคครับทีนี้ผมเห็นว่าการที่มีการผลักดันเนาะให้มีกฎหมายเฉพาะควบคุมเรื่องนี้ในส่วนตัวผมเห็นด้วยนะเพราะมันเป็นธุรกิจที่เวลาเกิดเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาผู้บริโภคขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยมีจำนวนผู้เสียหายเนี่ยค่อนข้างเยอะก็คิดว่าจริงๆเรื่องแบบนี้รัฐเองควรจะเข้ามาใส่ใจดูแลนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเสร็จที่ของผู้บริโภคด้วยแล้วก็เวลาเกิดความเสียหายเนี่ยมันเป็นวงกว้างมันควรจะมีกติกาควบคุมให้ชัดเจน
1: และเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าในต่างประเทศมีกฎหมายคอนเสิร์ตแล้วค่ะยกตัวอย่างอย่างเกาหลีใต้กำหนดห้ามใช้โปรแกรมกว้านซื้อบัตรและขยายโทษผู้ขายต่อเกินราคากำหนดโทษปรับสูงสุดเอาไว้ถึง50เท่าพร้อมโทษอาญาและมีการดำเนินคดีแล้วด้วยนะคะเช่นเดียวกับไต้หวันค่ะห้ามขายต่อเกินราคาหน้าบัตรและห้ามใช้บอทกำหนดโทษปรับและจำคุกเอาไว้เช่นกันสอดคล้องกับญี่ปุ่นห้ามขายต่อบัตรเกินราคาหน้าบัตรเพื่อเก็งกำไรเพื่อหากำไรส่วนออสเตรเลียอันนี้น่าสนใจนะคะให้ขายเกินราคาหน้าบัตรได้แต่ต้องไม่เกิน 10% ก็ถือว่าเป็นราคาค่ากดบัตรขณะที่ไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมค่ะ
2: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมนะครับเป็นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนสัญชาติเมียนมาครับถูกนำพาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายผ่านชายแดนแม่สอดจังหวัดตากนะครับเพื่อนำมาบังคับใช้แรงงานเดินเร่ขายของครับเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาถือบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์นะครับและอีกคนหนึ่งถือบัตรผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งกรมการปกครองครับจะขยายผลต่อนะครับว่าได้บัตรเหล่านี้มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ติดตามใน The Exit กับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยครับ
3: คลิปวิดีโอนี้ถูกบันทึกไว้ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองลงพื้นที่สืบสวนวันที่8ตุลาคมเวลาเที่ยงคืน25นาทีบริเวณถนนกระสาบในวงกลมสีแดงจะมองเห็นเด็กถือดอกไม้เดินลงมาจากรถยนต์สีขาวและเดินเข้าไปในถนนข้าวสารเพื่อเร่ขายดอกกุหลาบในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังพบเด็กและเยาวชนมากกว่า3คนเดินเร่ขายดอกไม้ให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อติดต่อขอซื้อดอกไม้พบชื่อปลายทางการโอนเงินเชื่อมโยงไปถึงหญิงเมียนมาคนหนึ่งซึ่งถูกร้องเรียนว่าบังคับใช้แรงงานเด็กและเยาวชน
4: เด็กนะครับซึ่งถูกล็อกเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็กระทำการถูกบังคับใช้แรงงานครับ
3: ปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านกลุ่มไทยไม่ทนระบุว่ามีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงเมียนมาอายุ29ปีและลูกสาวอายุ5ปีได้หลบหนีออกมาจากขบวนการดังกล่าวโดยให้ข้อมูลว่าถูกบังคับให้เร่ขายดอกไม้ตามสถานบันเทิงทุกคืนตั้งแต่เย็นไปจนถึงตีสี
5: ่ประมาณเกือบ10คน
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการนำหมายค้นและหมายจับเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาภายในบ้านพักแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง122ทันทีที่ไปถึงพบนางสาวอรนุชซึ่งเป็นชื่อที่ถูกระบุอยู่ในสลิปการโอนเงินซื้อขายดอกไม้เบื้องต้นแจ้ง2ข้อหาฐานความผิดร่วมกันค้ามนุษย์และพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเมื่อเข้าตรวจสอบภายในบ้านเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนายอุกิตสามีของนางสาวอรนุชเพิ่มอีก1คนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนได้ในห้องพักชั้น2รวม5คนอายุระหว่าง11ถึง18ปีโดยมีทีมสหวิชาชีพเข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสภาพจิตใจจากการตรวจสอบพบว่าบ้านหลังนี้นำสแลนสีฟ้าปิดไว้บริเวณประตูรั้วหน้าบ้านลักษณะคล้ายการอำพรางไม่ให้มองเห็นพื้นที่ภายในขณะที่ลานหน้าบ้านพบถังน้ำแข็งภายในบรรจุดอกไม้และพวงมาลัยพร้อม QR code ชำระเงินค่าดอกไม้หรือสินค้าอื่นๆจากข้อมูลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าเครือข่ายนี้แม่ของนางสาวอรนุชเป็นผู้ติดต่อจัดหาเด็กจากเมียนมาและนำมาส่งที่ชายแดนโดยอรนุชและสามีจะเดินทางไปรับที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมายังบ้านพักในซอยรามคำแหง122ก่อนจะพาเร่ขายของตามพื้นที่ต่าง
6: ๆตามหมายจับครับตามหมายจับเข้าขายค้ามนุษย์อยู่แล้วนะครับซึ่งตามหมายจับเนี่ยจะมี2ประ

0: เด็นหนึ่งก็คือร่วมกันค้ามนุษย์นะครับเรื่องที่สองก็คือการบังคับใช้แรงงานเด็กที่อาจจะทำให้เด็กเกิดอันตรายนะครับสอบตามหมายจับสองหมายจับแต่ต้องเรียนพี่ๆสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เราทำงานตามหมายจับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการสืบมีการสอบเพิ่มเติมแล้วสามารถขยายประเด็นไปอย่างอื่นได้อันนี้เราก็ต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันครับ
1: เจ้าหน้าที่ขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านเช่าอีกหลังภายในซอยรามคำแหง120หลังพบข้อมูลว่ายังมีเด็กอีก1คนถูกนำมาบังคับใช้แรงงานแต่ผู้ต้องสงสัยไม่ยินยอมให้เข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่จึงต้องประสานเจ้าของบ้านนำกุญแจมาเปิดก่อนจะพบเด็กหญิงอายุ12ปีพูดภาษาเมียนมาไม่สามารถฟังหรือพูดภาษาไทยได้จากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยให้การว่าซื้อเด็กมาจากแม่เด็กในราคา 30,000 บาทอ้างว่านำมาเลี้ยงดูและให้ทำงานบ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชิญตัวเข้าให้ปากคำที่สน.บางชัน
0: ตอนแรกก็บอกว่าแม่เด็กฝากมาให้เลี้ยงดูนะครับแต่ว่าพอถามไปถามมากลับกลายเป็นว่าแม่เด็กเนี่ยไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็ทางผู้เช่าบ้านที่ซอย122เนี่ยก็ได้มีการจ่ายเงินนะครับเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทนะครับให้กับแม่เด็กแล้วก็เอาเด็กมาอยู่ด้วย
1: จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ยังพบว่าอรนุชหรือผู้ต้องหาในบ้านหลังแรกถือบัตรเลข7หรือบัตรบุคคลต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยขณะที่สามีถือบัตรเลข0หรือบัตรไม่มีสถานะทางทะเบียนส่วนผู้เช่าบ้านหลังที่2ถือบัตรประชาชนไทยทั้งหมดถูกสั่งตรวจสอบว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
2: มีเสียงเรียกร้องจากภาคประชาชนและนักวิชาการนะคะอยากให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาสารพิษข้ามพรมแดนหลังพบข้อมูลเรื่องการปนเปื้อนสารโลหะหนักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพรวมไปถึงแปลงเกษตรกว่า 60,000 ไร่ค่ะภาพแม่น้ำสายบริเวณชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทั้งสองภาพนี้ถ่ายในช่วงเดือนตุลาคมเหมือนกันแต่ว่าคนละปีนะคะคุณผู้ชมภาพทางด้านขวามือที่มีเด็กเล่นน้ำอันนั้นถ่ายเมื่อปี2565ส่วนอีกภาพซ้ายมือเป็นภาพปี2569ค่ะล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนแม่น้ำสายในปี69ลักษณะมันจะมีสีขุ่นแดงอย่างเห็นได้ชัดต่างจากปี65ที่มีเด็กเล่นน้ำน้ำมันจะใสกว่า
3: อื
2: นอกจากลักษณะน้ำที่เปลี่ยนไปแล้วการตรวจวัดคุณภาพน้ำสายครั้งล่าสุดเมื่อวันที่25กันยายนค่ะพบสารหนูปนเปื้อน 0.284 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือสูงกว่าค่ามาตรฐานถึง28เท่าและที่สำคัญการตรวจแต่ละครั้งมีแนวโน้มการปนเปื้อนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้จังหวัดเชียงรายต้องประกาศงดนำน้ำมาใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคส่วนเกษตรกรในบ้านเหมืองแดงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบอกว่าที่ผ่านมามีความกังวลเรื่องการปนเปื้อนสารพิษในแม่น้ำสายก็ต้องเปลี่ยนไปใช้น้ำบาดาลในการเพาะปลูกแทนค่ะแต่ก็ไม่มั่นใจว่าน้ำบาดาลมันจะมีการปนเปื้อนด้วยหรือไม่เพราะว่าก็ยังไม่มีการตรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4: ไอ้สูน้ำบ่อใส่นี่น้ำบาดาลใส่นี่แต่ว่ากูอยู่นะกูอยู
5: ่ไม่กล้าใช้น้ำสาย
4: ไม่กล้าโอ้
5: มีใครมาตรวจดินตรวจน้ำอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: แถ
5: วน
4: ี้มีใครมาครับ
5: ไม่มีเน
4: า
5: ะ
4: มี
5: อยากให้เข้ามาตรวจไหมอ
4: ยากอยากคือมาตรวจอยู่อยากอยู่
6: เครือข่ายเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำจากคลอง RMC และJMC ในแม่น้ำสายเรียกร้องผ่านเวทีการแก้ปัญหาแม่น้ำสายปนเปื้อนจากปัญหามลพิษข้ามพรมแดนนะครับบอกว่าถึงตอนนี้ครับยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาแก้ปัญหาให้เกษตรกรนะครับซึ่งยังต้องใช้น้ำจากแม่น้ำสายทำนากว่า 60,000 ไร่แล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตข้าวและผลผลิตการเกษตรจะปนเปื้อนสารพิษหรือไม่ครับ
7: แม่สายเราเนี่ยไม่มีการกระตือรือร้นเรื่องน้ำการเกษตรนะครับทั้งที่รู้ว่าน้ำแม่สายเนี่ยเป็นพิษอ่ะนะครับเราจะทำยังไงกันเดี๋ยวเราจะให้ลูกหลานเราเนี่ยจะเป็นคนพิกลพิการไปในอนาคตหรือว่าพืชผลการเกษตรของเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นได้ขายอย่างเงี้ย
2: ส่วนสาเหตุของสารปนเปื้อนในแม่น้ำสายก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมาจากการทำเหมือง ซึ่งก็ยังพบการขยายตัวบริเวณต้นแม่น้ำสายอย่างต่อเนื่องและมีข้อกังวลชัดเจนมากขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะเมืองแร่บริเวณต้นแม่น้ำสายยังไม่มีการป้องกันยังไม่มีมาตรการในการกำจัดสารพิษค่ะ
3: มันมองเห็นด้วยตาเปล่าและยินกับหูเราเองอะแล้วมันสิ่งเหล่านี้มลพิษจากเหมืองขนาดใหญ่เหล่านี้ไหลลงสู่ต้นน้ำลำธารที่เราใช้อยู่ที่ประชาชนไทยใช้อยู่ในแม่น้ำสายและไหลลงสู่แม่น้ำโขงลงสู่ภาคอีสานและพื้นที่อื่นๆอีกจนปัจจุบันเรายังไม่เห็นเลยว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะมีการพูดคุยกับรัฐบาลพม่าจริงจังกว่านี้อย่างไรที่พูดถึงต้นเหตุของมลพิษหนึ่งในต้นเหตุสำคัญก็คือเหมืองเหล่านี้
6: ด้านนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือน้ำประปาแล้วก็น้ำที่ใช้ในการเกษตรครับส่วนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยครับ
8: คิดว่ารัฐบาลต้องยกระดับการแก้ไขปัญหาต้นเหตุสิ่งที่ต้องทำสามารถทำได้เลยเช่นการยุติการนำเข้าแร่เป็นการชั่วคราวนะครับอย่างน้อยก็ด่านเชียงแสนแม่สายนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลชัดเจนมากนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีการทำเหมืองแร่ที่เรานำเข้ามาด้วยเช่นแร่แมงกานีสแร่ตะกั่วนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับแร่ดีบุกแร่พลวงนะครับซึ่งถ้าเราสามารถยุติการนำเข้าชั่วคราวได้เนี่ยครับผมคิดว่ามันจะเพิ่มแรงกดดันให้รัฐบาลเมียนมาต้องหันมาเจรจากับเราอย่างจริงจัง
2: ปัจจุบันมีข้อมูลค่ะว่าบริเวณต้นแม่น้ำสายในประเทศเมียนมามีเหมืองแร่อย่างน้อย13แห่งที่ผ่านมารัฐบาลไทยและเมียนมาก็ลงนามข้อตกลงแก้ไขปัญหาสารพิษร่วมกันนะคะล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมทางการเมียนมาก็เริ่มเก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำสายรั่วโขงและสาขารวม6จุดแต่ยังไม่มีการตั้งคณะทำงานร่วมไทยเมียนมาลงพื้นที่แก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะ
6: น้ำเปื้อนสารพิษก็ยังเปื้อนอยู่อย่างนั้นนะครับปลาหมอคางดำแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้นล่าสุดไประบาดอยู่ที่เขื่อนลำเปาจำได้ไหมครับท่านผู้ชมครับนอกจากปลาหมอคางดำมันจะทำลายระบบนิเวศของสัตว์น้ำวัยอ่อนแล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือระบบนิเวศของชีวิตคนที่นั่นครับคนที่เกี่ยวข้องกับการหาปลาไม่เฉพาะชาวประมงนะครับแต่พ่อค้าแม่ค้าที่เขาเอาปลาไปทำปลาส้มปลาร้าเขาก็เป็นห่วงครับถ้าปลาหมอคางดำแพร่ระบาดปลาอื่นๆมันก็จะหายไปดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะช่วยเฝ้าระวังในเรื่องนี้ชาวประมงในอำเภอหนองกรุงศรีและอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานะครับช่วยกันเฝ้าสังเกตปลาหมอคางดำครับว่าปริมาณเพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าพบก็จะแจ้งกรมประมงตามมาตรการเจอแจ้งจับจบนะครับชาวประมงและแม่ค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาเนี่ยล้วนเป็นกังวลครับถ้าเจอจำนวนปลาหมอคางดำเพิ่มขึ้นในเขื่อนลำเปาเพราะสร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศปลาหมอคางดำอาจจะไปกินลูกปลาตามธรรมชาติในเขื่อนลำเปาจนไม่สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับนางสาวดุษฎีถาบัวผู้ประกอบการแปลรูปปลาเขื่อนลำเปาบ้านทับปลาตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีบอกว่าคนในหมู่บ้านที่ทำอาชีพประมงเป็นหลักโดยครอบครัวของเธอเนี่ยรับซื้อปลาแล้วก็เอามาแปลรูปขายในรูปแบบปลาส้มปลาเค็มปลาร้าแต่การพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำเปาครับทำให้ครอบครัวและชุมชนเนี่ยไม่สบายใจนะครับต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการในการกำจัดขั้นเด็ดขาดล่าสุดรายงานการจับปลาหมอคางดำในเขื่อนลำเปาเจอแล้วทั้งสิ้น415ตัวครับ
2: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอที่ประชุมครม.ค่ะเพื่อขอให้งบกลางขอใช้งบกลางไม่เกิน 5,800 ล้านบาทนำมาชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารรถไฟฟ้า 17-45 บาทในปีแรกนะคะพร้อมกับเร่งโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้รฟม.ค่ะความคืบหน้ามาตรการค่าโดยสารร่วม 17-45 บาทนายสุรพงษ์ลาวหาอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTSC บอกว่าปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีเขียวสีทองสีเหลืองและสีชมพูยังใช้บัตรรับบิดเป็นหลักค่ะการใช้สิทธิ์ค่าโดยสารร่วมจะต้องชำระผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตระบบ EMVระยะแรกธนาคารกรุงไทยจะติดตั้งเครื่องอ่านบัตรที่ประตูสวิงเกตของรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองก่อนนะคะแต่ BTS กังวลว่าจำนวนช่องทางที่จำกัดอาจจะทำให้เกิดปัญหาความแออัดตามมาโดยเฉพาะที่ส

0: านีสยามและอโศกเบื้องต้นค่ะผู้ถือบัตรรับบิดลงทะเบียนอาจจะให้ผู้ถือบัตรรับบิดนั้นไปลงทะเบียนและผูกบัญชีผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรับสิทธิ์ค่าโดยสารร่วมแล้วก็ใช้ประตูปกติได้ในเครือข่ายสีเขียวสีทองสีเหลืองและสีชมพูนะคะส่วนคนที่เดินทางเชื่อมต่อสายสีน้ำเงินสีม่วงและสีแดงอาจจะต้องใช้บัตร EMV โดยจะต้องรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่วนระยะยาวค่ะควรติดตั้งเครื่องอ่าน EMV ทุกประตูโดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีเขียวอันนี้ต้องใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งเพื่อพิจารณาในการออกบัตรที่รวมชิป EMV แล้วก็รับบิดเอาไว้ในบัตรเดียวกันนะคะก็คาดหวังว่าแบบนี้น่าจะใช้งานได้สะดวกมากขึ้นรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุค่ะว่าในเดือนพฤศจิกายนจะเสนอครม.ขออนุมัติงบกลางไม่เกิน 5,800 ล้านบาทสำหรับชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารในปีแรกพร้อมเสนอให้รัฐชดเชยส่วนต่างจากอัตราตามสัญญาเดิมโดยให้ธนาคารกรุงไทยเป็นศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางรวมถึงเปิดให้ประชาชนสัญชาติไทยลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังเพื่อรับเงินชดเชยขณะเดียวกันรฟม.และกรุงเทพมหานครต้องเร่งเจรจารายละเอียดบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU เพื่อโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้รฟม.ก่อนลงนามหลังจากครม.เห็นชอบค่ะ
1: ปัญหาไฟป่าซึ่งนำมาซึ่งหมอกควันที่ปกคลุมอินโดนีเซียนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับและไม่ใช่แค่เรื่องของอินโดนีเซียเท่านั้นนะครับเรื่องนี้จะถูกหยิบยกไปคุยในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนหน้าด้วยครับเพราะตอนนี้สถานการณ์ยังย่ำแย่นะครับขณะเดียวกันส่งผลกระทบต่อหลายประเทศทั้งมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ครับบรรยากาศท้องฟ้าในสิงคโปร์นะครับปกคลุมไปด้วยหมอกควันจนบดบังทัศนียภาพตึกสูงตามจุดต่างๆตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึงเวลากลางวันหลังจากควันไฟป่าจากอินโดนีเซียพัดเข้าปกคลุมสิงคโปร์อีกครั้งในวันนี้ครับดัชนีคุณภาพอากาศในสิงคโปร์ที่วัดโดย IQAir อยู่ที่194นะครับจัดอยู่ในระดับที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและทำให้ช่วงสายวันนี้ครับสิงคโปร์กลายเป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากเมืองลาฮอร์ปากีสถานซึ่ง IQAir เนี่ยบอกว่าคุณภาพอากาศในสิงคโปร์อยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4ตุลาคมเป็นต้นมาครับขณะที่ล่าสุดครับกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียขึ้นอันดับ1นะครับเป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกครับดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่202จัดว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมากหลังได้รับผลกระทบจากควันไฟป่าอินโดนีเซียเหมือนกันครับปัญหาหมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียที่เรื้อรังมาหลายเดือนแล้วก็คาดว่าส่งผลกระทบถึงเดือนหน้าจะคาบเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ปีนี้ฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์บอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครับจะคุยกันหารือกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการประชุมอาเซียนเดือนหน้าเพื่อหาทางแก้ปัญหานี้ก่อนจะมีการประชุมระดับผู้นำขณะที่ปราโบโวซูเวียนโตประธานาธิบดีของอินโดนีเซียครับสั่งยกระดับการควบคุมไฟป่าทั้งที่กาลิมันตันกลางแล้วก็สุมาตราใต้ปัจจุบันอินโดนีเซียส่งกำลังทั้งตำรวจทหารและหน่วยงานต่างๆกว่า 60,000 คนนะครับเข้าพื้นที่ดับไฟพร้อมใช้อากาศยานทิ้งน้ำร่วมด้วยซึ่งสามารถปฏิบัติการในพื้นที่ไฟป่าได้ประมาณวันละ 4,300 ไร่ครับ
0: ตอนนี้สถานการณ์ในซาอุดิอาระเบียน่ากังวลมากที่สุดจุดหนึ่งในตะวันออกกลางนะคะหลังกลุ่มฮูตียกระดับการโจมตีอย่างต่อเนื่องแทบจะรายวันในหลายเมืองทั่วประเทศค่ะโดยเฉพาะที่เมืองหลวงก็นำมาสู่การตั้งคำถามสำคัญว่าเวลานี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดิอาระเบียล้มเหลวในการป้องกันประเทศหรือไม่ติดตามกับคุณทิพย์ตะวันในหน้าต่างโลกค่ะ

สนามบินในกรุงลิยาตกเป็นเป้าการโจมตีมาแล้วถึง4ครั้งในเวลา5วันคุณผู้ชมทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนด้วยกันนะคะมาว่าซาอุดีอาระเบียที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศร่ำรวยและในแต่ละปีเนี่ยอัดฉีดงบประมาณด้านกลาโหมหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ทำไมถึงรับมือกับการโจมตีของกลุ่มฮูตีไม่ได้ค่ะบรรดาญาติและครอบครัวของชาวจอร์แดนที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีสนามบินในกรุงริยาดเข้าร่วมพิธีศพในกรุงอัมมานนะคะ

0: โดยผู้เสียชีวิตเนี่ยทำงานที่ร้านกาแฟในสนามบินที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสนามบินที่มีผู้คนพลุกพล่านมากเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากสนามบินที่เจดดาค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนนะคะและบาดเจ็บอีกมากกว่า300คนด้วยกันถือเป็นการโจมตีซาอุดิอาระเบียครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า10ปีส่งผลให้ต้องปิดสนามบินตั้งแต่วันเกิดเหตุคือเมื่อวันเสาร์นะคะและจะปิดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17นี้เพื่อให้มั่นใจอยู่ค่ะว่าสนามบินปลอดภัยก่อนเปิดใช้งานท่ามกลางความกังวลว่าจะถูกโจมตีซ้ำหรือไม่ค่ะเหตุโจมตีในครั้งนี้นะคะทำให้คนออกมาตั้งคำถามถึงขีดความสามารถของซาอุดิอาระเบียในการปกป้องประเทศจากการโจมตีของโดรนและขีปนาวุธต้นทุนต่ำรวมไปถึงลบภาพลักษณ์ประเทศที่มีเสถียรภาพและความปลอดภัยด้วยค่ะซาอุดิอาระเบียมีเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศริมอ่าวเปอร์เซียนะคะขณะที่มีการนำเข้าอาวุธล้ำสมัยจำนวนมากจากพันธมิตรตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาทำให้จริงๆแล้วอาจจะพูดได้ค่ะว่าซาอุเนี่ยแทบจะไม่น้อยหน้าอิสราเอลเลยก็ว่าได้ในแง่ของอาวุธโดยซาอุมีระบบป้องกันหลายชั้นนะคะทั้งระบบสกัดการโจมตีระยะไกลอย่างเพทริออตนะคะแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศในบรรยากาศชั้นสูงที่มีเพียงแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สหรัฐยอมขายระบบนี้ให้รวมไปถึงยังมีระบบป้องกันการโจมตีพิสัยกลางลงมาจนถึงพิสัยใกล้และขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่าด้วยค่ะแม้ว่าระบบของซาอุจะไม่น้อยหน้าชาติอื่นๆแต่ด้วยขนาดของประเทศที่ใหญ่โตมากกว่า 2.2 ล้านตารางกิโลเมตรนะคะทำให้เป็นไปได้ยากค่ะที่จะกางระบบป้องกันภัยทางอากาศครอบคลุมในทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงขณะที่สภาพภูมิประเทศในบางจุดเช่นที่สนามบินในริยาดนะคะก็ไม่เอื้อให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มที่ด้วยค่ะนี่ยังไม่นับรวมไปถึงศักยภาพทางทหารของกลุ่มฮูตีนะคะที่พัฒนาขึ้นอย่างมากจากการสนับสนุนของอิหร่านในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนสามารถโจมตีไปได้ไกลถึงอิสราเอลที่อยู่ห่างออกไปถึง 2,000 กิโลเมตรขณะที่การเดินหน้าโจมตีเป้าหมายกลุ่มฮูตีในเยเมนของซาอุเองกลับไม่สามารถสกัดการโต้กลับของฮูตีได้ค่ะซาอุดิอาระเบียใช้จ่ายด้านกลาโหมสูงเป็นอันดับ8ของโลกนะคะแล้วก็สูงที่สุดในตะวันออกกลางด้วยโดยเขาทุ่มงบประมาณด้านกลาโหมเนี่ยมากกว่า 83,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2.8 ล้านล้านบาทเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นจากปี2016ถึง 12% สัดส่วนของงบประมาณในด้านนี้อยู่ที่ 6.5% ของ GDP แต่จุดที่ต้องจับตามองจริงคือตัวเลขของปีนี้คุณผู้ชมโดยในไตรมาสแรกนะคะซาอุจ่ายเงินพัฒนากองทัพไปแล้วแตะ 1.1 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของงบกลาโหมเมื่อปีที่แล้วขณะที่การสู้รบในตะวันออกกลางยังคงร้อนระอุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลุ่มฮูตีมีการยกระดับการโจมตีก็น่าจะยิ่งทำให้ซาอุต้องคิดหนักถึงแผนรับมือกับวิกฤตในครั้งนี้ค่ะงบประมาณกลาโหมก้อนโตของซาอุดิอาระเบียถูกทุ่มไปกับการซื้ออาวุธจากตะวันตกนะคะซึ่งในด้านหนึ่งก็ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาอาวุธในประเทศไม่ก้าวหน้าเหมือนกับมหาอำนาจขนาดกลางและมหาอำนาจระดับภูมิภาคประเทศอื่นๆค่ะขณะที่การพึ่งพิงอาวุธจากต่างชาติมากจนเกินไปก็ทำให้ซาอุดิอาระเบียอ่อนไหวต่อสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยตั้งแต่ต้นปีค่ะที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่านซาอุใช้ขีปนาวุธสกัดการโจมตีจากอิหร่านไปเป็นจำนวนมากนะคะทำให้แนวป้องกันภัยทางอากาศถูกสั่นคลอนแต่การจะนำเข้าอาวุธมาเติมในคลังแสงของซาอุดิอาระเบียไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าลำพังแค่สหรัฐเองในตอนนี้อาวุธก็ร่อยหล่อลงไปมากทีเดียวดังนั้นก็ไม่แปลกที่สหรัฐจะให้ความสำคัญกับความมั่นคงของประเทศตัวเองก่อนค่ะจริงๆซาอุดิอาระเบียรู้ถึงจุดอ่อนของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะยกระดับอุตสาหกรรมกลาโหมโดยตั้งเป้าเพิ่มการจัดซื้ออาวุธในประเทศให้ได้ 50% ภายในปี2030แต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ที่มีความเร่งด่วนนี่ถือเป็นโจทย์ยากอีกโจทย์หนึ่งค่ะที่ท้าทายความสามารถของผู้นำซาอุดิอาระเบียมากทีเดียวค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมีประเด็นในวงการฟุตบอลนะครับหลังมีการยกเลิก MOU ที่ปั้นดาวเด่นระดับเยาวชนตามเรื่องนี้กับคุณวิริยะครับ

0: ครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับลงพื้นที่ที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครับปมที่โรงเรียนเนี่ยประกาศยกเลิก MOU กับชมรมฟุตบอลพุทธิรังสีพิบูลหรือว่าแตงโมยูไนเต็ดที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับนายอัครนันท์ การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับลงพื้นที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราคือบรรยากาศภายในโรงเรียนก็จะมีการขึ้นป้ายสนับสนุนนายปิยราชสืบเชื้อวงผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนทางชมรมฟุตบอลก็พร้อมใจกันสวมเสื้อแตงโมยูไนเต็ดบางช่วงก็ได้มีการนำคลิปที่เป็นเสียงของผู้อำนวยการโรงเรียนใช้คำพูดที่ไม่สุภาพในเชิงข่มขู่นักฟุตบอลเปิดให้กับรัฐมนตรีได้ฟังนะครับโดยนายสิริโชติเปี่ยมถาวรพจน์ประธานชมรมพุทธิรังสีพิบูลให้ข้อมูลกับรัฐมนตรีว่าปกติค่าเทอมนักเรียนที่เป็นนักกีฬากว่า10คนตกคนละ 7,000 บาทจะมีนายสนธิลิ้มทองกุลที่เชื่อมั่นในตัวของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐเป็นผู้จ่ายเงินกว่า 100,000 บาทซึ่งไม่ได้ใช้เงินของโรงเรียนเลยครับและที่สำคัญชมรมฟุตบอลไม่ยอมรับหนังสือจากผู้บริหารของโรงเรียนที่มีคำสั่งให้อาจารย์สกลพร้อมชมรมเนี่ยยุติบทบาทหลังจบการแข่งขันฟุตบอล7คนภายในเวลา15วันนอกจากนี้อาจารย์สกลยังย้ำว่าหากถูกยกเลิกแบบไม่เป็นธรรมนะครับโรงเรียนจะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยกว่า22ล้านบาทเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้รับฟังปัญหาต่างๆพร้อมต้องการแก้ไขปัญหาให้นักฟุตบอลได้ไปต่อในเรื่องการเรียนซึ่งเด็กหลายต่อหลายคนเนี่ยกำลังจะจบชั้นม.6 แล้วนะครับและหวังให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าพูดคุยกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทุกฝ่ายครับ
1: โอ้พูดตรงๆว่ามันก็ต้องมีความชัดเจนให้กับเด็กก่อนคือการที่กระทรวงมาเนี่ยผมมาเนี่ยเพื่อหาทางออกให้กับเด็กนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกข้อเท็จจริงใครทะเลาะกันใครแต่ใครไม่ถูกกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเด็กทั้งหมดเนี่ยจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยไม่ให้เกิดปัญหาและเนี่ยเด็กผมมาเนี่ยก็จะพยายามหาวิธีการที่เด็กสามารถไปต่อได้เรียนก็ได้ทำกิจกรรมทางกีฬาก็มีความสุขกันเนี้ยคือสิ่งที่เราพยายามจะทำ
2: ท่านผอ.ต้องออกจากพื้นที่ในโรงเรียนนี้ก็คือในเมื่อมันไม่มีความเหมาะสมในการที่อยู่ด้วยกันและทั้งเรื่องต่างๆที่ได้ชี้แจงกับทางรัฐมนตรีไปเรื่องความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเรื่องความมีอคติเรื่องการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาแทนที่นักเรียนแล้วก็ข่มขู่นักเรียนมันถูกมันฉีกขาดไม่ได้ครับ MOU มันเกิดขึ้นมาเนื่องจากบุคคลสองฝ่ายเอาจริงๆนะครับถ้าเป็นคนมีตังลูกคนมีตังไม่ให้มาอยู่เป็นลูกผมก็ไม่ให้มาอยู่แบบนี้มันเหนื่อยถูกไหมฮะถ้าเป็นลูกคนมีตังเขาอยากให้เป็นสโมสรใหญ่ๆอยู่แล้วไม่มีใครอยากมาอยู่สโมสรแบบนี้อันนี้คือแหล่งพึ่งพาของคนยากจนกับคนตั้งใจจริงๆเพราะมันเหนื่อยมากอยู่กับผมเนี่ย
0: คราวนี้เรามาดูทางฝั่งของครูและก็ผู้บริหารนะครับเขาก็ได้ชี้แจงความไม่ถูกต้องที่ทางชมรมฟุตบอลทำไม่ถูกระเบียบเช่นการโอนย้ายนักฟุตบอลจากหมอนทองวิทยามาที่พุทธิรังสีพิบูลครับโดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องการให้ชมรมฟุตบอลและนักกีฬาเนี่ยปฏิบัติตามระเบียบรวมถึงยังตั้งข้อสังเกตว่าทีมฟุตบอลของอาจารย์สกลเนี่ยส่งแข่งในนามตัวแทนชมรมฟุตบอลหรือตัวแทนโรงเรียนกันแน่โดยตอนนี้อาจารย์สกลก็อยู่ระหว่างนำนักฟุตบอลเก็บตัวฝึกซ้อมที่วัดนาบุญอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อเตรียมทีมลงแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD Champion Cup ครับ
3: ยอดับไปตรงนี้แหละสำคัญก็เลยพยาน
0: ส่วนศึกฟุตบอลคิงครับปีนี้สอขาวุ่นนะครับเมื่อบาเรนตัดสินใจถอนตัวส่งผลให้สมาคมกีฬาฟุตบอลตอนนี้นะครับต้องรีบเดินหน้าหาชาติตัวแทนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันการแข่งขันที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าครับข่าวการถอนตัวจากศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับถูกเผยแพร่นะครับโดยอารยัมสปอร์ตซึ่งเป็นสื่อกีฬาชื่อดังของบาเรนคือรายงานว่าทางบาเรนตัดสินใจถอนตัวไม่ร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่52เนื่องจากต้องการเดินทางไปเตะอุ่นเครื่องอีกรายการครับที่จัดขึ้นที่ประเทศจีนที่มี3ชาติร่วมชิงชัยก็คือจีนบาเรนแล้วก็เยเมนที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้คือพอถอนตัวกระทันหันแบบนี้ครับคราวนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ต้องเร่งประสานหาตัวแทนชาติใหม่เพื่อให้ทันกำหนดการแข่งขันฟุต

0: บอลคิงครับฟุตบอลคิงครับจะจัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้นะครับที่จังหวัดศรีสะเกษคือตอนนี้ก็จะมีไทยนะครับก็คือเจ้าภาพนี่แหละโอมานทาจิกิสถานโดยคาดว่าจะสามารถสรุปและเผยชื่อชาติที่มาแข่งขันแทนในช่วงปลายเดือนนี้นี่นะครับคราวนี้เรามาต่อกันที่ฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตราชบุรี FC ที่เปิดบ้านเสมอกับคองอันโฮจิมินห์มา 1-1 ในเกมแรกนะครับลงเตะเกม2ด้วยการบุกไปเยือนเกียวโตซังงะจากญี่ปุ่นเกมนี้ตอนแรกคิดว่าจะจบด้วยผลเสมอนะครับแต่ว่ามีประตูเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมครับจากฝีเท้าของเทมมะมัสึดะในนาทีที่88ช่วยให้เกียวโตซังงะเฉือนชนะไปด้วยสกอร์ 1-0 ส่งผลให้ราชบุรีลงเตะไปแล้ว2นัดเก็บได้1แต้มนะครับนัดต่อไปราชบุรี FC จะได้กลับไปเล่นในบ้านนะครับเจอกับคาชิวะเรโซอีก1ตัวแทนจากศึกเจลีกญี่ปุ่นในวันที่27ตุลาคมนี้เวลา 19:30 นเป็นต้นไปครับส่วนคู่ที่แข่งขันอยู่ตอนนี้นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับปักกิ่งกัวอันตอนนี้บุรีรัมย์ก็เสมอกับปักกิ่งอยู่0-0ครับคุณนนท์วิสาคุณเจษดาครับ
1: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะคืนนี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะมีประกาศเตือนภัยบอกว่ากรุงเทพและปริมณฑลคืนนี้พร้อมๆกับอีก31จังหวัดต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสุดค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของประกาศเตือนภัยในรอบนี้แล้วนะคะโดยประกาศจากกรมอุตุนั้นเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณประเทศไทยนะคะซึ่งใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้จะยังมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ตอนบนนะคะส่งผลให้ในบริเวณดังกล่าวนั้นยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในคืนนี้ค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยกรุงเทพปริมณฑลนะคะและอีก31จังหวัดดังนี้ค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์นะคะภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและปิดท้ายที่บริเวณภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณจังหวัดเสี่ยงภัยดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันได้ค่ะมาดูสาเหตุหลักๆนะคะก็เกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมลงมายังบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและทะเลจีนใต้นะคะส่งผลทำให้เกิดกระแสลม2ตัวนั่นก็คือกระแสลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนเกิดฝนตกหนักนะคะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้ในบริเวณที่มีฝนนะคะก็ยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางรวมทั้งเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะนอกจากนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่ฝนจะลดลงนะคะจากข้อมูลของกรมอุตุระบุว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือตั้งแต่วันเสาร์ที่17ไปจนถึงวันจันทร์ที่19ตุลาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับพื้นที่ภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักในบางพื้นที่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักครับ
2: ตุลาคมนี้ไทย PBS จอเดือดจัดหนักจัดเต็มเนื้อหาใหม่ทุกช่วงเวลา9นาฬิกา Selected Series ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์จอรอดูซีรีส์ญี่ปุ่นสุดฮิตเรื่องใหม่ The Honest Realtor คำสาปพลิกชะตาในหน้าอ้นละเวง
3: บอกมาสิว่าชอบ
2: เริ่ม29ตุลาคม22นาฬิกามีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คุย
4: มีแพ้รับบาปค่ะ
2: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือเริ่ม7ตุลาคมHow to win people's hearts กลยุทธ์ชนะใจเริ่ม12ตุลาคมป๊อปดีโคดถอดรหัสทุกความป๊อปเริ่ม15ตุลาคม

22 นาฬิกา30นาทีต่อเนื่องความเข้มข้นสมมุติว่าชวนทุกคนมาตั้งวงคุยเรื่องสมมุติเริ่ม7ตุลาคมวงแชร์วงนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดเริ่ม15ตุลาคมThe Power Players คนเกมอำนาจ14นาฬิกา5นาทีบ่ายวันเสาร์จาริกในรอยรถเริ่ม10ตุลาคมอาทิตย์จัดเต็มตลอดวัน Tech Tech อัปเดตเรื่องเทคโนโลยีแบบเข้าใจง่าย SCA SCA 10นาฬิกาซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยเริ่ม11ตุลาคม13นาฬิกา30นาที Local List คิดเปลี่ยนโลกคิดจากท้องถิ่นเปลี่ยนโลกได้ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เวลา 17:22 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่สำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะที่ทรงอุทิศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มดิ่งแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการ
0: เวลา 17:42 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทร

0: วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเทเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชหอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระธรรมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภักดีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระธรรมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภักดีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วทรงประเคนกตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดพระไตร18ไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดพระไตรเที่ยวละ18รูปประสงค์สดับปกรณ์จนครบ4เที่ยวแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชหอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระธรรมรามาธิบดินทร์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภักดีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระธรรมรามาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภักดีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตร
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคม2470ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งกลางของราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่

าประชาราษฎร์ตลอดรัชสมัยโดยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคงณปราสาทพระเทพบิดรวันนี้ที่ปราสาทพระเทพบิดรพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราช

อันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติตลอดมาอีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญของชาติโดยปราสาทพระเทพปิดรนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยมาตลอดทุกยุคสมัยในวันนาวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริส่งฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพลิกฟื้นคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพม่านบริเวณปากหงส์ประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงส์คล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียรใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติ

0: ข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบพระราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายอีกหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เวลา 9:28 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ด้วยตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศโดยทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศจากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นโดยเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุ

0: ดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ด้วย
1: คณะบุคคลต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นายวิภวินเมฆกระจ่างและคณะนายชันชัยวรวงศ์และคณะวัดเข้าแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ภาษาศาสนาศรุ่นที่9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมและวัดป่าตองจังหวัดน่านที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักดิ์อาทรทรัพย์นางสาวรัตรดาพรลันทมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยะกิจพิสารและวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10 รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดราชประดิษฐ์สิทธิมาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเวลา 19:00 น.นางสาวประภาดาถาวรเศษและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีรวมจำนวน8 รูปในขณะที่ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ของวันนี้ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการรอบด้านทั้งส่วนพระองค์และสนองพระราชดำริเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งผลให้ประเทศชาติเจริญวัฒนาราษฎรทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
2: ราชสกุลหน่วยงานและประชาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา
0: เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทอาร์อาร์ดีออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์และวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีนายวิภาวินเมฆกระจ่างและคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมและคณะรัชสกุลประวิทย์สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยวัดเขาศาลาอตุลฐานาจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาลสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบุรินิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมณีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทยูเรนัสทูเดอะยูนิเวิร์สจำกัดนายปัณณวิทย์พิบูลธนาภิรมย์และคณะนายธนากรวรวัฒน์วรัญกุลและคณะพร้อมทั้งโรงเรียนประเดิมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 12:00 นตามที่ทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีคณะบุคคลประชาชนไปกราบสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ขาดโอกาสผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากฟื้นฟูความเป็นอยู่และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังจะเห็นได้จากการดำเนินงานโครงการกำลังใจและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนวมินทรมหาราชที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีบุคคลสำคัญหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการสังกัดกระทรวงและกรมต่างๆอาทิกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานกปร.บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด สมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพกลุ่ม BJC Big C ตลอดจนประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีจิตอาสาและเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ชวนอ่าน

0: เกมทักษิณหลังยื่นขอล้างมลทินการเมืองนะครับตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมณีครับ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

เซียไม่แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนกลุ่มปูตีโจมตีสนามบินจับตาบทบาทอิหร่านเสนอช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งหวังสร้างอำนาจต่อรองยูเครนพร้อมโต้กลับรัสเซียหากไม่ยุติการโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศข้อตกลงหยุดยิงภาคพลังงานยังมีผลประชุม IMF World Bank 2026การรายงานภาพรวมเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดปรับ GDP ปีนี้เป็น 3.1% เตือนเศรษฐกิจเริ่มแยกขั้วทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่ม

0: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชญ์ฉิมมณีครับต้องจับตาท่าทีคุณทักษิณนะครับที่ให้ทนายความไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าคดีอะไรควรจะได้รับการนิรโทษ
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
3: Relaxing Night Music 101.5 FM

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น3ค่ำเดือน11ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการ English This Way ต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 MHz
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
1: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: วันนี้มีรายงานหลายเรื่องค่ะทั้งเรื่องราวของการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับการกวดขันจับกลุ่มปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอบายมุขบ่อนการพนันและสถานบริการที่ผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากนโยบายตั้งแต่ปี2568มาจนถึงวันนี้มีการจับกลุ่มผับบาร์ใกล้ๆสถานีตำรวจนครบาลจนนำมาสู่การกำชับเอาผิดผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาไปเรียกรับผลประโยชน์นะคะนอกจากนี้ค่ะการเตรียมความพร้อมในการรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลนะคะมีการพูดคุยประชุมและหารือกันในระดับของพรรคการเมืองและภายในพรรคค่ะเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็พูดถึงเงินเยียวยาครับบอกว่าตอนนี้มีการจ่ายวันต่อวันรวม 2,200 ล้านบาทแล้วครับยืนยันว่างบกลางเนี่ยเพียงพอซึ่งหากไม่พอเนี่ยจะเป็นการเสนอขอสำนักงบเพิ่มเติมได้ครับนอกจากนั้นทางด้าน IMF and World Bank นะครับดร.เอกนิติก็มั่นใจว่าจะพาเศรษฐกิจไทยไปไกลกว่า IMF คาดการที่จะดึงนักลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญด้วยครับทางด้านต่างประเทศมีกรณีของซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งเศสกว่า350แห่งครับตอนนี้ก็โดนอ่วนครับตู้แช่ถูกแฮกปรับอุณหภูมิทำให้อาหารเน่าเสียคนร้ายยังลอยนวลครับแล้วก็ Netflix นะครับคว้าลิขสิทธิ์ยิงสดฟุตบอลโลก2030เฉพาะในสเปนและอันดอร่าเนี่ยร่วมมือกันนะครับรุกหนักตลาดถ่ายทอดสดของกีฬาด้วยนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับวันนี้วันพุธครับมีรางวัลและคำถามรอท่านผู้ฟังอยู่ครับ
0: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะเราจะติดตามรายละเอียดความพยายามแสดงความเป็นไทยการสร้างความประทับใจและสิ่งที่ได้รับในการจัดประชุมประจำปีของ IMF และ World Bankวันที่12มาจนถึงวันที่13 2วันแรกและสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่ประเทศไทยได้รับวันนี้ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะคะคุณอรกัญญาเตชะไพบูลย์จะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ติดตามได้นะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ14ตุลาคมสำคัญอย่างไรคะ
1: 14ตุลาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2516ครับมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือเหตุการณ์14ตุลาหรือที่เราเรียกตอนนั้นว่าวันมหาวิปโยคเป็นวันลุกฮือครั้งใหญ่ของนิสิตนักศึกษาและประชาชนเพื่อเรียกร้องให้รัฐธรรมนูญและขับไล่รัฐบาลทหารของจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับและมีผู้ชุมนุมกว่า 500,000 คนเข้าร่วมจนนำไปสู่การปะทะและการใช้กำลังปราบปรามมีผู้เสียชีวิต77คนและบาดเจ็บอีก857คนครับผลลัพธ์ทำให้รัฐบาลต้องลาออกและมีการกำหนดให้วันที่14ตุลาคมของทุกปีเป็นวันประชาธิปไตยครับ
0: ค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่ดำเนินการไปแล้วตอนนี้ทราบว่าโอนเงินไป 2,000 กว่าล้านแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เนี่ยครับพูดถึงงบประมาณในการเยียวยาน้ำท่วมบอกว่าวันนี้วันเดียวหมายถึงเมื่อวานเนี่ยนะครับมีการโอนเงิน 1,100 กว่าล้านบาทจำนวน 150,000 ครัวเรือนที่จะเยียวยารวดเร็วตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีการบอกให้โอนวันต่อวันเมื่อทำเสร็จก็ตี 3 ตี 4 ตามจำนวนนี้ก็มาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและซึ่งทางปภ.เองก็รับมาและต้องปรับปรุงไฟล์ของคอมพิวเตอร์ให้เข้ากับกระบวนการของธนาคารออมสินด้วยนะครับฝ่ายรายชื่อต่างๆและหลังจากนั้นก็ส่งข้อมูลต่อตั้งแต่เวลา 11:00 น.เงินเยียวยาก็จะเริ่มเข้านะครับซึ่งน้ำท่วมรอบนี้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีใส่ใจมากนะครับคุณนิรัตน์บอกว่าก็กำหนดเดิมน่ะจะต้องรับตำแหน่งอธิบดีปภ.วันที่1ตุลาคมแต่นายกเป็นห่วงกลัวคนจะกังวลว่าจะมีรอยต่อระหว่างอธิบดีคนก่อนกับตนเองก็เลยมาทำงานล่วงหน้า

0: 1อาทิตย์เพื่อให้การทำงานไร้รอยต่อช่วยกันและจะเห็นว่าไม่ขาดตอนเลยไปจนมีการเติมการเชิงรุกอย่างเต็มที่ติดตามสถานการณ์ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันและเข้าใจง่ายเพราะปรับปรุงให้ดีขึ้นการสรุปข้อมูลวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นภาษาในการบริหารหน่วยปฏิบัติก็รับไปทำงานได้ทันทีนะครับส่วนความกังวลว่าจะมีน้ำท่วมเป็นเดือน2เดือนยาวนานนั้นวันนี้คลี่คลายแล้วแสดงว่าลดความเสียหายและระยะเวลาได้เร็วกว่าปกติการประสานการปฏิบัติก็ทำตามแผนนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทุกวันทำงานยาวมากแต่ก็มีความสุขกับงานและเต็มใจที่จะให้พี่น้องประชาชนทำให้เต็มที่ได้รับการเยียวยาเต็มที่เร่งรัดให้น้ำลดเร่งรัดการเยียวยาผู้ประสบภัยซึ่งในอดีตน้ำท่วมปีหนึ่งนะ3รอบได้เงินเยียวยาล่าช้าแต่ปีนี้ต้องได้รับเงินเยียวยาภายใน1วันก็เร่งกระบวนการทั้งก่อนที่จะมาพอด้วยนะครับแนะนำวิธีที่รวดเร็วซึ่งทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเนี่ยร่วมมือกันอย่างเต็มที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีโดยรวมแล้วจ่ายเงินเยียวยาไป6ครั้ง 2,200 ล้านบาทตั้งแต่น้ำยังไม่แห้งไม่ใช่น้ำแห้งไปจนถึงหน้าหนาวแล้วยังไม่ได้เงินนะครับคุณรัฐเพิ่มเติมว่าการเยียวยาเป็นไปตามข้อเท็จจริงคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบก้อนสุดท้ายของปี2569เอาไว้ที่ 4,700 ล้านบาทก็ใช้ทำตามข้อเท็จจริงแต่หากความเสียหายมีมากกว่านั้นก็จะไปคุยกับสำนักงบประมาณตามข้อเท็จจริงสามารถนำเสนอเรื่องการเบิกงบประมาณเพิ่มเติมได้แต่ตอนนี้ก็ยังเพียงพออยู่เพราะใช้ไปแค่ 2,200 ล้านบาทจาก 4,700 ล้านบาทครับ
1: ค่ะการประสบอุทกภัยครั้งนี้นะคะก็ยังคงต้องมีการดูแลในบางจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอย่างอำเภอบางคล้าในบางตำบล นะคะน้ำยังสูงเกือบ2เมตรนะคะประชาชนยังอยู่กับน้ำและความสูญเสียเพราะฉะนั้นคงต้องมีการเร่งระบายแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราที่มาคุยกับเราเมื่อวานนี้ค่ะยังคงต้องดูแลแล้วก็พยายามจะให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะยังมีการพูดถึงการระบายน้ำบริเวณคลองรังสิตนะคะที่มีความเชื่อมต่อเชื่อมโยงปทุมธานีนครนายกและปราจีนบุรีเหล่านี้นะคะที่ต้องบริหารจัดการความรู้สึกระบายการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำในแต่ละพื้นที่ที่จะต้องเหมาะสมสมดุลและไม่ให้เกิดปัญหานะคะนี่คือสิ่งที่ยังคงต้องทำงานกันอยู่ส่วนการที่ทำงานในเชิงอาสาเพื่อช่วยเหลืออย่างอาชีวะอาสาเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลผู้ประสบอุทกภัยอย่างไรบ้างคะ
0: เมื่อวานโฆษกกระทรวงศึกษาธิการคุณตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์นะครับพูดถึงการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็เป็นการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสเนี่ยครับมีการขยายจุดบริการอาชีวอาสา140จุดครับระหว่าง27กันยายนถึง30ตุลาคมเพื่อรองรับความต้องการและให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากขึ้นโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ติดตามลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยครับสถานการณ์เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 1,228 แห่งใน39จังหวัดครับประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.ใน861แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสช274แห่งครับกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกร.เนี่ยนะครับ47แห่งและสส46แห่งโดยกระทรวงมีการจัดสรรงบประมาณให้สพท23ล้าน3แสน80,000บาทและสกร2ล้าน2แสนบาทขณะที่อาชีวะอาสาระดมพลังบุคลากรตั้งครัว9แห่งจัดอาหารและน้ำดื่ม 36,949 ชุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 7,718 เครื่องตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์รวม 8,045 คันซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพ895ชิ้นและตรวจสอบระบบไฟฟ้า33หลังส่วนสกร.ก็สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มถุงยางชีพและอุปกรณ์ทำความสะอาดในขณะที่สช.ก็เร่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและซ่อมแซมอาคารเรียนด้วยนะครับจุดบริการอาชีวะอาสากระจายในพื้นที่ระยอง49จุดกรุงเทพมหานครใน21จุดนะครับพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุด

0: นครนายก14จุดฉะเชิงเทรานี่11จุดครับปทุมธานี7จุดนนทบุรีและราชบุรีจังหวัดละ2จุดรวมถึงสระแก้วครับสุรินทร์ชลบุรีและพื้นที่กรุงเทพมหานครนครปฐมอันนี้เป็นความร่วมมือร่วมกันนะครับแห่งละ1จุดครับภายในจุดบริการก็มีครัวอาชีวะตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์และเครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเนี่ยนำความรู้และทักษะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับซึ่งก็ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงช่วยกันประชาสัมพันธ์และกระจายข่าวเกี่ยวกับจุดบริการเพื่อเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ารับบริการและได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงด้วยนะครับพร้อมกับเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับ
1: ค่ะไปที่เรื่องการเมืองบ้างค่ะเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็นัดหมายรับประทานอาหารระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยนะคะก็มากันเกือบครบค่ะขาดเพียงแค่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งมีรายงานว่าป่วยแล้วคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็มีการพูดคุยกันโดยหลังการรับประทานอาหารร่วมกันนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีการพูดคุยกันโดยที่ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะคะคุณพลพีสุวรรณชวีจากพรรคภูมิใจไทยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ได้มีความกังวลใดๆโดยอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยก็บอกว่าไม่มีความกดดันอะไรนะคะโดยเป็นการพูดคุยกันในลักษณะว่าหากมีการพาดพิงไปถึงกระทรวงใดที่พรรคเพื่อไทยดูแลหรือมีข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องและสามารถช่วยร่วมกันชี้แจงได้ก็ขอให้เพื่อไทยได้เตรียมการด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ไม่ได้พบว่ามีความขัดแย้งบาดหมางอะไรนะคะสัญญาณจากนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยก็ยินดีจะสนับสนุนไม่มีปัญหาอะไรค่ะและมีรายงานว่าพรรคภูมิใจไทยเองก็จะนัดประชุมเพื่อเตรียมการโดยเป็นการเน้นย้ำคล้ายๆกับที่คุยกันในการหารือกับพรรคเพื่อไทยนะคะโดยบอกว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้ง18คนคงต้องเตรียมข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องที่อาจจะถูกพาดพิงถึงเนี่ยต้องเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนได้ข้อมูลมากที่สุดนะคะแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าข้อความในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่งมาถึงรัฐบาลหรือยังนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มีเวลาในการพิจารณา5วันนะคะโดยมีคำถามจากผู้สื่อข่าวว่าข้อความบางข้อความต้องขัดเกลาปรับแก้หรือเปล่าและฝ่ายค้านใช้ AI หรือเปล่าเพราะดูเหมือนเป็นภาษาออกแนวลิเกนี่คือคำถามจากผู้สื่อข่าวนายกรัฐมนตรีบอกว่าถามแบบนี้อาจจะต้องเตรงนะคะก็จบไปนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็มีการพูดถึงว่าเงื่อนไขเวลาจะเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็คงทำให้เป็นปกตินะคะใช้เวลาตามที่มีการระบุมาไม่มีปัญหาเรื่องเวลาส่วนเงื่อนไขใดๆก็รอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งมายังรัฐบาลหรือรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายนะคะนี่คือข้อมูลล่าสุดในการพูดคุยหารือระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยการแถลงข่าวเมื่อวานนี้และการเตรียมที่จะประชุมพูดคุยภายในพรรคภูมิใจไทยเพื่อเตรียมรับมือและข้อมูลรวมถึงบุคคลที่จะอภิปรายทั้งโดยตรงและผู้ที่จะพาดพิงหากมีการถูกพาดพิงนะคะผู้ถูกพาดพิงเนี่ยจะต้องให้ข้อมูลชี้แจงเพื่อที่จะได้เกิดการอธิบายที่มีข้อมูลมากที่สุดนะคะนี่คือการเตรียมการในส่วนของรัฐบาลนะคะถ้ามีความพร้อมใดๆจากพรรคฝ่ายค้านก็จะมานำเสนออย่างต่อเนื่องค่ะไปต่อที่การประชุมประจำปีของ IMF และ World Bank หรือการประชุมประจำปีของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: กรณีที่ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงกรณีที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เนี่ยครับมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี2569เพิ่มเป็น 2.1% บอกว่านี่เป็นเรื่องที่ดีแต่เชื่อว่าไทยสามารถทำได้ดีกว่านี้โดยปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการใช้นโยบายด้านการลงทุนเป็นตัว

0: ือ1การเชื่อมโยงเม็ดเงินลงทุนกับการยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจประเทศผ่านการดึงเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการยกระดับทักษะของคนไทยให้เก่งขึ้นทำให้คนไทยมีรายได้ที่ดีขึ้น2คือการเชื่อมโยงเม็ดเงินลงทุนเข้ากับการดึงผู้ประกอบการ SMEs เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกเช่นเดียวกับที่ประเทศไทยเคยทำสำเร็จมาแล้วกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงที่ผ่านมาแต่วันนี้จะเน้นไปที่อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่อุตสาหกรรมการผลิตอาหารการบริการทางการแพทย์ซึ่งทั้งหมดถือเป็นจุดขายสำคัญของไทยที่ได้มีการนำเสนอผ่านการประชุม IMF World Bank Group 2026นี้ซึ่งก็มั่นใจว่าวันนี้ถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องไปจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งซึ่งรัฐบาลก็ร่วมมือกับภาคเอกชนในการตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยจะต้องขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 3% plus เป็นตัวเลขที่จะพยายามทำให้ได้เห็นเร็วที่สุดครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวของการกวดขันปราบปรามจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับอบายมุขบ่อนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเข้มงวดนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานจากผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมนะคะได้มีคำสั่งด่วนที่สุดลงมามีข้อมูล3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คืออ้างถึงคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาตั้งแต่ปี2568ต้นปี2568เนี่ยนะคะที่พูดถึงการให้มีการเร่งรัดกวดขันจับกุมปราบปรามอบายมุขบ่อนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงสถานบันเทิงและสถานบริการที่คล้ายสถานบันเทิงทุกประเภทแล้วก็ให้มีการดำเนินการกวดขันตั้งแต่ผู้บังคับบัญชามาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชานะคะใช้วิธีการให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดมามีคำสั่งมาตั้งแต่ปี2568เพราะฉะนั้นให้ถือปฏิบัติตามนี้อย่างเคร่งครัดในการดำเนินการกับสถานบริการที่ผิดกฎหมายบ่อนการพนันและไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเกี่ยวข้องไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเรียกรับผลประโยชน์จากบ่อนการพนันจากสถานบริการหรือสถานที่ที่เปิดในลักษณะคล้ายสถานบริการที่มีการกระทำผิดกฎหมายนะคะให้ทำอย่างเข้มข้นนะคะและส่วนที่สองค่ะให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการเอาผิดให้ตำรวจก่อนข้อสองเนี่ยให้ตำรวจได้ดำเนินการตามคำสั่งนี้และไม่ไปเกี่ยวข้องให้ดำเนินการปราบปรามกวดขันจับกุมโดยเด็ดขาดนะคะหากฝ่าฝืนจะต้องดำเนินคดีนำสถานบริการหรือบ่อนการพนันหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาลงโทษนะคะตามกฎหมายนะคะถ้าไม่ดำเนินการก็จะถือว่าฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทั้งทางวินัยและทางอาญาสำหรับตำรวจที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะรู้เห็นเป็นใจหรือเรียกรับผลประโยชน์ใช้ทั้ง3คำนี้เลยนะคะจะเอาผิดตำรวจอย่างเด็ดขาดแล้วข้อที่3ส่งถึงผู้บังคับบัญชาเลยนะคะผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาไปเกี่ยวข้องไปรู้เห็นเป็นใจหรือไปเรียกรับผลประโยชน์จากบ่อนการพนันอบายมุขทุกประเภทสถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการที่มีการกระทำผิดกฎหมายจะลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาจะพิจารณาความบกพร่องและพิจารณาตามผลงานที่เกิดขึ้นด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นคำสั่งด่วนที่สุดจากผบช.น.มาถึงรองผบช.น.และผู้บังคับการหน่วยนครบาล1ถึง9และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนทีเดียวนะคะที่ออกมาเมื่อวานนี้ค่ะก็อ้างอิงถึงความเข้มงวดกวดขันมาตั้งแต่ปี2568ก็คงหมายถึงคำสั่งที่มีมาตั้งแต่ผบตร.คนที่แล้วและตอนนี้ผบตร.พลตรีสำราญนวลมาก็เคร่งครัดกวดขันจับกุมส่งต่อมาอย่างกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสถานประกอบการสถานบันเทิงจำนวนมากนะคะเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่10มกราคมขออภัยค่ะเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาที่มีการจับกุมโอเคบาร์นะคะในพื้นที่ใกล้สน.ชนะสงครามเพียง100เมตรปรากฏว่าไปตรวจสอบพบมีทั้งตรวจฉี่สีม่วงพบมีทั้งเด็กอายุต่ำกว่า20ปีนะคะจำนวน15คนอายุน้อยที่สุดอายุ15ปีตรวจฉี่สีม่วงก็พบหลายคนนะคะแล้วก็ข้อหาที่พบเนี่ยมี5ข้อหาป ปิดสถานบริการ

0: โดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ข้อหาใหญ่เลยนะคะไม่ได้ถูกอนุญาตให้เปิดในพื้นที่นี้นะคะแล้วส่วนที่2ก็คืออนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้สถานบริการไม่ได้ขายยาแผนปัจจุบันในสถานบริการแบบนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่ได้นะคะนี่คือตัวอย่างของข้อหาที่ถูกจับกุมในพื้นที่สน.ชนะสงครามห่างจากสน.100เมตรและวันนั้นมีการสั่งย้าย5เสือสน.ชนะสงครามตั้งแต่ผู้กำกับรองผู้กำกับและสารวัตรที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวม5คนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่บก.น.1 กองบังคับการตำรวจนครบาล1เพื่อสั่งสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นค่ะโดยการปฏิบัติการที่ไปกลุ่มโอเคบาร์คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่ตำรวจนะคะนำโดยคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังเข้าไปตรวจสอบนี่คือที่มาของคำสั่งด่วนที่สุดที่กวดขันจับกลุ่ม3เรื่อง3ข้อของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะไปต่อที่ความข้อมูลของคุณหมอเกี่ยวข้องกับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ที่รับฟังความคิดเห็นในออนไลน์วันนี้วันสุดท้ายนะคะความคิดเห็นคัดค้านเนี่ยประมาณ 95% เศษเห็นด้วยใน 4% เศษนะคะเป็น1ใน3กองทุนและ1องค์การที่เขากำลังรับฟังความคิดเห็นเนื่องจากมีการเสนอขอแก้ไขร่างนี้เสนอโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะคุณหมอสมศักดิ์ให้ข้อมูลเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวันที่โรงแรมเบสเวสเทิร์นกรุงเทพเครือข่ายสุขภาพทั้งมีการจัดเสวนาเรื่องการแก้กฎหมาย4องค์กรเพื่อยกเลิกภาษีบาปสังคมมีแต่เสียนะครับซึ่งนายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัตน์นะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับพูดตอนหนึ่งบอกว่าถ้ารัฐบาลอยากทำเรื่องวินัยการเงินการคลังจริงมีอีกหลายกองทุนอีกหลายโครงการและอีกหลายนโยบายที่น่าจะไปดูให้แน่ใจว่าคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่สำหรับตัวคุณหมอเองเนี่ยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้พิสูจน์ตัวเองและสร้างให้เห็นตัวอย่างอย่างเป็นรูปธรรมว่าสิ่งที่เป็นกลไกภาครัฐหรือกลไกราชการทำประโยชน์ได้อย่างไรซึ่งก็เข้าใจว่าสสส.ทำให้ประชาชนและสังคมตื่นตัวและเข้ามาร่วมทำเรื่องสร้างเสริมสุขภาพได้เยอะมากสสส.ไม่ใช่แค่สร้างนวัตกรรมแต่สามารถระดมคนจำนวนไม่น้อยของสังคมที่มีพื้นฐานหลากหลายซึ่งแต่ละคนก็ต่างทำหน้าที่ด้วยความหวังอย่างจริงจังให้สิ่งที่อยากทำนั้นประสบความสำเร็จเมื่อมีความเห็นต่างก็ให้คำแนะนำคิดว่าการที่สังคมตื่นตัวอยากเห็นกลไกอย่างนี้ทำงานให้ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่บอกได้ว่าเป็นสถานที่น่าจะส่งเสริมสถาบันที่น่าจะส่งเสริมในการพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยซ้ำไปมากกว่าทำให้อ่อนแอลงก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ขณะนี้คือการทำให้อ่อนแอลงหรือทำให้ดีขึ้นการทำงานสร้างเสริมสุขภาพจำนวนไม่น้อยในอดีตที่ผ่านมาถูกตั้งคำถามตลอดมาว่าเกิดผลจริงหรือไม่กรณีของสสส.จะเกิดมากเกิดน้อยเนี่ยแต่มันเกิดแน่นอนว่าภาระค่ารักษาพยาบาลเป็นเรื่องที่คุยได้อีกยาวซึ่งภาระเกิดจากเราเองด้วยไม่ใช่แค่เจ็บป่วยเฉยๆเป็นเรื่องของวิธีที่เราดูแลความเจ็บป่วยนั้นด้วยส่วนประเด็นเรื่องสังคมสูงอายุคิดว่าการอยู่อย่างมีคุณภาพและไม่เป็นภาระนั้นอยู่ที่การทำงานเพื่ออนาคตซึ่งมันได้เกิดขึ้นง่ายๆเรามีสถาบันที่สามารถทำงานโดยมองอนาคตพยายามหาทางทำให้อนาคตของคนไทยมีสุขภาพที่ดีได้ทำให้เกิดศักยภาพทำให้ภาระลดลงได้ยกตัวอย่างการเปลี่ยนจากผู้พิการที่หมดหวังกลายเป็นผู้สร้างสรรค์เศรษฐกิจดูแลชีวิตตนเองได้ในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุสสส.ก็ได้ส่งเสริมเรื่องนึงที่น่าสนใจคือการลดเรื่องภาวะเปราะบางที่สามารถป้องกันและชะลอได้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้สสส.พูดกับสังคมเยอะมากทั้งเรื่องบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลไกอย่างสสส.ก็พิสูจน์ตนเองแล้วว่าทำงานได้ผลดีเข้าใจว่าการที่รัฐบาลมีเจตนารมณ์อยากสร้างประโยชน์กับสังคมและมองเห็นโอกาสในการทำ earmark tax ไม่ใช่เรื่องผิดควรทำและเมื่อทำแล้วก็มีหน้าที่ทำให้กลไกเหล่านั้นปฏิบัติภารกิจได้ดียิ่งขึ้นไม่ใช่มาทำให้อ่อนแอลงซึ่งทำให้คนตั้งคำถามอย่างแน่นอนครับ
0: ค่ะวันนี้วันพุธนะคะวันนี้วันพุธมีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬานะคะมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกองทุน3กองทุนแล้วก็1องค์การนะคะและข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่พูดถึงร่างแก้ไขกองทุนใดนะคะข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่พูดถึง

0: ร่างแก้ไขกองทุนใดนะคะบอกชื่อเต็มหรือชื่อย่อของกองทุนนั้นก็ได้ค่ะพิมพ์ชื่อกองทุนเข้ามาใน LINE แอดของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านและพรุ่งนี้จะประกาศให้ทราบของรางวัลเป็นอะไรนะคะวันนี
1: ้เป็นหนังสือครับชื่อว่าการช่วยเหลือญาติผู้ดูแลผู้เจ็บผู้ป่วยจิตเวชครับบทบาทพยาบาลหนังสือเล่มนี้นำเสนอบทบาทสำคัญของพยาบาลในการสนับสนุนญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพร้อมส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผ่านแนวทางการช่วยเหลือในมิติต่างๆเช่นภาระการดูแลความเครียดภาวะซึมเศร้าและความเหนื่อยล้าในความเมตตาครอบคลุมผู้ป่วยจิตเวชในกลุ่มอาการรุนแรงด้วยเช่นโรคจิตเภทโรคซึมเศร้าไบโพล่าและก็ภาวะสมองเสื่อมเขียนโดยรัชนีกรอุปเสนครับการช่วยเหลือญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชบทบาทพยาบาล1เล่มครับ
0: ค่ะเอาละค่ะไปดูตัวเลขนิดนึงนะคะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ที่ราคาอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเฉลี่ยอยู่ที่33.52 บาทค่ะส่วนราคาทองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 66,300 บาทขายออกบาทละ 66,500 บาทค่ะทองรูปพรรณนะคะรับซื้อบาทละ 64,975 บาท76สตางค์และขายออกบาทละ 67,300 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของฝรั่งเศสกำลังเร่งไล่ล่าตัวกลุ่มแฮกเกอร์ที่เข้าควบคุมระบบการทำความเย็นของซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยแห่งทั่วประเทศครับหลังเกิดเหตุโจมตีทางไซเบอร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่ของอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของขณะที่จนถึงขณะนี้ครับยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการสืบสวนเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าการที่ไม่มีทั้งกลุ่มแฮกเกอร์สายอุดมการณ์ออกมาอ้างผลงานหรือกลุ่มอาชญากรไซเบอร์เรียกค่าไถ่ได้สร้างความงุนงงให้กับทีมสืบสวนของฝรั่งเศสอย่างมากเนื่องจากโดยปกติแล้วกลุ่มคนร้ายมักรีบฉวยโอกาสหาผลประโยชน์ทางการเงินหรือเคลมผลงานเพื่อเป้าหมายทางการเมืองการโจมตีครั้งนี้แฮกเกอร์ได้เข้าไปแทรกแซงและบังคับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนค่าอุณหภูมิของตู้แช่ในเครือซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่หลายแห่งครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ฟูร์โมโนพรีอองแตมาเช่และก็โคเปอเรทีฟนะครับส่งผลกระทบต่อซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างน้อย350แห่งเรื่องนี้เหตุการณ์นี้ส่งผลให้พนักงานในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในกรุงปารีสต้องนำกล่องบรรจุเนื้อสัตว์และอาหารแช่แข็งที่เน่าเสียจำนวนมากไปทิ้งลงถังขยะขนาดใหญ่ในวันอังคารเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแม้ว่าจำนวนสาขาที่ได้รับผลกระทบอย่างน้อย350แห่งนี้จะคิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดในฝรั่งเศสก็ตามสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของฝรั่งเศสระบุว่าช่องโหว่ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อตู้แช่ที่ใช้งานของซอฟต์แวร์ของบริษัท Danfoss สัญชาติเดนมาร์กรวมถึงซอฟต์แวร์ของ Copeland และ Dixel ด้วยนะครับซึ่งทาง Danfoss ก็ชี้แจงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากเป็นรุ่นที่สิ้นสุดวงจรการใช้งานและยุติการสนับสนุนแล้วจึงไม่มีการอัปเดตระบบความปลอดภัยอีกต่อไปหรือบางส่วนยังคงใช้เฟิร์มแวร์รุ่นเก่าที่ล้าสมัยพร้อมแนะนำให้ลูกค้าเร่งอัปเดตระบบและเปลี่ยนผ่านระบบเดิมไปสู่โซลูชันรุ่นปัจจุบันด้วยนะครับส่วนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2030นะครับบริษัท Netflix ยักษ์ใหญ่ด้านสตรีมของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ครับว่าบริษัทคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2030นะครับในประเทศสเปนและประเทศอันดอร่าด้วยภายใต้ข้อตกลงนี้ผู้ชมในสเปนที่ได้มีการดูฟรีวันละ1คู่นอกจากนี้ Netflix จะจัดสรรแพ็กเกจใหม่นะครับสำหรับให้แก่สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีระดับชาติเป็นผู้ถ่ายทอดสดซึ่งครอบคลุมทุกนัดที่ทีมชาติสเปนลงสนามทั้ง2คู่ในรอบรองชนะเลิศและนัดชิงชนะเลิศด้วยนะครับโดย Netflix ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อช่องที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าว Netflix ระบุว่าเดี๋ยวนี้นะเป็นครั้งแรกที่บริษัทได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลชายระดับนานาชาติรายการใหญ่ในสเปนหลังจากที่ศึกฟุตบอลโลก2026ถ่ายทอดสดผ่าน TVE ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของสเปนอย่างไรก็ตามครับ Netflix ยังมีสำนักงานใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดทางการเงินของสัญญา

0: ังกล่าวนี้ด้วยครับมีข่าวงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับนักวิจัยอังกฤษค้นพบสารในผลไม้ที่เป็นเรียกว่าเป็นผลไม้โบราณที่คนไทยคุ้นเคยดีด้วยนะครับงานวิจัยล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์แห่ง King's College London ได้ค้นพบความหวังใหม่ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวชนิดพฤติกรรมบีบตัวปกติแต่คลายตัวผิดปกตินะครับซึ่งเรียกว่าเป็น Heart Failure withreserve ejection fraction นะครับซึ่งใช้สารสกัดจากผลไม้โบราณที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอิหร่านอย่างทับทิมนะครับการศึกษามุ่งเน้นไปที่สารยูโรลิซิน A ซึ่งเป็นสารโพสต์ไบโอติกที่ร่างกายสร้างขึ้นตามธรรมชาติหลังจากแบคทีเรียในลำไส้ย่อยอาหารประเภทถั่วโบนัสผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และก็ทับทิมด้วยสารชนิดนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นยาแปลงโฉมไมโตคอนเดรียเนื่องจากมีคุณสมบัติช่วยต้านความชราและฟื้นฟูพลังงานในระดับเซลล์แต่มีมนุษย์เพียงประมาณ 40% เท่านั้นที่ลำไส้สามารถสังเคราะห์สารนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพงานวิจัยพบว่ายูโรลิซิน A มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า EKGL alpha ซึ่งทำหน้าที่ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดเกิดการผ่อนคลายโดยในการทดลองกับสัตว์ทดลองและเนื้อเยื่อหัวใจของมนุษย์ที่สร้างขึ้นจากสเต็มเซลล์สารชนิดนี้สามารถช่วยลดการเกิดรอยแผลเป็นบนกล้ามเนื้อหัวใจยับยั้งการขยายตัวของหัวใจที่ผิดปกติและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจได้สูงถึง 80% นะครับซึ่งภาวะหัวใจล้มเหลวชนิดพฤติกรรมบีบตัวปกติเป็นโรคที่รักษาได้ยากและกระทบต่อผู้ป่วยกว่า3ล้านคนในสหรัฐและ32ล้านคนทั่วโลกเนื่องจากหัวใจยังคงสูบฉีดเลือดได้ตามปกติแต่มีปัญหาในขั้นตอนของการผ่อนคลายเพื่อรับเลือดทำให้ยารักษาโรคหัวใจแบบดั้งเดิมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรแพทย์จึงต้องเน้นไปที่การควบคุมโรคประจำตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นการลดน้ำหนักหรืออื่นๆเป็นต้นนะครับนักวิจัยบอกว่าแม้การกินทับทิมเพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่อาจรักษาโรคหัวใจให้หายขาดได้ทันทีแต่งานวิจัยนี้ได้เปิดประตูสู่ทางเลือกใหม่ในการปรับโภชนาการหรือพัฒนายาเสริมสารยูโรลิซิน A เพื่อช่วยบรรเทาอาการของโรคหัวใจชนิดนี้ซึ่งอนาคตยังต้องมีการทดสอบทางคลินิกในมนุษย์เพิ่มเติมเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการรักษาจริงต่อไปครับ
1: ค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้เป็นคุณเอกอนงเคียนทองค่ะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ธีรารักษ
1: ์วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
2: ค่ะวันนี้ฝนจะไปเน้นทางด้านตะวันตกของประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือทางด้านภาคกลางภาคเหนือตอนล่างค่ะ
1: ค่ะเป็นอิทธิพลของอะไรบ้างคะที่ปกคลุมอยู่ตอนนี้
2: ค่ะตอนนี้มวลอากาศเย็นนะคะหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะฝนตกหนักก็จะมีได้บางพื้นที่นะคะทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็บริเวณภาคเหนือตอนล่างส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนน้อยเนี่ยอาจจะมีได้บ้างทางด้านตอนล่างๆเช่นกันค่ะ
1: ค่ะมวลอากาศเย็นนี้นอกจากทำให้อากาศเย็นแล้วยังมีฝนอยู่ในช่วงแรกหรือมันจะมีฝนไปถึงไหนนะคะ
2: จะเป็นในช่วงแรกๆนะคะเนื่องจากว่าตัวมวลอากาศเย็นที่ลงมาก็ไม่ได้มีกำลังแรงค่ะในขณะที่บริเวณประเทศไทยเนี่ยยังมีลักษณะของลมที่นำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมอยู่ก็เลยยังไม่ได้ทำให้มีอากาศหนาวเย็นนะคะแต่จะทำให้ฝนน้อยลงทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
1: ค่ะยังมีหมอกบางๆในตอนเช้าอยู่บ้างไหมเนี่ยสำหรับตอนเหนือของประเทศนะคะ
2: ตอนนี้อาจจะยังมีได้บางพื้นที่นะคะเพราะว่าตัวมวลอากาศเย็นก็เริ่มเคลื่อนออกทะเลนะคะอาจจะมีอ่อนลงบ้างในบางพื้นที่ของภาคเหนือค่ะ
1: ค่ะและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทั้งวัน
2: วันนี้ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่เมื่อช่วงเช้ามืดนะคะมีตกในเขตปริมณฑลแถวจังหวัดปทุมธานีซึ่งตอนนี้กลุ่มฝนก็ได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณพระนครศรีอยุธยาซึ่งตอนนี้มีฝนตกหนักอยู่บริเวณพระนครศรีอยุธยากำลังเคลื่อนไปที่สุพรรณบุรีเช่นกันค่ะ
1: อ๋อค่ะเช้านี้ตอนนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะภาคใต้วันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
2: ภาคใต้ฝนยังเยอะนะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนื่องจากว่าตัวลมเนี่ยเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีตั้งแต่เพชรบุรีมาถึงนครศรีธรรมราชที่จะมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งทั้งสองฝั่งเปอร์เซ็นต์วันนี้อยู่ที่ร้อยละ60ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวัน

0: นี้นะคะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกค่ะ
2: ไปที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาการยังไม่ฟื้นหลังจากออกไปถูกแอตเลติโกมาดริดนะครับยิงประตูไปซะ2ประตูครับแพ้ไป0ประตูต่อ2ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเกมนี้เลนี่โยโรโดนใบแดงในช่วงครึ่งหลังครับโดยความพ่ายแพ้ในแมตช์นี้ทำให้ไมเคิลคาริกตกอยู่ในสถานการณ์กดดันอย่างหนักสำหรับอนาคตในการกุมบังเหียนปีศาจแดงนะครับส่วนอาร์เซนอลครับเดอะกันเนอร์สโชว์ที่เด็ดในครึ่งหลังยิงไป3ประตูเอาชนะลิลจากฝรั่งเศสไปแบบขาดลอย3ประตูต่อ0ครับเก็บชัยชนะ2นัดติดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนี้นะครับส่วนคู่อื่นๆครับลองส์แพ้สปอร์ติ้งลิสบอนไป0ต่อ2ครับซาบาชนะสวาเลปสลาเวียปรากไป2ประตูต่อ0ครับก็มีกาลาตาซารายก็แพ้บาร์เซโลนาไป1ต่อ4อินเตอร์มิลานแพ้คลับบรูชไป3ต่อ4ครับแอเบไลซิกชนะ PSV ไป1ประตูต่อ0ครับส่วนการแข่งขันเทนนิสหญิงทีมชาติไทยกมลวรรณยอดเพชรครับนักขวดจากไทยเอาชนะนักเทนนิสอุซเบกิสถานไป2เซตรวดผ่านเข้ารอบ2ศึกเทนนิสอาชีพหญิงนะครับอิสลามาบัด ITF Women's Championship 2026ที่ปากีสถานนะครับส่วนแบดมินตันครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ก็ถอนตัวจากแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026หลังจากเจ็บขาขวาจากนัดชิงอาร์กติกโอเพ่นที่ฟินแลนด์ในขณะที่วิวกุลวุฒิวิทิตสารและก็บาสเฟมก็พร้อมนำทัพไทยพร้อมลงประเดิมสนามรอบแรกในค่ำคืนนี้ครับ
0: ค่ะมีรายงานน้องวิวกุลวุฒิวิทิตสารแข่งเมื่อคืนนี้รอบแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการแข่งช่วงเที่ยงคืนผู้ชมหลับอยู่นะคะแล้วก็พบกับเกมเค่ค่ะเจ้าถิ่นเดนมาร์กซึ่งวิวแพ้มาในครั้งสุดท้ายที่พบกันแล้วเขามักจะเล่นดีในบ้านและเล่นดีเมื่อเจอวิวนะคะวิวแพ้ทางพูดแบบนี้รู้ผลแล้วค่ะวิวได้21-14ในเกมแรกนะคะแล้วแพ้17-21และ12-21ใน2เกมสุดท้ายตกรอบแรกรายการใหญ่ที่เดนมาร์กมีรายการใหญ่ที่ฝรั่งเศสรออยู่นะคะเป็นกำลังใจให้วิวต่อไปนะคะไม่รู้มีผลต่อมือ1ของโลกหรือคะแนนช่วงห่างมือ1กับมือ2จะเป็นอย่างไรนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลดร.นิตินันท์เช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับผู้อำนวยการส่วนนโยบายการคลังท้องถิ่นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะคะและเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังคุณอรกัญญาเตชะไพบูลย์กับเรื่องสิ่งที่คนมาร่วมประชุมประทับใจและผลที่ได้2วันแรกการประชุม IMF และ World Bank เป็นอย่างไรวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 นถึง 17:00 นเชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
5: พันธิวาหมื่นราตรีวิถีเปลี่ยนการหมุนเวียนเคลื่อนผ่านนานแค่ไหนผสมนิกรอย่างแซ่ซ้องก้องแดนไทยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณศิระน้อมพร้อมกันในวันนี้ทำความดีถวายทุกแห่งหนแม้นเสด็จสู่สวงฟ้านภาดลในกมลทะครองใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับ
1: จำได้ว่า

0: ร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องของการประชุมประจำปีนะคะของผู้ว่าสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group เนี่ยนะคะที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยจัดเป็นครั้งที่81แล้ว 12-18 ตุลาคมนะคะวันนี้เราติดตามความคืบหน้าและความประทับใจที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับที่มีการเสนอข่าวมากมายนะคะความตั้งใจและผลรับผลที่ได้รับและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงๆและการเตรียมการแถลง Bangkok Blueprint ของวันนี้ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการส่วนนโยบายการคลังท้องถิ่นนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังคุณอรกัญญาเตชะไพบูลย์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะคุณอรกัญญาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะดร.ธีรารัตน์และท่านผู้ฟังรายการจอกข่าวเช้านี้นะคะทั้งทางสถานีวิทยุใช่ไหมคะ 101.5 และ EU Radio ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณมากครบถ้วนถูกต้องเลยนะคะค่ะการเตรียมการจึงมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากเพราะลงรายละเอียดกันดีมากทั้งทุกจุดไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟการจัดการผ้าตรงนั้นตรงนี้จัดโต๊ะจัดรถดูแลการเตรียมการขอพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะก่อนหน้านี้พูดเรื่องของผลที่ประเทศไทยจะได้รับแต่ยังไม่ได้พูดถึงมิติของคนจัดการของงานนี้ก่อนเริ่มต้นมาจนถึงวันนี้และเห็นข่าวออกไปเยอะมากเรื่องอาหารเรื่องผ้าขาวม้าเรื่องรายละเอียดที่สร้างความประทับใจมีการเตรียมความพร้อมที่ลงรายละเอียดตรงไหนอย่างไรบ้างที่ชัดเจนและวันนี้ส่งผลอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะก็ขออนุญาตเริ่มเรียนว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราทราบว่าเราได้รับคัดเลือกนะคะได้รับมติเอกสารให้เป็นเจ้าภาพตั้งแต่ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งใจเริ่มต้นเตรียมตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะ
2: ซึ่
3: งผลตอบรับตอนนี้เนี่ยก็คือผู้จัดก็ค่อนข้างดีใจนะคะเพราะว่ามีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยเกือบ 20,000 คนซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดเลยนะคะที่เคยจัดประชุมแล้วก็มากกว่าที่คาดการไว้อ่ะค่ะซึ่งอย่างที่คุณธีรารัตน์เรียนนะคะก็คือทางผู้จัดก็ตั้งใจมากๆนะคะก็คือมี2ด้านคือในด้านการจัดงานนะคะในฐานะเจ้าภาพแน่นอนว่าเราพยายามจะจัดโดยที่สะท้อนอัตลักษณ์นะคะเอาวัฒนธรรมแล้วก็ของเด่นแต่ละภาคแต่ละที่มาสอดแทรกอยู่ในทุกรายละเอียดเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ห้องประชุมนะคะมีผ้าไทยนะคะจาก28จังหวัด39ลายใช้ภาพเป็น 5,000 เมตรเลยนะคะเป็นแผ่นซับเสียงอยู่ตามห้องประชุมนะคะมี
2: เป็นแผ่นซับเสียงใช้ผ้าไทยเป็นแผ่นซับเสียงเลยนะคะ
3: ใช้บุไว้ตรงโดยรอบห้องประชุมนะคะที่มีอยู่เนี่ยนะคะก็แต่ละห้องลวดลายไม่เหมือนกันนำเสนอสีสันลวดลายแตกต่างกันไปค่ะผู้เข้าประชุมก็เข้ามาก็จะเห็นแล้วอีกอันนึงก็จะมีเครื่องจักสานนะคะทำเป็นดอกบัวทำเป็นดอกไม้ต่างๆประดับอยู่ในห้องที่ประชุมหรือแม้แต่ผนังห้องประชุมนะคะก็มีการใช้ภาพใช้สีที่แสดงถึงด้านต่างๆของประเทศนะคะวัฒนธรรมวิถีชีวิตคนไทยมีเรื่องสถานที่ทางธรรมชาตินะคะมีสัตว์ป่าของไทยนะคะรวมถึงสถานที่สำคัญในกรุงเทพผู้เข้าร่วมประชุมเดินเข้ามาก็จะเห็นแล้วว่าโอ้อันนี้ถ้าเกิดพักจากการประชุมอยากจะเดินไปเที่ยวที่นี่อยากจะไปท่องเที่ยวต่อสร้างความสนใจนะคะรวมถึงอาหารค่ะก็มีพักเบรกเนี่ยก็มีอย่างเมื่อวานนะคะก็มีรถผลไม้รถเข็นผลไม้ของไทยนะคะมีทั้งมะม่วงนะคะแล้วก็ที่ต่างชาติให้ความสนใจมากก็มีพริกกระเกลือนะคะต่อคิวกันยาวเลยรวมถึงไอศกรีมกะทินะคะที่ใส่ในขนมปังนะคะต่างชาติก็ให้ความสนใจมากๆแล้วก็ดนตรีต่างๆก็จะมีดนตรีไทยแล้วก็ในระหว่างพักการประชุมนะคะตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะมีเวทีแสดงอย่างวันก่อนก็มีโขนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีมวยไทยค่ะมีขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะคะทั่วทุกภาคเลยค่ะให้สามารถผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยซื้อกลับไปฝากที่บ้านที่ครอบครัวที่ต่างประเทศได้ค่ะ

0: ก็สอดแทรกรายละเอียดต่างๆรวมถึงในอาหารที่จะมีในการจัดเลี้ยงนะคะก็จะใช้วัตถุดิบจากของไทยค่ะแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะคะนำเสนอน้ำมะพร้าวเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องนวดไทยนะคะเวลาประชุมเหนื่อยๆเรามีจัดบูธที่เป็นนวดไทยนะคะให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยสามารถจองคิวแล้วก็มานวด15 นาทีได้ค่ะ
1: ค่ะเพราะเราเก็บเสียงเก็บภาพความรู้สึกหรือฟีดแบคหรือสิ่งที่เขาสะท้อนมาให้ได้เห็นเก็บเอาไว้เขาพูดถึงการจัดงานของไทยอย่างไรที่ชัดเจนเป็นเชิงประจักษ์นอกจากเราคิดว่าเราเตรียมไว้อย่างดีแล้วเนี่ยมีเก็บตรงนั้นไว้ด้วยไหมคะ
0: ค่ะก็ทางผู้บริหารของทั้ง World Bank และ IMF ก็ได้กล่าวชื่นชมการจัดงานของเจ้าภาพในประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพนะคะ
1: ค่ะ
0: สะท้อนความเชื่อมั่นในฐานะผู้ที่สามารถจัดงานระดับโลกได้นะคะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมมีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับความยอมรับว่าเป็นมาตรฐานสากลนะคะและที่สำคัญก็คือพอเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราสามารถกำหนดนะคะความแนวความคิดธีมของการประชุมการหารือนะคะซึ่งก็เป็นธีมที่มองว่ามีความสำคัญกับเศรษฐกิจการคลังแล้วก็การเงินของไทยและภูมิภาคค่ะ
1: ค่ะอันนี้น่าสนใจมากและสร้างความประทับใจแล้วก็เห็นการนำเสนอภาพและข่าวที่ออกมานะคะไอศกรีมไปอยู่ในขนมปังเนี่ยคนไทยยังหาทานยากเลยอยากพอได้ยินเสียงป๊อกมานี่ต้องคอยชะเง้อดูว่ามาหรือยังอยากจะกลับย้อนไปในอดีตและได้รับประทานของแบบนี้บ้างนะคะน่าสนใจมากและการลงทุนแล้วการรายละเอียดของการจัดโต๊ะเนี่ยทราบว่าเขาสนใจมากก่อนที่จะมาเนี่ยนอกจากเราเตรียมรายละเอียดเนี่ยเขาก็ยังตรวจสอบเรื่องปลั๊กไฟเรื่องอะไรต่อไม่อะไรการจัดโต๊ะเขาลงรายละเอียดขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือระหว่างที่จัดเนี่ยนะคะทางIMF World Bank เนี่ยก็ส่งทีมมาตรวจเป็นระยะนะคะประชุมทีมกับแต่ละด้านนะคะด้านรักษาความปลอดภัยด้านสถานที่ด้านวอลันเทียนะคะเรามีวอลันเทียเป็นน้องๆ นักศึกษา200 กว่าคนจากทั่วประเทศเข้ามาร่วมช่วยในงานนี้ด้วยนะคะด้านอาหารด้านการจัดเลี้ยงทุกๆด้านเลยคือคู่มือการจัดงานเนี่ยหนาประมาณ300 หน้าค่ะแล้วก็มีการ follow up ติดตามตลอดเลยค่ะทั้งอย่างที่คุณชาบอกนะคะปลั๊กไฟอุณหภูมิห้องสัญญาณ Wi-Fi ความปลอดภัยทุกด้านเลยค่ะอันนี้ก็ทางทีมงานก็ทุ่มเทจัดงานกันมาค่ะเตรียมพร้อมค่ะ
1: รู้เลยว่าเขาลงรายละเอียดเยอะมากคู่มือหนา300 หน้านี่ก็ยุ่งแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการจัดเตรียมของที่ระลึกเหรียญกระสาบสแตมป์ที่ระลึกมีทุกครั้งเลยครั้งนี้เป็นอย่างไรนะคะ
0: ใช่ค่ะกระทรวงการคลังนะคะโดยกรมธนารักษ์ก็มีจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกค่ะสำหรับครั้งนี้เนี่ยก็มี2 แบบนะคะเป็นเหรียญที่สามารถแลกได้นะคะก็คือถ้าเป็นแบบขัดเงาเนี่ยก็ราคา700 บาทแล้วก็ถ้าเป็นธรรมดาก็100 บาทนะคะโดยที่ด้านหน้าเนี่ยเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะพร้อมข้อความพระบรมราชินีและพระนามาธิไทยค่ะส่วนด้านหลังก็เป็นตราสัญลักษณ์การประชุม Annual Meeting 2026นี้ค่ะก็สามารถแลกได้จริงๆตั้งแต่วันที่9 ตุลาที่ผ่านมาแล้วค่ะ
1: ค่ะผลิตกี่เหรียญคะ
0: จำนวนผลิตเนี่ยอันที่เป็นประเภทธรรมดาเนี่ย200,000 เหรียญ นะคะแล้วก็อันที่เป็นประเภทขัดเงาเนี่ยนะคะ700 บาทเนี่ย30,000ไม่เกิน30,000 เหรียญค่ะ
1: อ๋อค่ะก็มี2 ราคาแล้วก็จำนวนจำกัดด้วยสำหรับราคา700นะคะทีนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ยังเหลืออยู่3 เรื่องที่อยากจะคุยเอาเรื่องแรกก่อนใน3 เรื่องหลังนี่นะคะ คือ2 วันที่ผ่านมาได้ประโยชน์ในการมองเห็นความเสี่ยงทางการเงินของโลกเศรษฐกิจโลกจะเดินต่ออย่างไรแล้วก็การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงความผันผวนเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยอย่างไรมีผลลัพธ์อย่างไร2 วันคะ
0: ค่ะในส่วนของ AI เนี่ยก็จะเน้นกันอยู่ที่วันแรกนะคะเวทีสำคัญเลยที่พูดคุยหารือกันในประเด็นหัวข้อนี้ก็เป็นเรื่องของ small AI more and better jobs นะคะเพราะว่าธนาคารโลกเนี่ยจัดอีเวนต์นี้ขึ้นเพราะว่าให้ความสำคัญกับAI เพราะว่ามันมาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลกการทำงานเลยเพราะฉะนั้นก็มาหาคำตอบร่วมกันว่าจะทำยังไงที่จะใช้ประโยชน์จาก AI ในการสร้างงานนะคะหรือผลิตพัฒนาผลิตภาพของธุรกิจนะคะแล้วก็กระจายรายได้กระจายการพัฒนาให้ทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะซึ่งประเทศไทยก็นำเสนอในส่วนของAI ที่เป็น AI in all นะคะ การนำ AI มาใช้

0: ในธุรกิจนะคะที่มีอยู่แล้วแล้วก็ all in AI นะคะพัฒนาผลิตภาพนะคะจากการใช้ AI แล้วก็ AI for all ที่สำคัญมากๆเลยก็คือจะทำอย่างไรให้ AI เนี่ยสามารถเข้าถึงได้ในราคานะคะที่เหมาะสมแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำนะคะโดยที่ทุกคนเนี่ยสามารถร่วมใช้ประโยชน์จาก AI ได้เขาถึงเรียกว่า small AI นะคะไม่ใช่สำหรับเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่เท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนไฮไลท์ของวันแรกในการประชุมนะคะต่อมาเมื่อวานนี้จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการ building resilience in a fragmented world นะคะเพราะว่าโลกเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมีความแตกต่างหรือแม้กระทั่งแตกแยกกันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางรวมถึงไทยด้วยเนี่ยจะใช้จุดเนี้ยทำหน้าที่อย่างไรที่จะเชื่อมโยงนะคะทั้งเรื่องความสำคัญการค้าการลงทุนเนี่ยของในโลกได้นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเชิงภูมิศาสตร์นะคะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคแล้วก็สามารถใช้โอกาสนี้ในการทำหน้าที่เป็นเขาใช้คำว่า trusted connector คือเป็นผู้เชื่อมโยงนะคะเป็นผู้เชื่อมโทร
1: ที่น่าไว้ใจได้
0: นะคะให้กับประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่หรือว่าประเทศในกลุ่มภูมิภาคค่ะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งเวทีสำคัญของเมื่อวานนะคะอีกอันนึงเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม Annual Meeting นี้แล้วเมื่อ35ปีที่แล้วมาวันนี้เราก็ย้อนกลับไปดูว่าพัฒนาการเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงนะคะมีเรื่องของการพัฒนาการคิกสตาร์ทรอบแรกนะคะเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมนะคะทีนี
1: ้
0: รอบใหม่เนี่ยเราจะพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปได้อย่างไรนะคะจะต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนะคะรวมถึงสร้างความพร้อมให้ไทยเนี่ยอยู่ในห่วงโซ่การผลิตอุปทานของโลกสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของเราในระยะต่อไปค่ะให้เกิดเป็นการเติบโตระลอกใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือสิ่งที
0: ่
1: 2วันนะคะคราวนี้มาถึงวันนี้เป็นเรื่องที่2ที่จะคุยก็คือการที่จะประกาศ Bangkok Blueprint อยากจะแปลอย่างไรให้ผู้ฟังเข้าใจเพื่อให้เห็นว่าเรากรุงเทพต้องการริเริ่มแผนภูมิพิมพ์เขียวที่จะสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรืออาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างไรความชัดเจนตรงนี้เตรียมการอย่างไรและคาดหวังอย่างไรคะ
0: ค่ะก็เรียนว่าจริงๆในส่วนนี้ก็กระทรวงคลังนะคะธนาคารของประเทศไทยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเรียกว่าทีมประเทศไทยเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาโดยเนื่องจากว่าทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะคะกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์นะคะก็ได้แล้วก็ที่ผ่านมาก็มีผลตอบรับได้ดีนะคะจากคณะอนุกรรมการที่อาจจะพอคุ้นชื่อกันนะคะชื่อ Connect the Dots นะคะเป็นอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินที่อาจจะกระจัดกระจายอยู่ในหลายๆหน่วยงานนะคะทั้งในเรื่องของตัวตนพฤติกรรมทางการเงินแล้วก็เส้นทางเงินนะคะในหลายตลาดมีทั้งตลาดเงินตลาดทุนสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆเพื่อให้หน่วยงานทุกแห่งเนี่ยเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันแล้วก็สามารถหยุดเส้นทางเงินได้ทันเวลานะคะท
1: ี
0: นี้พอสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเนี่ยเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงครัวข่ายข้อมูลข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนะคะก็เลยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เตรียมตัวขยายผลไปปรับใช้ในความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็จะนำเสนอ Bangkok Blueprint อันนี้นะคะซึ่งชื่อเต็มๆก็คือ Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Services ค่ะซึ่งก็คือวันนี้เลยนะคะช่วงกลางวันนะคะจะมีการนำเสนอใน Bangkok Blueprint อันนี้สู่ระดับนานาชาตินะคะเพื่ออะไรก็คือเพื่อที่จะให้ประเทศสมาชิกนะคะร่วมกันในการกำหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในเชิงนโยบายก็อยากจะมีนโยบายแล้วก็กฎหมายกฎเกณฑ์ที่เข้มแข็งร่วมกันนะคะเพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจจับเส้นทางเงินข้ามพรมแดนเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดนได้โดยง่ายค่ะก็อยากเชิญติดตามได้รับฟังนะคะได้เลยวันนี้รู้สึกจะเที่ยงครึ่งค่ะถึงบ่ายโมงครึ่ง
1: ค่ะผู้นำเสนอเป็นใครแล้วก็ผลที่คาดหวังคืออะไรคือการรับรองแล้วนำไปสู่การทำงานร่วมกันในอนาคตหรืออย่างไรนะคะ
0: ค่ะก็คือทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็จะร่วมนำเสนอนะคะโดยที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านดร.
1: เอกน
0: ิ
1: ติน
0: ิติธันตภาสนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเข้าร่วมค่ะก็จะมีการนำเสนอแล้วก็หารือกันนะคะแล้วก็เรียกง่ายๆอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดตัวข้อพิจารณาเชิงนโยบายเพื่อ

0: เพื่อนำไปใช้ร่วมกันในการประสานงานระหว่างประเทศนะคะเดี๋ยวรายละเอียดต้องขอเรียนเชิญรอฟังในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะ
1: ค่ะและที่สำคัญคือการประชุมใหญ่ที่ถึงขั้นเราต้องการให้เกิดความเรียบร้อยนะคะประกาศเป็นวันหยุดวันศุกร์นี้16ตุลาคมเนี่ยประชุมวาระสำคัญคืออะไรและสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับจากการประชุมใหญ่ครั้งนี้คนไทยจะได้รับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
0: ค่ะประชุมใหญ่วันที่16เนี่ยก็เขาจะเรียกว่า annual meeting plenary session นะคะเป็นประชุมคณะเต็มของทั้งฝั่ง World Bank แล้วก็ IMF นะคะซึ่งสิ่งที่จะต้องติดตามเลยก็คือถ้อยแถลงของผู้นำของทั้งสองด้านนะคะว่าจะมีการมองความเสี่ยงในเศรษฐกิจการเงินการคลังของโลกอย่างไรนะคะรวมถึงแนวนโยบายที่จะเดินหน้าร่วมกันต่อไประหว่างประเทศสมาชิกจะเป็นอย่างไรค่ะอันนี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงเช้านะคะของวันที่16ตุลาค่ะก็คือวันศุกร์นี้ค่ะ
1: ค่ะวาระการประชุมจะเป็นอย่างไรและผู้แทนไทยมีท่านใดต้องขึ้นให้ข้อมูลบ้างหรือมีแนวทางในการที่จะพอจบการประชุมแล้วเนี่ยเราคาดหวังอะไรได้ที่ชัดเจนบ้างคะ
0: ค่ะสำหรับ plenary session เนี่ยก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดร.เอกยุติเนี่ยท่านก็จะเข้าร่วมนะคะแต่ว่าทีนี้ถ้อยแถลงโดยหลักเนี่ยก็จะเป็นทางผู้บริหารของทาง World Bank Group แล้วก็ IMF ที่จะเป็นผู้แถลงใหญ่ก่อนนะคะ
1: แ
0: ล้วหลังจากนั้นก็อาจจะสามารถติดตามได้ค่ะว่าจะมีแถลงสรุปอย่างไรต่อไปค่ะ
1: ค่ะคาดหวังถึงขั้นจะมีการแถลงร่วมไหมคะในจะประสบความสำเร็จในการจัดประชุมที่ประเทศไทยบ้างไหมคะ
0: คือพอ plenary session เสร็จอะนะคะก็ยังจริงๆแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆต่อไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่18ก็อาจจะมีการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพต่อแล้วก็ส่ง delegate ผู้เข้าร่วมจาก194ประเทศเนี่ยกลับประเทศค่ะแต่เขาค่ะก็รอติดตามการแถลงสรุปผลได้ค่ะในช่วงท้ายของการประชุมค่ะ
1: อืมค่ะสองวันสุดท้ายมีอะไรที่น่าสนใจบ้างทราบว่าผู้เข้าพักในโรงแรม21แห่งและมีสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบมีการเตรียมรถดูแลด้วยเนี่ยเขาจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรที่จะสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของเราได้มากยิ่งขึ้นไหมคะช่วง1นาทีเศษสุดท้ายค่ะคุณอรกัญญา
0: ค่ะก็จริงๆระหว่างการประชุมเนี่ยนะคะเราก็มีการเตรียมโปรแกรมเป็น spouse program นะคะสำหรับ
1: ค
0: ู่สมรสของท่านผู้นำที่มาเข้าร่วม191ประเทศทั้งฝั่งธนาคารกลางนะคะแล้วก็ฝั่งกระทรวงคลังในระหว่างนี้ทาง spouse program ก็ดำเนินต่อไปนะคะมีไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆนะคะรวมถึงสถานที่ทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็แหล่งซื้อสินค้าของสำคัญนะคะในกรุงเทพเนี่ยก็มีในส่วนนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้ยินว่าหลายๆท่านก็มีแพลนที่จะจองทริปต่อไปยังต่างจังหวัดกันค่ะสถานที่ท่องเที่ยวในทะเลภูเขาต่างๆของเราก็จะอยู่ต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็คาดว่าเศรษฐกิจเนี่ยในการต้อนรับชาวต่างชาติก็น่าจะคึกคักต่อนะคะเพราะชาวต่างชาติก็เป็นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงนะคะแล
1: ้
0: วเพราะฉะนั้นก็คืออยากเรียนเชิญนะคะชาวไทยทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะยิ้มอย่างไทยสามารถร่วมต้อนรับได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ลักษณะของเราก็เป็นมิตรอยู่แล้วนะคะยิ้มกันไหว้เหล่านี้นะคะก็สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ดูแลนะคะรวมถึงอย่างเมื่อสักครู่ที่กล่าวถึงเรื่องรถรับส่งค่ะก็จะมีรถรับส่งไปจากสถานที่ประชุมกลับไปโรงแรมนะคะซึ่งรถเหล่านี้ก็เป็นรถ
1: รถไฟฟ้า
0: ว่าตามนโยบายที่ทางผู้จัดเนี่ยมอบมาก็คือจะต้องใช้รถที่เป็นกรีนนะคะรถ
1: ได้ค่ะเอาละค่ะ
0: ค่ะ
1: เวลาหมดแล้วต้องขอบคุณรายละเอีย
0: ด
1: โดยละเอียดวันนี้นะคะจากคุณอรกัญญาเตชะไพบูลย์จากกระทรวงการคลังวันนี้ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการนะคะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ